0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการอันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยเพราะหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกับคนละมุมเลยครับสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ

0: มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19 มาเราเพิ่งเห็นความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัยที่บางเรื่องมันหยุมหยิมจนเกินไปมันลงรายละเอียดมากจนเกินไปที่หมออยากจะบอกก็คือว่าเลิกยุ่งกับศีรษะของเขาสักนิดหนึ่งแล้วถอยกลับมาตั้งหลักแล้วทำให้เกิดพลังบวกแล้วทำให้เขามีตัวตนแล้วเสร็จแล้วสัมพันธภาพที่ดีขึ้นเราก็ค่อยมาดูกติกาว่าเราจะทำให้มันมีวินัยเกิดขึ้นการมีกติกาผมจะถามกลับไปที่คุณครูครับว่าเวลาคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วในบ้านในเมืองมันมีวินัยมันมีกฎหมายเกิดขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าท่านทุกคนเนี่ยผู้ใหญ่ทุกคนก็อยากจะมีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายฉบับนั้น
0: ใช่ครับ
1: ถึงขนาดมันมีกระบวนการในการทำประชาพิจารณ์มันจะลุ่มๆดอนๆมันอาจจะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้แต่เขาก็มีกระบวนการให้อุทธรณ์ร้องทุกข์ได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะขอประชาพิจารณ์เพื่อให้กฎระเบียบนั้นมีความเป็นธรรมมีเหตุผลไม่ได้ว่นเว้อจนเกินไปถ้าดูแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ยังลงลายมือชื่อในการที่จะคัดค้าน
0: หรือจะเปลี่ยนแปลงอะไร
1: มันมีเส้นทางในกระบวนการของมันใช่ไหมเช็คเช่นเดียวกันเวลาเราจะเซตกฎระเบียบให้กับใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมายิ่งเป็นวัยรุ่น
0: ครับ
1: ยิ่งอาจจะต้องกลับมานั่งคิดว่าเราดึงเขาเข้ามามีส่วนร่วมไหมเช่นเรามีตัวแทนสภานักเรียนได้ในสมัยเดิมที่หมอพยายามไปคลุกวงในอยู่กับแวดวงของกระทรวงศึกษาเราเซตระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้นมาในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมันไม่ได้มีแต่เรื่องของการช่วยเหลือนักเรียนที่แบ่งเด็กออกมาเป็นเด็กกลุ่มปกติเด็กกลุ่มมีปัญหาเด็กพิเศษ
0: ครับ
1: เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ได้แบ่งแค่นั้นนะแต่มันยังมีระบบ YC คำว่าระบบ YC คือเพื่อนช่วยเพื่อนในระบบ YC ในลักษณะนี้เขาไม่เลือกที่รักมัก

0: ที่ชังนะความหมายก็คือไม่ใช่เฉพาะคนที่จะเข้ามาอยู่เป็นแกนนำในเด็ก YC นะกลุ่ม YC เนี่ยซึ่งอยู่ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยนะไม่ใช่หมายถึงว่าต้องเป็นเด็กเรียนเก่งเท่านั้น
1: ครับ
0: ไม่เกี่ยวเด็กเรียนเก่งเบ้อบะก็เยอะครับเด็กเรียนเก่งอาจจะไม่รู้เรื่องวิชาชีวิตก็ไม่น้อยครับ
1: อันนี้จริงครับ
0: แล้วในขณะที่เด็กหลังห้องเองก็มีวิชาชีวิตเยอะเพราะแกก็แหกข้อของแกไปเรื่อยอะแต่วิชาเรียนแกอาจจะไม่ค่อยดีระบบ YC มันกำหนดไว้เพื่อป้องกันการบูลลี่ป้องกันการจัดการการรังแกกันโดยเอาแกนนำไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กหลังห้องคุณจะเป็นเด็กข้างห้องคุณจะเป็นเด็กนอกห้องคุณจะเป็นกลุ่มตรงไหนก็ตามที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของคุณเนี่ยและแกนนำเหล่านี้ก็เป็นแกนนำที่เรามาพัฒนาเขาเรียกแกนนำฝ่ายดีแล้วเราก็ดึงการมีส่วนร่วมของเขาในการมาร่างกฎเกณฑ์กติกาเวลาที่เด็กมีส่วนร่วมในการร่างกฎเกณฑ์กติกามันจะเกิดความเป็นหัวใจประชาธิปไตยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาย่อมเกิดขึ้นด้วยฝีมือเด็กเองครับ
1: ครับ
0: โดยครูไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยแทน
1: นั่นสิครับ
0: อันนี้คือหลักการก่อนนะหลักการอีกการหนึ่งที่ครูจำเป็นจะต้องรู้อีกการหนึ่งก็คือว่ามันก็มีผิดมีพลาดเกิดขึ้นบางคนก็มีเหตุผลบางคนอาจจะอยากประลองพลังของครูเล่น
1: เป็นไปได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเด็กไม่ใช่ผ้าขาวที่หมอกำลังจะส่งสัญญาณก็คือเมื่อเด็กไม่ใช่ผ้าขาวมันก็จะมีเด็กบางคนที่อยากเป็นเป้าสายตาพูดง่ายอยากเป็น
1: อยากดังใช่ไหมอ
0: ยากดังอ่ะอยากดังงานเนี้ยฉันอยากดังอยากแจ้งเกิด
1: ต้องขอเกิดด้วยเรื่องนี้แหละ
0: เรื่องทรงผมนี่แหละปล่อยมันยาวๆไว้แล้วเดี๋ยวครูก็จะมาก้อนผมก้อนผมเสร็จแกไม่ไปตัดด้วยนะ
1: โชว์อย่างนั้นเลย
0: โชว์ไปอย่างนั้นเสร็จไม่พอนะแกผ่าน YouTube ผ่านอะไรแต่อะไรไปก่อวอร์ดเลยฮะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มกวนใหญ่เลยฮะ
1: หาแนวร่วม
0: หาแนวร่วมแล้วเกิดการประท้วงเกิดพลังลบนะ
1: ซึ่งก็เป็นที่สุดจริงฮะ
0: ในที่สุดก็มางัดข้อกับอาจารย์ฝ่ายปกครองประเภทอย่างดังก
1: ับ
0: อีกประเภทนึงคือเด็กประเภทไม่อยากตกเป็นเป้าสายตาเพราะฉะนั้นครูไปกล้อนผมขึ้นมาปุ๊บ
1: อายสิครับ
0: เขาจะอายแล้วเขาจะจงเกลียดจงชังผ่านจงเกลียดจงชังการมาโรงเรียนผ่านกลายเป็นภาวะซึมเศร้าและแยกตัวเองออกเด็กประเภทอย่างนี้ครูไม่รู้หรอกว่าคนไหนก้อนผมแล้วจะมาสไตล์อยากดังคนไหนก้อนผมมากลายเป็นคนที่ภาวะซึมเศร้าสิ่งที่หมอกำลังส่งสัญญาณก็คือว่าถ้าเขาทำผิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการแหกกฎที่เขามีส่วนร่วมในการร่วมร่างเนี่ยมันไม่มีใครอยากจะเป็นการลงโทษต่อหน้าสาธารณะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไปนั่งคุยกันก่อนดีไห
1: ม
0: ถ้าอารมณ์ของครูกำลังระเบิดเนี่ยพักก่อนไหมเพื่อครูอ่ะไปพักอารมณ์ของตัวเองกลับมาคุยกันด้วยสติแล้วมาคุยกันด้วยสติเราก็ทวงถามว่าเอ๊ะกฎเกณฑ์ที่เราเซตกันไว้เองเนี่ยมันว่าไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็คุยกันไว้แล้วด้วยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำยังไงบ้างเนี่ย
1: ตกลงกันไว้แล้ว
0: จะให้ทำอย่างไรอ้าวไม่เป็นไรขนาดตำรวจจราจรบางทีเรามีใบแบบตักเตือนก็มีไม่ได้ปรับจริงนะตักเตือนอย่าทำไม่เอาไปแก้มาเถอะถ้าทำในลักษณะนี้อยู่บนเจตนาไม่ได้ต้องการให้อายต่อหน้าธารกำนันไม่ได้ต้องการทำเพียงเพื่อครูจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้กำลังระเบิดอารมณ์ก็เลยไปลงกับหัวเด็กเรื่องแบบนี้ไม่เกิดหรอกครับยกตัวอย่างในท้องถิ่นบางที่อยู่บนดอยเงี้ยหาที่ตัดผมไม่ได้เพราะเดินต้องข้ามเขากันเป็นลูกๆอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ๊ะเรายังจะยุ่งอยู่กับหัวของเด็กไหมอ่ะ
1: ใช่ฮะ
0: เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดไหมว่าเอ๊ะทรัพยากรไม่มีบ้านบางบ้านยากจนเงินแทบกินข้าวก็ยังจะไม่มีพ่อแม่ตกงานสมมติเอ๊ะแล้วเรื่องแบบนี้โรงเรียนอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในการถ้าเช่นนั้นการดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่การดึงการมีส่วนร่วมของเด็กและครูเนี่ยจะได้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นไปตามบริบทนั้นเหมาะสมกันกับไม่ว่าจะอยู่บนดอยหรืออาจจะสังคมนั้นแล้วเกิดการยอมรับไงแล้วเราทำให้ยิ่งดึงระบบ YC ที่เมื่อกี้หมอพูดถึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะก็แทนที่คุณครูจะเป็นต้องมานั่งตรวจเช่นอาจารย์ฝ่ายปกครองเดินมาวันนี้จะเป็นวันตรวจผมแล้วก็มานั่งเที่ยวตรวจผมกันอยู่เนี่ยก็ไม่ต้องแล้วเสียเวลาไปหาทำแผนการเรียนการสอนเพื่อมาทำตู่สุขภาวะที่ดีคุณภาพที่ดีส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นว่าสภานักเรียนหรือตัวแทนนักเรียนหรือแม้กระทั่งของ อุตส่าห์มีชมรมจิตอาสาผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาไม่สามารถกำกับการมีวินัยได้ปรากฏแล้วโอ้โหเละเทะมากเลยเนี่ยถึงเวลาเราก็ดึงมาประชุมอาจจะมีการประชุมประจำเดือนเราก็อาจจะมีการรายงานกันเกิดขึ้นว่าให้เด็กของเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีวินัยนะ
1: คร
0: ับ เราจะมีวิธีการจัดการกันอย่างไรถ้าทำในลักษณะนี้ได้ใช้การมีส่วนร่วมได้ทุกอย่างกำลังเดินไปด้วยการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าด้วย
1: ครับ
0: แล้วแนวทางที่จะเกิดการแหกกฎจะไม่เกิดระบบเฝ้าระวังก็จะเกิดด้วยแล้วฝีมือของการเฝ้าระวังอาจจะได้มาจากน้องๆพี่ๆกันเองพี่ดูแลน้องแล้วเขาก็จะมาช่วยกันกำกับ
1: มันก็จะกลายเป็นสังคมจิตอาสาแบบทำโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมาทำโดยคำสั่ง
0: ใช่ครับ
1: อยากให้โรงเรียนมีรูปแบบแบบนี้จริงๆเพราะยังไม่เห็นโรงเรียนต้นแบบที่ไหนกล้าทำแบบที
0: ่หมอเชื่อว่ามีนะเพราะว่าหลายโรงเรียนณขณะนี้เนี่ยก็ตื่นตัวพอสมควรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้อำนวยการถ้าผู้อำนวยการเนี่ยไม่ได้ยึดติดอยู่กับอำนาจคือวิธีการดูแลเด็กๆนี่มันมี3แบบหนึ่งก็คืออำนาจจริงๆมันเหมือนกับครอบครัวเลยนะ
1: คร
0: อบครัวหลายบ้านก็ใช้อำนาจนิยมนะเช่นพ่อแม่เอง
1: ถูกต้องเสม
0: อเออฉันสั่งการได้มีกำหนดกฎเกณฑ์บางทีเด็กไม่รู้เลยว่ากฎนี้มาจากไหน
1: กฎของเขาอะ
0: กฎที่ผู้ใหญ่เซตขึ้นมาเองก็การใช้อำนาจนิยมการเลี้ยงดูแลลูกหรือดูแลบุตรหลานลูกศิษย์ด้วยวิธีการปล่อยปละละเลยขี้เกียจยุ่งและอยากทำอะไรก็ทำกับอีกประเภทหนึ่งก็คือหัวใจความเป็นประชาธิปไตยความเป็นประชาธิปไตยที่หมอกำลังพูดถึงหัวใจคุณธรรมด้วยนะไม่ใช่หมอไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าหัวใจประชาธิปไตยวินัยเรากำลังพูดถึงวินัยของการระเบียบเหมือนทหารเลยจะต้องซ้ายหันขวาหันตัดผมเป๊ะแล้วก็ชุดจะต้องเป๊ะแต่วินัยที่หมอกำลังพูดถึงคือวินัยเชิงบวกนะ
1: ครับ
0: วินัยเชิงบวกนี่ไม่ใช่วินัยตามใจนะอย่าเข้าใจผิดฮะแต่มันเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากการได้รับการยอมรับและเกิดการร่างกฎเกณฑ์กติกาแล้วดำเนินไปตามนั้นมีกลไกในการติดตามประเมินผลคนเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้ดูได้เป็นต้นแบบได้ด้วย
1: ครับ
0: แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็กำหนดบทบาทไว้เลยว่าถ้าแหกกฎจะให้ทำอย่างไรคำว่าวินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยที่ไม่ได้ตามใจแต่เป็นวินัยที่ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแล้วที่สำคัญเกิดการบริหารจัดการแบบไม่ใช้อารมณ์หัวใจมันอยู่ตรงนั้น
1: มีส่วนร่วมไม่ใช้อารมณ์อยู่ด้วยกันแบบสมานฉัน
0: ท์ใช่ครับ
1: กฎกติกาเกิดขึ้นด้วยการคิดร่วมกัน
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าถ้าสังคมทุกสังคมมีอย่างนี้นะฮะเอาแค่ระดับในครอบครัวก่อนแล้วกันแค่ถ้าครอบครัวใครก็แล้วแต่ทำได้ตามมิติแบบนี้ผมว่าครอบครัวนั้นมีความสุขสุด
0: ๆ
1: และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าถ้าขยับมาในสังคมในที่ทำงานแล้วครับ
0: วินัยเชิงบวกจึงเป็นวินัยการอยู่ร่วมแบบสันติสุขไม่ใช่ฟุ้งด้วยอารมณ
1: ์นี่แหละครับ
0: อันนี้แหละครับที่อยากจะฝาก
1: ผมอยากจะถามสุดท้ายนิดนึงศูนย์คุณธรรมผมได้ข่าวว่าก็มีโครงการที่เกี่ยวกับครูด้วยใช่ไหมฮะได้มีการรณรงค์หรือส่งเสริมเรื่องนี้บ้างไหมครับคุณหมอ
0: คือโรงเรียนคุณธรรมเรากำลังทำอยู่เนี่ยไม่เจอปัญหาพวกนี้เลยเพราะว่าหัวใจของการทำโรงเรียนคุณธรรมที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยหลายอย่างเมื่อวานก่อนที่หมอลงไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ไปดูที่โรงเรียนขออนุญาตที่เอ่ยนามเพราะว่าก็เป็นคุณงามความดีที่เขาทำอยู่แล้วก็คือโรงเรียนไตรราชวิทยาลัยจริงๆมันไม่ได้มีแค่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม้กระทั่งจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็จะมีคุณครูที่เข้าใจเด็กคุณครูที่ใช้วินัยเชิงบวกคุณครูที่คุมสติตนเองได้คุณครูที่ใช้ระบบ PLC ที่พัฒนาศักยภาพครูกันเองได้เขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องอำนาจเลยอ่ะเขาไม่เห็นพูดถึงเรื่องของทรงผมที่เขามีปัญหาเขาไม่เห็นพูดถึงแล้วก็ต้องการไม่เรียวอะไรกลับคืนไม่เห็นพูดถึงเลยแต่เขากลับโชว์แชร์เชื่อมเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนะคนดีมีพื้นที่ยืนแล้วเขาเป็นโรงเรียนคุณธรรมเขาสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กได้แล้วไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณครูไปบังคับให้ทำกิจกรรมนะไม่ใช่แต่เด็กเกิดความรู้สึกอยากที่จะทำกิจกรรมคุณครูคอยหนุนนำมีครับศูนย์คุณธรรมที่เรากำลังทำงานอีกหลายโรงเรียนแล้วกลายเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้เรามีตัวอย่างดีๆผมแล้วไม่ใช่เพียงแค่ศูนย์ผมเชื่อว่ามีหน่วยงานองค์กรและแม้กระทั่งตัวโดยผู้นำเองนะของหลายโรงเรียนเองเนี่ยเขาก็มีวิสัยทัศน์ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์เนี่ยผมต้องขอชื่นชมและยกย่องเขามีตัวอย่างดีๆเยอะครับ
1: นี่แหละครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการแล้วอยากจะรู้ว่าแล้วจะทำยังไงให้สังคมของเราเนี่ยคนที่อยู่ในสังคมมีส่วนร่วมผมว่า

มาหาดูตัวอย่างได้ที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้สำหรับวันนี้นะครับรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับผมและคุณหมอเดลนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะครับติดตามเราได้ในตอนต่อไปเรายังมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาทำความรู้จักกับแผ่นดินและชีวิตราษฎรของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แม้ว่าขณะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ในต่างประเทศเมื่อใดที่ว่างเว้นจากการเรียนในช่วงปิดเทอมพระองค์จะเสด็จกลับเมืองไทยมาทรงศึกษาหาความรู้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในท้องที่ห่างไกลความเจริญดังความตอนหนึ่งจากหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นว่าทรงใช้เวลาอีกมากในระหว่างหยุดเรียนโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศไทยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นๆสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความมั่นพระราชฤทัยด้วยความรอบคอบและด้วยความรับผิดชอบสำเร็จผลเป็นอย่างดีเสมอดังเช่นในปี2513ขณะที่มีพระชนมายุ 18 พรรษาได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคเหนือได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ดำอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นกันเองทรงศึกษางานของโครงการหลวงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นอันเป็นหลักแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อโดยเสด็จไปทอดพระเนตรไร่ถั่วแดงถั่วไลมาซึ่งปลูกแทนฝิ่นที่หมู่บ้านชาวม้งแม่โถอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่บ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างชาวจีนฮ่ออพยพซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานและส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้พระองค์ทรงรับฟังปัญหาของราษฎรที่กราบบังคมทูลรายงานอาทิการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านโดยชาวบ้านสร้างกันเองทั้งทอดพระเนตรโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปและโรงสีข้าวพลังน้ำในช่วงเวลาปิดภาคเรียนนั้นเองที่ทรงได้ศึกษาและปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำจากการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างโครงการเขื่อนจุฬาภรณ์หรือเขื่อนน้ำพรมในภาคอีสานที่บ้านดอยสงุอำเภอเชียงแสนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ทอดพระเนตรการทำงานของแพทย์หลวงที่ตามเสด็จมาตรวจรักษาชาวบ้านทรงศึกษาการทดน้ำไปใช้ในแปลงเกษตรในแปลงทดลองปลูกผักและถั่วตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมไปถึงงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงในหมู่บ้านทอผ้าทำงานมือเพื่อให้มีอาชีพเสริมในยามว่างเว้นจากฤดูการเพาะปลูกหลายปัญหาหลายเรื่องราวที่ทรงพบเห็นทำให้ทรงตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของราษฎรในชนบทเวลานั้นตลอดระยะเวลาปิดภาคเรียนตั้งแต่พุทธศักราช2512เป็นต้นมาทุกๆปีที่พระองค์ได้มาพบปะราษฎรด้วยพระองค์เองยิ่งสั่งสมความเข้าใจและเข้าถึงประชา

าชนชาวไทยมากขึ้นตามลำดับอันนำไปสู่การทรงงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรต่อไปอย่า

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของผู้ผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลย์และหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5ด่านปฏิจจสมุปบาทผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
2: เอ๊ะเวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
1: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าเป็นของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
4: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากพบก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
1: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุด

0: ้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
1: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
1: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขและเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
1: โอ้โห
2: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
2: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามารูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
3: เอ๋เมืองนามารูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
1: เพราะเหตุ

0: วิชา
1: เอ๊ะเข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
2: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
1: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
3: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
2: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
3: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันแล้วนั่นอะไรนะ
2: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
1: เสียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
3: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
1: แย่แล้วตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินจมูกก็หายใจลำบาก
0: พวกเราต้องเกาะมือกันไว้ไม่งั้นหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
2: เจ้าปานใช่ไหมจับมือข้าไว้
3: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
2: มานี่สิ
3: เจอแล้ว
1: เข็มทองจับมือข้า

0: เจอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนฮะเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความ

0: ใครมากัดพุงค่ะไอ้ไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
1: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
2: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
3: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

ภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ยังคงประทับในความทรงจำของประสงค์นิกรไทยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงจักรยานนำประชาชนทั่วประเทศปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2558ด้วยความรักความอบอุ่นยิ่งและอีกครั้งเมื่อพระองค์ทรงรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความสามัคคีนำขบวนประชาชนทุกเพศวัยทั่วโลกปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในกิจกรรมครั้งสำคัญ Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อเมื่อวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2558ก็ตราตรึงอยู่ในหัวใจของประชาชนชาวไทยด้วยความปลื้มปีติและเมื่อพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักขึ้นในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ในโอกาสพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โดยจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศก็มีประชาชนพร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 600,000 คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานการปั่นจักรยานเนื่องเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ดีอีกทั้งยังให้ความเพลิดเพลินดังพระราชดำรัสว่าในวันนี้กีฬาจักรยานเป็นกีฬาที่ได้รับประโยชน์ต่อร่างกายและประโยชน์ต่อจิตใจโดยสร้างทักษะและเป็น

กีฬาที่สร้างความสุขและเพิ่มความสุขสร้างความเพลิดเพลินและเป็นประโยชน์พระองค์จึงมีพระราชประสงค์ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นแจ่มใสด้วยการปั่นจักรยานกิจกรรมใบอุ่นไอรักไม่เพียงทรงคำนึงถึงเรื่องสุขภาพพลานามัยของประชาชนยังทรงคำนึงถึงการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัวเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีในครอบครัวและสังคมอีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามวินัยจราจรอีกด้วยทรงพระราชวินิจฉัยในการออกแบบเสื้อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานด้วยพระองค์เองเป็นเสื้อสีเหลืองคาดด้วยสีฟ้าด้านหน้ามีข้อความไบเกอร์และตราสัญลักษณ์งานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ด้านหลังเป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ภาพครอบครัวจักรยานและทรงลงพระบรมาภิไธยพร้อมวันเดือนปีครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานใบอุ่นไอรักภาพแห่งความประทับใจก็หวนคืนสู่หัวใจของประชาชนไทยอีกคราพระองค์สักรยานพระที่นั่งนำขบวนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีรวมทั้งประสงค์นิกรผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 12,000 คนรวมใจพักปั่นจักรยานบนเส้นทางพระรานพระราชวังดุสิตสวนสุขภาพลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรโดยขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนั้นผ่านสายน้ำและคูคลองต่างๆที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชดำริให้ขุดขึ้นเพื่อการคมนาคมและประกอบอาชีพตามเส้นทางริมน้ำตลอดจนโครงการการบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเส้นทางสายสำคัญนี้ได้นำประชาชนที่โดยเสด็จพระราชดำเนินแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกรัชสมัยและเหนืออื่นใดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่9ในพระราชดำริแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลกิจกรรมใบอุ่นไอรักไม่เพียงแสดงถึงความรักความผูกพันความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งหากยังสะท้อนถึงความใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนอีกด้วย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แบกเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: นะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิกไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้หรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้มีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย
6: ้พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
2: พร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่
3: ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
8: เรียบร้อยครับ
4: ชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
9: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระ

0: นกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
1: 7นาที
2: น้องอัดเตือนนะว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
3: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
4: ครับ
5: คร
4: ับ
5: ครับ
4: ครับ
2: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
4: ครับ
5: ครับ
1: ไฟไหม้แล้ว
6: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
0: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
1: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
0: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะพวกเราก็มอบต่ำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
6: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแย่กันหมด
0: ได้เลยห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
1: ลงลิฟต์ลงลิฟต
6: ์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
0: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบ

0: ปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยล่ะ
1: ขอพระองค์ทรงเจริญ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
4: เว็บไซต์
0: โอ้โหอันเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับDLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
1: บ๊ายบ
5: าย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ตอนงามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โหป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำเหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายใต้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่สองได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่จะเป็นโครงฉันกาบกรอนลิลิตนิราชบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกรทองหรือมณีพิชัย
3: เคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ภาพหนึ่งที่เป็นภาพทรงจำแห่งความปลื้มปิติของเกษตรกรไทยก็คือเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงสถิตที่สมเด็จพระยุพราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงหว่านข้าวลงในแปลงนาที่ตำบลบางงามอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีและครั้นเมื่อข้าวที่ทรงหว่านนั้นเจริญเติบโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได้แล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง
1: ก็ปลื้มอะค่ะปลาปลื้มก็ไม่เคยแบบไม่เคยได้รับเสด็จท่านพอท่านมาก็ดีใจก็ไม่เคยคิดมาก่อนก็เป็นปลื้มทั้งครอบครัวได้เป็นเกียรติอะไรคนมากันเยอะนะวันท่านเสด็จมาหว่านก็เยอะตอนเกี่ยวก็คนเยอะไม่เคยได้รับเสด็จใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพวกชาวบ้านน่ะบางคนได้ใกล้กว่าเจ้าของนาอีกก็อยู่แบบท่านเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านลงเนี่ยคือแปลงนั้นนะ5ไร่อ่ะคือหว่านข้าวทั้งหมดข้าวหอมปทุมอะค่ะข้าวหอมปทุมที่ทำกันปัจจุบันนะแล้วพอละถึงธันวาแล้วท่านก็มาเกี่ยวก็มาเกี่ยวแล้วก็มอบข้าวให้เจ้าของไว้

สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินไทยทรงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนบำรุงการเกษตรมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนุบำรุงขวัญกำลังใจของราษฎรผู้ทำการเกษตรที่เรียกว่าเกษตรกรทั้งปวงดังปรากฏว่าแต่โบราณกาลมาทรงกำหนดพระราชพิธีอันเกี่ยวข้องกับการเกษตรเป็นราชประเพณีอยู่หลายพระราชพิธีเช่นพระราชพิธีแรกนาขวัญพระราชพิธีไล่น้ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของเหล่าเกษตรกรไทยได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลตรดพนังคันแรกนาขวัญอันเป็นพระราชพิธีสำคัญที่บำรุงขวัญเกษตรกรไทยต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานับ10ปีตั้งแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชตราบจนได้เสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากษัตริย์ในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีผลงานดีเด่นในวิชาชีพเกษตรกรรมสาขาต่างๆโดยทรงยกย่องว่าอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นี้เป็นอาชีพอันมีเกียรติใช่แต่เพียงพระราชทานขวัญกำลังใจเท่านั้นพระองค์ยังทรงห่วงใยเกษตรกรไทยส่งมุ่งให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยถูกหลักวิชาในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยย่อประดิษฐานไว้ในสัญลักษณ์โครงการด้วยจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเหล่าเกษตรกรผู้เป็นประสงนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงทั้งโดยการบำรุงขวัญกำลังใจและโดยการพระราชทานคำแนะนำและวิทยาความรู้การประกอบอาชีพโดยเหตุเช่นนี้จึงได้ทรงสถิตเสถียรในพระราชสถานะพระมิ่งขวัญเกษตรกรไทยตลอดมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันยังคงทำไมครับยังคงใช้ความรู้เดิมจากครั้งก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำไมครับบอกตำแหน่งแล้วก็ทำไมครับในเรื่องของการใช้อันดับที่เข้ามาใช้ช่วยในการอธิบายหรือทำไมครับแสดงตำแหน่งนั่นเองเพื่อให้เราทำไมครับมีความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองว่าสิ่งของเหล่านี้หรือทำไมครับตำแหน่งของใครอยู่ตรงไหนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงกลางหรือทำไมครับชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางชั้นทำไมครับชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนด้านขวาหลากหลายเลยที่เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับนำความรู้เหล่านี้แหละครับมาใช้กันเอาละครับเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กนะครับการแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต่างๆ
0: การแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต
0: ่
1: างๆ
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: และอันดับที
1: ่
0: และอันดับที
1: ่
0: เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทำไมครับเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่ซึ่งเรียนรู้วันนี้ทำไมครับเด็กๆต้องได้ความรู้อะไรนะครับก็ต้องเด็กๆต้องทำไมครับแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ที่กำหนดนั่นเองนะครับเอาละครับคิดว่ายากไหมเอ่ยคิดว่ายากไหมครับนาวาคิดว่ายากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะมีอะไรนะสองหูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวแม็กนับให้นะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะ1 2 3 2ตา2หูฟังสมองคิดมี
1: สติ
0: กลับบ้านเรียนรู
1: ้
0: เอาเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีความจำที่เป็นเลิศเลยนะครับจดจำกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละครับคราวนี้คุณแม็กก็ต้องทำไมครับทบทวนด้วยแล้วก็ทำไมครับสอนเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่เริ่มดูกันเลยครับมีภาพมาให้มองภาพปุ๊บเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรดูก่อนดูก่อนมีเก้าอี
1: ้
0: มีกระดานด้วยเอ๊ะมีนาฬิกาด้วยชั้นวางหนังสือแจกันดอกไม้ดูบรรยากาศมีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระดานคิดว่าภาพนี้บรรยากาศแบบนี้เกี่ยวกับอะไรเอ๊ะโรงเรียนแคบกว่านั้นนิดนึงอยู่ในโรงเรียนนี่แหละห้องอะไรนะนะครับภาพนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของห้องเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเป็นห้องเรียนมีกระดานมีกระดานมีโต๊ะมีเก้าอี้มีชั้นวางอาจจะทำไมครับวางอุปกรณ์การเรียนวางหนังสือวางสมุดได้ไหมวางสมุดก็ได้มีอะไรอีกนาฬิกาไว้บอกเวลาใช่ไหมครับนั้นแต่ละคาบเรียนเราก็มีการหมุนเวียนอาจจะต้องดูระยะเวลาดูนาฬิกาเนาะนะครับมีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้ให้เด็กๆได้นั่งเรียนกันดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพห้องเรียนซึ่งห้องเรียนปลายทางบางห้องเรียนนะครับ อาจจะมีลักษณะแบบนี้เลยอาจจะมี9คนเห็นไหมครับนั่งได้9คนเลยเนาะมีกี่แถวนะ
1: 3แถว
0: มีกี่แถวนะโอ้ยอันนี้ดูจากภาพนะมี3แถวใช่ไหมครับนั้นแต่ละแถวมีเก้าอี้กี่ตัวละครับแต่ละแถวแต่ละแถวก็มีเก้าอี้3ตัวโอ้ยไม่ยากไม่ยากอันนี้พิจารณาจากภาพนะครับอ้าวไปแล้วคำถามแรกเด็กๆตอบได้แล้วภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับห้องอะไรนะ
1: ห
0: ้องเรียนไปดูคำถามต่อไปโอ้โหเมื่อสักครู่พิจารณาไปแล้วเขาถามว่ามีที่นั่งกี่แถวอะไรบ้างเด็กๆตอบมาแล้วมี3แถวได้แก่แถวอะไรครับแถว A แถว A นะแถว A แถวอะไรอีกอ่ะแถว B และแถวและแถว C มีแถว A แถว B แถว C มีทั้งหมด3แถวนะครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยเอาละครับคราวนี้ครูแม็กจะกำหนดแล้วจะให้ช่วยดูหน่อยว่าตำแหน่งของโต๊ะเรียนกับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงไหนของห้องเรียนที่คุณครูแม็กกำหนดนะครับอ้าวเรามาดูตัวอย่างที่นั่งแถว A ข้างไหนครับ
1: ซ
0: ้
1: าย
0: ซออายอซ้ายไม่โทร
1: ซ้าย
0: ที่นั่งแถว A ข้างซ้ายก่อนอื่นต้องดูแลที่นั่งแถว A อันนี้แถว A หรือเปล่านะอันนี้แถว A หรือเปล่าเอาละครับแถว A มี3ตัว A ข้างซ้ายข้างไหนนะข้างซ้าย
1: ข้างที่มีกระเป๋า
0: บางคนมิณาบอกว่าข้างที่มีกระเป๋าเสื้ออยู่ใช่ไหมครับข้างซ้ายดังนั้นตำแหน่งตรงไหนครับตัวนี้หรือตัวนี้นะข้างซ้ายตัวไหนตัวนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับเอาละครับถูกต้องนะนั้นเดี๋ยวจะให้เนี่ยตัวแทนออกมาชี้ตำแหน่งเดี๋ยวคุณแม็กจะกำหนดว่าให้ชี้หน่อยว่าที่นั่งแถว A ข้างซ้ายอยู่ตรงไหนพอช่วยได้ไหมครับได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมครับเอาละครับทั้งต้นทางปลายทางเดี๋ยวเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับเอาละครับไปดูต่อที่นั่งแถว A ข้างขวาเอาอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่1เอาใครดีนะเอาออบิทครับอ้าวเชิญน้องออบิทอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอ้าวเดี๋ยวเอาไม้ชี้ที่นั่งอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งที่นั่งแถวอะไรนะแถว A ข้างขวาอ้าวตัวไหนตัวไหนที่นั่งแถว A ข้างขวาอ้าวชี้ไว้ก่อนถูกไหมครับที่นั่งแถว A ข้างขวาอ้าวถูกต้องอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: ไม่ยากใช้ความรู้เดิมบอกทำไมครับตำแหน่งข้างซ้ายข้างขวาแล้วบอกระบุลึกลงไปอีกแถว A อ๋อแถว A ข้างขวานะครับก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เอาละครับไปต่อที่นั่งแถว B ข้างซ้ายอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2ข้างในหาแล้วก็ทำไมครับเงียบไว้ก่อนเอาน้องมงคลอ้าวเชิญเลยครับน้องมงคลปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเป็นตัวแทนกลุ่มที่2แถวอะไรนะครับเพื่อนๆทวนอีกครั้งนึงแถว B ข้างอะไรนะซออายอซายไม่โทรแถว B ข้างซ้ายอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถูกไหมถูกไหมครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้มงคลหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวดังนั้นนะครับลองมาดูแถว B ข้างซ้ายถูกต้องที่ตำแหน่งทำไมครับน้องมงคลชี้เลยถูกต้องไม่ยากนะครับเอาละไปต่อลุ้นนะที่นั่งยังคงเป็นแถวอะไรครับ B แต่เป็นข้างอะไรนะข้างขวาอ้าวเดี๋ยวกลุ่มที่3เอาใครดีนะน้องหันษาอ้าวเชิญน้องหันษาเลยนะครับ

แถว B ข้างขวาอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกต้องนะครับแถว B ข้างขวาเอาปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นไหมครับชี้ตำแหน่งถูกต้องเลยเห็นไหมครับแถว B ข้างขวาไปต่อไปต่อ

0: าปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจให้น้องแมนยูหน่อยนะครับแมนยูช่วยคุณแม็กหน่อยครับแถว4ข้างอะไรนะข้างซ้ายอยู่ตรงไหนนะข้างซ้ายซ้ายซ้ายซ้ายถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเพื่อนชี้ถูกไหมถูกต้องอ้าวปรบมือให้แมนยูหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้ไม่ยากเลยแสดงว่าครั้งก่อนๆทำไมครับโอ้เด็กๆตั้งใจเรียนเห็นไหมครับกลับบ้านไปทำไมแน่นอนเลยแบบเนี้ยทบทวนเห็นไหมครับก็จะบอกได้ทันทีเลยอ๋อแถว4ข้างซ้ายเห็นไหมครับชี้ตำแหน่งแบบแม่นยำเลยนะครับอ้าวไปต่อที่กลุ่มที่5บ้างลองดูซิตัวแทนกลุ่มที่5เอาน้องเมอร์รี่ครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นกำลังใจให้น้องเมอร์รี่หน่อยอ้าวเมอร์รี่ชี้ตำแหน่งที่นั่งแถวอะไรนะแถว4ข้างไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยข้างขวาข้างขวาถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องนะอ้าวปรบมือให้เมอร์รี่หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวดังนั้นเห็นไหมเด็กๆชี้ตำแหน่งบอกได้ทำไมครับถูกต้องเลยยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยเอาละครับคราวนี้ช่วยกันช่วยกันที่นั่งแถว A คำนี้อ่านว่าอ่านว่าตรงกลางแถว A ตรงกลางอันนี้
1: ไม่ใช่อ
0: ันนี้
1: ไม่ใช่อ
0: ันนี้
1: ใช
0: ่ใช่มั้ยครับเอาละครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมๆๆเอ้าช่วยครูแม็กพร้อมกันเลยนะขอเสียงดังฟังชัดนะครับไปต่อที่นั่งแถว B ตรงกลางหาแถวก่อนอันนี้แถว A แถว
1: B.
0: อ๋อต้องอยู่แถว B อยู่ตรงไหนนะตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้ตรงนี้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับเอาละครับที่นั่งแถว B ตรงกลางเห็นไหมครับโอ้โหไม่ยากเลยบอกตำแหน่งปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บทันทีเลยนะครับต่อไปที่นั่งแถว A C ตรงกลางตรงนี้
1: ใช่
0: ตรงนี้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้คือที่นั่งแถว C ทำไมครับตรงกลางเลยเนาะตรงกลางไม่ยากไม่ยากนั้นเด็กๆบอกได้นะครับคราวนี้ห้องเรียนเหมือนเดิมแต่ทำไมครับเพิ่มเติมและยังมีกี่แถวเนี่ย
1: 3
0: แถวเหมือนเดิมมีแถวอะไรบ้างนะ A B และ
1: C
0: แต่เพิ่มอะไรเข้ามา
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: เพิ่มที่นั่งเข้ามาเป็นแถวละกี่ตัวครับ
1: 4
0: แถวละกี่ตัว
1: 4
0: แถวละ4ตัวเดี๋ยวคราวนี้วนใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ซ้ำคนนะเดี๋ยวคราวนี้วนถอยหลังบ้างจากกลุ่มเท่าไหร่ครับ5บ้าง4 3 2แล้วก็1เดี๋ยววนกันออกมานะครับอ้าวใครที่ออกแล้วเดี๋ยวก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับอ้าวแถวนะครับที่คุณแม็กจะให้ออกมาชี้ก่อนเลยแถวอะไรนะแถว A ตออัวตัวทออีทีไม่เอกที่เท่าไหร่นะแถว A ตัวที่1อ้าวขอเชิญกลุ่มที่5นะครับน้องปั้นดินครับอ้าวเชิญเลยครับน้องปั้นดินเอแถว A ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะครับอ้าวชี้นิดนึงถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยปั้นดินชี้ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกไหมนะถูกต้องอ้าวปรบมือให้ปั้นดินหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับดังนั้นแถว A ตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่1เอาละได้ผู้ช่วยออกมาช่วยแล้วนะครับตัวที่1หาตำแหน่งเด็กๆปลายทางทันนะครับนะหาแถว A ก่อนอื่นนะถ้าใครที่ทำไมครับยังไม่คล่องเด็กๆต้องค่อยๆดูคำสั่งเขาให้หาที่นั่งแถวอะไรครับแถว A ดูแถวก่อนมีแถว A แถว B แล้วก็แถวC หาแถวก่อนอ๋อแถว A ตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่1ก็ไล่ลำดับเลยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ถ้าได้แถวแล้วก็หาตำแหน่งของตัวก็ไม่ยากเลยนะครับเผื่อใครที่ทำไมครับอาจจะยังหาไม่ทันเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปพร้อมกันเนาะเอาไปต่อที่นั่งแถวอะไรนะ
1: แถว A
0: ตัวที่2อ้าวขอเชิญกลุ่มที่4อ้าวน้องเนยครับเชิญเลยครับช่วยครูแม็กหน่อยที่นั่งแถว A ตัวที่อะไรนะ

0: ตัวที่เอ๊ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ๊ะแถวอะไรนะแถว A ตัวที่ถูกไหมครับเนยชี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเอาล่ะครับถูกต้องอ้าวปรบมือเลยหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นไหมครับหาแถวก่อนนะต้องดูดีๆนะแถวแถวแถวหาแถวปุ๊บแล้วก็มาดูตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่2ก็อยู่ตรงนี้เองนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปต่อกลุ่มที่3เตรียมตัวเลยนะครับเอายังคงเป็นแถวอะไรอยู่ครับแถว A ตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่3เอาล่ะครับขอเชิญน้องนาวาครับเอาล่ะครับแถว A ตัวที่อะไรนะอยู่ตรงไหนนะแถว A ตัวที่3ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมอ้าวปรบมือให้นาวานะครับถูกต้องเลยแถว A ตัวที่3โอ้โหไม่ยากเยี่ยมมากเลยนะครับไปต่อไปต่อเดี๋ยวไม่ครบทุกกลุ่มนะครับแถว A เหมือนเดิมเลยตัวที่อะไรนะตัวที่4เอาละครับกลุ่มที่2อ้าวน้องใบพลูนะครับเชิญเลยนะครับอ้าวมาเลยครับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับหาให้หน่อยแถว A ตัวที่อะไรนะตัวที่4อยู่ตรงไหนลูกถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกต้องอ้าวปรบมือให้ใบพลูหน่อยนะครับที่นั่งแถว A ตัวที่4เห็นไหมครับตอนนี้หาได้แล้วโอ้โหแถว A ตัวที่1แถว A ตัวที่2แถว A ตัวที่3แถว A ตัวที่4ไปต่อครับคิดว่าแถวอะไรเนี่ย
1: B
0: แถว B ตัวที่อะไรนะตัวที่เอาละครับขอเชิญกลุ่มที่1เนาะเอาน้อง XQ เอาละครับแถว B ตัวที่1แถว B ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยเอาละถูกต้องปรบมือให้ EQ หน่อยนะครับแถว A แถว B ตัวที่1เอาละเด็กๆค่อยทำไมครับบอกตำแหน่งได้ถูกต้องเลยอ้าวคราวนี้ช่วยครูแม็กพร้อมกันหน่อยแถว B ตัวที่ A แถว B ตัวที่2ตรงไหนนะตรงไหนนะตรงนี้ตรงนี
1: ้
0: ใช่ไหมครับแถว B ตัวที่2เห็นไหมครับนั้นพอเราระบุตำแหน่งที่ชัดเจนอ๋อครูแม็กนั่งอยู่แถว B แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าครูแม็กนั่งตัวไหนใช่ไหมถ้าบอกว่าครูแม็กนั่งแถว B ตัวที่อะไรครับตัวที่2ครูแม็กต้องนั่งตรงนี้แน่นอนเห็นไหมครับนั้นเราก็จะใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันทำให้เรามีความเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปต่อไปต่อเดาได้เลยแถว B ตัวที่ก็ไล่ออกมาเห็นไหมครับเป็นลำดับถัดออกมาเนาะแถว B ตัวที่1ตัวที่2ถัดมาเป็นตัวที่3ก็ตำแหน่งตรงนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยเชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วถัดไปก็ต้องเป็นแถว B ตัวที่อะไรล่ะครับตัวที่4เห็นไหมเด็กๆก็เกิดความเข้าใจนะแถว B ไล่ไปแล้วคิดว่าต่อไปแถวอะไรครับ
1: C
0: แถวอะไรนะ
1: C
0: แถว C ตัวที่เท่าไหร่ล่ะ
1: 1
0: ก็ไล่มาเลยตัวแรกเลยตัวที่1นะครับก็เป็นตัวที่1ยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไปต่อเอ๊ะแถว C ตัวที่อะไรล่ะตัวที่2ก็ไล่ลำดับถัดออกมาเห็นไหมครับเป็นตัวที่2นะไปต่อแถว C ตัวที่ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยสักครู่ตัวที่2อันนี้ก็ตัวที่อะไรล่ะครับตัวที่3สุดท้ายแถว C ตัวที
1: ่
0: ตรงนี้ถูกไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องยากไหมครับยากไหมไหนใครเข้าใจแล้วอันนี้ใช้ความรู้เดิมยกมืออ้าวเยี่ยมมาอ้าวมือลงครับตอนนี้ไม่ยากแล้วในเรื่องการบอกตำแหน่งทำไมครับอาจจะแถวที่เท่าไหร่คนข้างซ้ายคนข้างขวาแถวที่เท่าไหร่เก้าอี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ก็ไม่ยากตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูต่อ ถ้าเป็นการแข่งขันบ้างการแข่งขันกีฬาเนาะคิดว่าเป็นการแข่งขันอะไรเนี่ยดูจากภาพการแข่งขันอะไรครับเออการแข่งขันการวิ่งลองมาดูโอ้โหคราวนี้มีชื่อด้วยคนแรกใครนะกอแอวอแก้วไม่โทแก้วฝออุนอฝน
1: น
0: ้ำนออำนำไม่โทน้ำออไม่โทออีกครั้งหนึ่งครับแก้วฝนน้ำอ้าวไม่ยากตอนนี้บอกแล้วเสร็จแล้วมีลู่วิ่งกำกับมีลู่ที่เท่าไหร่นะ1 2
1: 3
0: 4ตรงนี้เป็นอะไรครับรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเส้นชัยมีธงใช่ไหมมีธงมีธงก็จะรู้ว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นเส้นชัยเอาละครับลองมาดูครับคำถามเขาถามว่าใครวิ่งในลู่ที่หนึ่งครับลู่ที่หนึ่งลู่ที่หนึ่งใครนะใครนะเด็กๆดูเลยลู่ที่หนึ่งใครล่ะครับอไม่โทดังนั้นอ้อวิ่งในลู่ที่เท่าไหร่ครับดังนั้นเด็กๆต้องดูลู่ให้ดีเห็นไหมครับเขามีชื่อกำกับอยู่แล้วเด็กๆก็ต้องสังเกตที่ชื่อนั้นในลู่ที่หนึ่งอ้อวิ่งนะครับไปดูต่อใครวิ่งในลู่ที่สองครับ
1: น
0: ้ำนออำนำไม่โทดังนั้นน้ำวิ่งในลู่ที่เท่าไหร่ครับวิ่งในลู่ที่สองไม่ยากไม่ยากเริ่มเข้าใจแล้วนะใครวิ่งในลู่ที่3ครับ
1: ฝ
0: อโอเนาะโอ้โหดูลู่ที่3ฝนก็วิ่งในลู่ที่อะไรล่ะครับลู่ที่3ไม่ยากไม่ยากไม่ยากสุดท้ายเหลือคนเดียวแล้ว
1: แก
0: ้ววิ่งในลู่ที่อะไรล่ะ
1: 4
0: ไม่ยากคราวนี้คำถามเพิ่มเติมเด็กๆต้องไหมครับลองวิเคราะห์พิจารณาดูว่าเอนักเรียนคิดว่าใครจะวิ่งมาเป็นอันดับที่หนึ่งเพราะอะไรดูนะอันนี้คืออันนี้คือเส้นใจเย็นใจเย็นมีทั้งฝนมีทั้งน้ำและอันนี้คือเส้นชัยไหนใครคิดว่าฝนมาสักครู่ฝนนาวาทำไมนาวาถึงคิดว่าฝน
2: เพราะว่าเ
0: ขา
2: ใกล้เส
0: ้
2: นช
0: ั
2: ย
0: ฝนเหรอคิดว่าใกล้เส้นชัยดูกลับด้านหรือเปล่าดูกลับด้านใช่ไหมเห็นไหมครับดูดีๆนะเด็กๆต้องดูดีๆเส้นชัยอยู่ฝั่งไหนครับดูอยู่ฝั่งนี้นะนี่คือเส้นชัยนะไหนใครที่ตอบน้ำขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงคิดว่าน้ำเพราะว่าเขาทำไมครับอยู่ใกล้เส้นชัยมากที่ทำไมครับมากที่สุดเลยดังนั้นเด็กๆคิดว่าใครครับสรุปแล้ว
1: น้ำ
0: ทำไมครับเพราะวิ่งเข้าใกล้เส้นชัยมากที่สุดนะดูดีๆนะครับไม่สับสนนะเส้นชัยอยู่ฝั่งนี้อ้าวไปต่อนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่สองเพราะเหตุใดอันดับที่สองนะนี่คิดว่าหนึ่งและใครคิดว่าสองทำไมถึงเป็นอ้อล่ะครับใกล้เส้นชัยเหมือนกันแต่น้อยกว่าใครนะน้อยกว่าน้ำเนาะเขาอยู่ไกลจากเส้นชัยมากกว่านะครับนะเนาะนั้นน้ำนี่ใกล้มากที่สุดเลยถัดลงมาก็เป็นใครล่ะครับดังนั้นเนาะก็คิดว่าน่าจะได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่สองเพราะทำไมครับวิ่งอยู่หน้าใครล่ะถ้าดูแล้วโอ้โหอยู่ทั้งหน้าแก้วแล้วก็ฝนเลยเห็นไหมครับเนาะแล้วก็อยู่หลังน้ำนะไม่อยากดูเด็กๆอาจจะทำไมครับพิจารณาแล้วเรียงลำดับก็ได้อันนี้เป็นงานคาดการณ์นะผลการแข่งขันจริงๆแล้วอาจจะแตกต่างจากที่เด็กๆทำไมครับคาดการไปก็ได้นะครับเอาละครับไปดูต่อ แล้วคิดว่าใครจะได้ที่3

0: พราะอะไรอ่ะ
1: เพราะไม่ได้เกิดใครเพราะว่าแก้วใกล้ก
0: ับฝนเพราะว่าทำไมครับอยู่หน้าฝนใช่ไหมหรือใกล้เส้นชัยมากกว่าฝนเนาะเด็กๆก็อาจจะพิจารณาตามลำดับเห็นไหมครับตอนนี้เด็กเรียนเรื่องการเปรียบเทียบไปแล้วเนาะเรียงลำดับก็เรียนไปแล้วนั้นแก้วน่าจะได้ที่3เพราะว่าแก้วไหมครับวิ่งอยู่หน้าฝนและอยู่หลังใครล่ะน้ำกับอ้อนะครับเขาก็ทำไมครับอยู่หลัง2คนนี้แล้วก็อยู่หน้าคนนี้ด้วยนะนั้นเขาน่าจะได้เป็นลำดับที่อะไรล่ะครับ3นั่นเองนะอันนี้คาดการณ์การแข่งขันนะอ้าวคราวนี้นะครับสุดท้ายเลยดูจากภาพคิดว่าใครจะได้ลำดับที่4ล่ะครับคิดว่าใคร
1: ฝน
0: คิดว่าฝนจะได้ลำดับที่อะไรนะลำดับที่4นั้นดูปุ๊บอ๋อเรียงลำดับเห็นไหมครับอยู่ห่างจากเส้นชัยเป็นไงเนี่ย
1: ม
0: ากที่สุดเลยเนาะนั้นดูเลยโอ้ยนี่อยู่ใกล้เส้นชัยนี่อยู่ไกลเส้นชัยเราก็เรียงลำดับได้เลยดังนั้นการแข่งขันนะครับเป็นการทำไมตอนนี้เราแค่คาดการผลการแข่งขันอาจจะทำไมครับแตกต่างอย่างนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับได้จริงๆแล้วพอโหเหมือนกับในเรื่องกระต่ายกับเต่าเคยเด็กๆเคยฟังไหมครับในเรื่องของการวิ่งการแข่งขันถ้าเด็กๆชะล่าใจต่อให้เด็กๆทำไมครับวิ่งนำมาเป็นที่หนึ่งเลยแต่ชะล่าใจก็อาจทำให้ทำไมครับพ่ายแพ้ได้นะนั้นเด็กๆต้องไม่ประมาทนะครับนั้นเด็กๆต้องไม่ประมาทเนาะการแข่งขันนะครับก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเราแพ้แล้วก็ทำไมครับสามารถกลับมาฝึกฝนใหม่ได้นั่นเองเอาละครับเด็กๆครับก็ถึงเวลาแล้วคราวนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.33 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.33 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า 1.33 เจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังครับเจอแล้วหันมาฟังใช้2ตาดู2หูเดี๋ยวเด็กๆจะทำผิดเนาะเด็กๆครับช่วยนิดนึงช่วยดูหน่อยเอากลุ่มไหนกลุ่มไหนยังดังอยู่สองตาดูนะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับพร้อมนะดูนะครับอ่านตามนะเขียนชื่อ
1: ผู้ชมการแสดง
0: ผู้ชมการแสดง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: ตามตำแหน่ง
1: และอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: และอันดับที่กำหนด
1: และ
0: อัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่
1: กำหนด
0: เอาละครับมีทั้งหมดกี่คนนะเนี่ยกี่คนครับมีกี่คนผู้ชมการแสดงมีทั้งหมด10คนเดี๋ยวอธิบายก่อนนะเด็กๆคนแรกเลยชื่ออะไรอะสอเอก
1: ส
0: อเอเสเสกเสกอ่านตามเสก
1: เสก
0: เสกนั่งแถวอะไรครับแถว A คนที
1: ่
0: ดูนะเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำนะครับเดี๋ยวคุณแม็กพาอ่านก่อนคนที่2ชื่ออะไรครับคนที่2ชื่อผออึงอผึ่งไม้โทพึ่งอ่านตามพึ่งนั่งแถวอะไรนะแถว B คนที
1: ่
0: ไปต่อคนที่3จอ

0: อุมอจุมไม้จัตตวาจุ่มนั่งแถวอะไรนะแถวแถวแถวดูดูดูก่อนแถวอะไรคนที่1คนที่4อ่านว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยพอรอเองงอเพลงนั่งแถวคนที่อ้าวคน5หน่อย5กอเอาเกาไม้โท9นั่งแถวอะไรครับแถว4คนที่คนที่4อ้าวไปต่อ6 6 6ใครอ่ะกอเองงอเกงไม้เอกนี่กอเองงอเกงไม้เอกเก่งเก่งเอาเด็กๆอ่านตามเก่งนั่งแถวอะไรครับแถว B คนที่อ้าวไปต่อแววแววว์แอร์วอแววนั่งแถวคนที่เอาต่อต่อคนที่8ใครครับยุ้ยนั่งแถวอะไรนะ B คนที่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ้าวเก้าเก้าใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยรออุงอรุงไม้โทรุ้งรุ้งนั่งแถวสี่คนที่อ้าวคนสุดท้ายทอแอนอแทนนั่งแถวอะไรครับแถวเอคนที่คนที่สี่คราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะทำไมครับให้เด็กๆให้เด็กๆเติมนะครับเนาะให้เด็กๆเติมชื่อทำไมครับเติมชื่อคนที่ทำไมครับนั่งตามที่อธิบายไปแล้วนะให้ดูที่แถวที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งอ้าวเด็กๆลองดูแถวนะครับวันนี้ไม่ยากเลยดูแถวดูตำแหน่งคนที่นะแล้วนำชื่อลงไปเติมอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆลองลงมือทำก่อนนะครับอ้าวลองลงมือทำก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะครับดูชื่อนะว่าเขานั่งแถวไหนแล้วก็ทำไมครับดูว่านั่งคนที่เท่าไหร่แล้วก็นำชื่อลงไปเติมเดี๋ยวลองทำให้ดูหนึ่งคนเสกนั่งแถวอะไรนะเสกสอเอกอเสกนั่งแถว A คนที่ก็ดูแถวก่อนได้แถว A แล้วคนที่เท่าไหร่นะคนที่2เติมชื่อลงไปเลยยากไหมเนี่ยแบบนี้อ้าวครูแม็กเฉลย1คนนะเดี๋ยวที่เหลือให้เด็กๆทำไมครับได้ลองเติมยากไหมครับวันนี้ไม่ยากนะอ้าวเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะต้องทำได้นะอ้าวใครไม่เข้าใจทำไมทันทีเลยยกมือถามเลยอ้าวหลายคนได้แล้วโอ้ยมีคนใกล้เสร็จแล้วว่าไงครับคนที่3ชื่ออะไรล่ะคนที่3ชื่ออะไรจออุกมอจุมไม่จัตตวาจุ๋มนั่งแถวอะไรล่ะครับแถว C คนที่1อ้าวเติมแล้วนี่ไงถูกแล้วครับถูกแล้วถูกแล้วคนที่2ใช่ไหมครับผออึงอผึ่งไม้โทพึ่งนั่งแถวอะไรเนี่ย B เอ๊ะแถว B อยู่ไหนแถว B คนที่อ่ะเติมลงไปเลยแถว B คนที่ได้ไหมครับได้นะถูกต้องโอ้โหอันนี้ว่างใช่ไหมครับครับผมว่าไงอ้าวเรามีที่นั่งทั้งหมด12ที่แต่เรามีผู้ชมกี่คนครับแสดงว่าต้องเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะเหลือที่นั่งที่ไม่มีใครนั่งเลยเหลือเท่าไหร่เอ่ยมี12ที่นั่งแค่เท่าไหร่ครับนั่งแค่10ต้องเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะ2ที่ที่ว่างเปล่าไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะว่าต้องมีที่นั่งเหลือเพราะว่าเรามีผู้ชมแค่10คนเท่านั้นเองเอาละครับเด็กๆครับไม่ยากไม่ยากเหลือที่นั่ง2ที่ครับ
1: โอ้12 คน
0: อ้าวมีคนเสร็จแล้วมีคนเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเดี๋ยวทำพร้อมกันเอาชื่อลงไปเติมต่อเลยครับคนต่อไปคือใครเอ่ยพึ่งคนที่สองพึ่งนั่งแถวอะไรครับคนที่แถว B คนที่อะไรนะก็ชื่อมาเติมเป็นชื่อมาเติมถูกต้องถูกต้องใช่ในแถว A อ่ะแถว A คนที่ไรครับฮึแถว A คนที่ชื่อนี้เอามือชี้เอามือชี้ชื่อเขาไว้อันนี้ชี้ละเขียนคนที่สามเสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครเรียบร้อยคนที่เรียบร้อยอาจจะค่อยๆช่วยครูแม็กเฉลยไปนะเริ่มนะจะเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ตรวจสอบด้วยใครที่ไม่ถูกทำไมเลยแก้ไขถูกต้องคนที่สองขออึงอผึ่งไม่โทรพึ่งนั่งแถวไหนอะพึ่งบีเบิร์ดนกคนที่เท่าไหร่นะคนที่4ก็มาดูก่อนแถว B คนที่4ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมครับพึ่งนั่งตรงนี้ไหมนะลองดูคำตอบตัวเองพึ่งนั่งตรงนี้หรือเปล่าครับถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกครูแม็กไปต่อแล้วนะเสกไปแล้วพึ่งไปแล้วคนต่อไปใครครับจออุมอจุมไหมจัตตวาจุ๋มจุ๋มนั่งแถวไหนนะซีแคทแมวคนที่เท่าไหร่นะคนที่1คนที่1แถว4ตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยไปต่อจุ๋มไปแล้วคนที่อะไรครับคนที่4พอรอเองอเพลงนั่งแถวไหนอะแถว A คนที่เพลงถูกไหมครับถูกนะคนต่อไปคนที่5คนที่5นี่ต้องอ่านเองได้แล้วกอเอาเกาไม่โทร9นั่งแถวไหนล่ะครับ9
1: คนที
0: ่4แถว4คนที
1: ่
0: กอกอเอาเกาไม่โทร9ถูกหรือเปล่าลองตรวจสอบคำตอบตัวเองไปต่อคนที่6กอเองอเก่งไม่เอก
1: เก
0: ่งแถวไหนล่ะ
1: B2
0: แถว B คนที
1: ่
0: ตำแหน่งนี้กอเองอเก่งไม่เอกเก่งคนต่อไปคนต่อไปใครครับวอแอวอแววแววนั่งแถวไหนอะแถว A คนที่1 อ้าวถูกไหมครับ

0: ดูคำตอบตัวเองนะแววไปแล้วต่อไปต่อไปยุ้ยยุ้ยยุ้ยแถวไหนเนี่ยแถว B คนที่3ยุ้ยยุ้ยยุ้ยบางคนเสร็จแล้วตรวจคำตอบไปเลยนะคนที่9คนที่9ใครเอ่ยรออุงอรุงไม่โทรรุ้งรุ้งรุ้งรุ้งเอรุ้งนั่งแถวอะไรนะแถว C คนที่แถว C คนที่2ถูกไหมครับคนสุดท้ายแทนนั่งแถวไหนนะแถว A คนที่4ไหนไหนใครถูกต้องหมดเลยยกมือไหนใครถูกต้องหมดเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากใครที่ไม่ถูกต้องให้ทำไมครับแก้ไขเด็กๆปลายทางด้วยนะครับใครที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะตรวจคำตอบจากเพื่อนเนาะอีกครั้งนึงนะครับหรืออาจจะนำส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องไหนใครเสร็จแล้วขอดูมือหน่อยขอดูมือเปิดไปรอหน้าต่อไปเปิดไปรอหน้าต่อไปครูแม็กไปต่อนะไปต่อหน้าที่2เนาะคราวนี้อ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กครับอ่านคำชี้แจงชี้เลยนะที่คำชี้แจงข้อที่2ข้อที่2ระบายสี
1: ระบายส
0: ีในวงกลม
1: ในวงกลม
0: ตามข้อความที่กำหนด
1: ตามข
0: ้
1: อความที
0: ่
1: กำหนด
0: ฟังคำชี้แจงอีกครั้งหนึ่งระบายสีในวงกลมตามข้อความที่กำหนดข้อที่1เขาบอกว่าสีแดงสีแดงเด็กๆต้องพิจารณาที่ทำไมครับสระว่ายน้ำนะเส้นชัยอยู่ทางฝั่งสีอะไรครับสีแดงสีแดงฝั่งนี้นะเขาบอกว่าสีแดงน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่1คิดว่าสีแดงอยู่ตรงไหนล่ะครับเอาระบายเลยฟังต่ออาจจะต้องใช้สีขึ้นมานะสีแดงน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่ระบายหรือยังสีแดงสีแดงตัวอย่างเด็กๆ ก็ดูเลยอ๋อสีที่ใกล้เส้นชัยใช่ไหมระบายแบบนี้นะครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยสีแดงไปแล้วนะสีต่อไปสีที่ต้องเตรียมสีเหลืองครับเขาบอกว่าสีเหลืองน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่2สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองน่าจะทำไมครับคุณแม็กมีสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองอยู่ตรงไหนล่ะ ที่น่าจะได้อันดับที่2ใช่ไหมอ้าวค่อยๆวนเลยอ้าวเรียบร้อยยังไปต่อสีที่เตรียมต่อไปสีเขียวสีเขียวอ้าวสีเขียวนะสีเขียวน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่3ครับคิดว่าสีเขียวอยู่ตรงไหนล่ะข้างๆสีเหลืองเลยเอ้าไปต่อสีที่ต้องเตรียมต่อสีฟ้าสีฟ้าเขาบอกว่าสีฟ้าน่าจะได้อันดับที่4อันนี้หรือเปล่านะใช่ไหมครับอ้าวสีฟ้าอุ๊ยสีฟ้านี่กลืนกับน้ำเลยนะต้องระวังนะอาจจะเห็นของคุณแม็กไม่ชัดนะอ้าวสีฟ้าสุดท้ายสีม่วงน่าจะได้อันดับที่5สีม่วงน่าจะได้อันดับที่5ได้ในลักษณะแบบนี้ไหมครับเสร็จแล้วข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านโดยเขาจะถามว่าแต่ละสีว่ายน้ำอยู่ในลู่ใดเช่นสีแดงว่ายอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่นะลู่สีแดงสีแดงเด็กๆก็เติมตัวเลขนะครับว่าสีแดงว่ายน้ำอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงอ้าวข้อที่3ฝากกลับไปทําเป็นอ้าวตอนนี้เด็กๆเก็บให้เรียบร้อยใส่ใต้โต๊ะนะครับไม่ยากเลยการบ้านวันนี้เป็นไงครับง่ายๆหมูหมูมากเลยขอ5วินาที5 4 3 2 1หมดเวลาเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยเงียบใช้2ตาดู2หูทำไมนะคราวนี้นะครับสรุปความรู้นิดหนึ่งการบ้านวันนี้ยากไหมเนี่ยไม่ยากการบ้านวันนี้นะครับบางคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเนาะก็นำส่งกับคุณครูเลยนะสำหรับใครที่เสร็จเรียบร้อยหรือใครนำกลับไปทำนะครับก็นำมาส่งกับคุณครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอาละครับเด็กๆครับครูแม็กสรุปให้ฟังวันนี้ดังนั้นวันนี้ที่เราเรียนก็คือในเรื่องของการบอกตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งต่างๆสำคัญเลยทำให้ทำไมครับเข้าใจตรงกันว่าอยู่ที่ใดนะเช่นเมื่อสักครู่นี้ระบายสีเด็กๆ ก็รู้แล้วสีแดงน่าจะได้อันดับที่อะไรนะอันดับที่1เด็กๆ ก็รู้แล้วว่าตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนหรือใครที่ทำไมครับนั่งดูการแสดงที่เด็กๆเอาชื่อไปใส่อยู่แถวไหนคนที่เท่าไหร่นะเด็กๆ ก็ทำไมครับอธิบายได้ไม่ยากเลยเนาะนั้นประโยชน์ของเขาคือทำให้เราเข้าใจว่าตรงกันเลยว่าอยู่ที่ใดหรือกล่าวถึงสิ่งใดสำคัญวันนี้กลับไปทำไมนะกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับฝากเด็กๆเนาะกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องจัดอันดับที่เราจะมาจัดอันดับที่พร้อมทั้งบอกเหตุผลนะครับก็ สำคัญเลยฝากเด็กๆทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็การบ้านเด็กๆต้องไหมครับทำให้เรียบร้อยนะครับความรู้เราก็จะไหมครับแน่นหนาอย่างแน่นเองนะครับเนาะความรู้เราก็จะแน่นนั่นเองแล้วก็ทำไมครับเป็นเด็กเก่งเนาะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเวลานะครับของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนเลิศล้ำเศรษฐกิจ
1: ว้าว
2: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
2: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยถึงได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
2: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
2: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์พิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพรรณิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทำงานของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วมีไหมคะใครกลับไปทบทวนฝึกอ่านฝึกเขียนมาแล้วบ้างโอ้โหชื่นใจเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระ

0: เอ๊จะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระโอได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้สระโอได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มสระโอโอ้โหมีเกมสนุกสนุกมาด้วยใครอยากเล่นเกมบ้างโอ้โหเยอะเลยเด็กๆปลายทางนะคะอยากเล่นเกมไหมคะอยากเล่นเกมเหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนเอามือลงค่ะแล้วตั้งใจฟังดีๆเลยเกมนี้นะคะคุณครูมีตัวช่วยด้วยเพราะว่าเป็นเกมหุ่นยนต์ประสมคำสระโอใครรู้จักหุ่นยนต์บ้างหุ่นยนต์ก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะพิเศษเลยเพราะว่าหุ่นยนต์สามารถประสมคำได้ด้วยอยากรู้หรือเปล่าว่าลักษณะหุ่นยนต์เป็นอย่างไรมาดูกันเลยนี่เลยค่ะหุ่นยนต์หุ่นยนต์สระโอเด็กๆออกเสียงพร้อมกันสระโอ
1: โ
0: อ
1: โ
0: อ
1: โ
0: อแล้วมันพิเศษอย่างไรล่ะคะ
1: เพราะว่าม
0: ันเป็นหุ่นยนต์แล้วประสมคำได้ด้วยไม่เชื่อลองดูอยากจะหาพยัญชนะสักตัวหนึ่งเอาตัวอะไรดีหน้าที่มีสี่ขามีกระดองด้วย
1: ต่อเต่า
0: อะไรดีนะคะขอต่อเต่าเพิ่มมาเลยค่ะปิ้งใส่มาแล้วต่อเต่ากับสระโอขอวรรณยุกต์อีกสักตัวดีกว่า
1: ไม่
0: ขอวรรณยุกต์ไม้ตรีเป็นอย่างไรเอ่ยไม้ตรีเป็นอย่างไรเอ่ยลองวาดในอากาศสิคะคล้ายๆกับตัวอะไรนะเหมือนเลข7ไทยเลยแต่มีขนาดเล็กกว่าแล้วอยู่ด้านบนพยัญชนะตอนนี้คุณครูได้ทั้งพยัญชนะมีสระและมีวรรณยุกต์ด้วยอยากรู้หรือเปล่าว่าตัวเนี่ยตัวหุ่นยนต์เนี่ยจะสะกดออกมาอย่างไรอะไรคะเด็กๆลองสะกดพร้อมกันพี่หุ่นยนต์เนี่ยจะได้ออกมาเป็นคำสักทีว่าจะผสมว่าอะไรตอโอโตไมตรีโต
1: ตอโอโตไมตรีโต
0: ขออีกหนึ่งครั้งลูกตอโอโตไมตรีโต
1: ตอโอโตไมตรีโต
0: ตอโอโตไมตรีโต
1: ตอโอโตไมตรีโต
0: โอ้โหเสียงดังฟังชัดแบบนี้พี่หุ่นยนต์กำลังผสมคำแล้วค่ะแล้วก็ออกมาเป็นคำว่าตอโอโตไมตรี
1: โต
0: ถูกต้องโอ้โหมีโต๊ะมาด้วย1ตัวพี่หุ่นยนต์เก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: แต่พวกเราต้องช่วยอ่านด้วยได้ไหมคะถ้าได้ทำได้งั้นมาดูข้อต่อไปเลยขอตัวอะไรดีเอ่ย
1: ตัวไก่
0: ขอตัวอะไรดีเอ่ย
1: ต
0: ัวนี้ซุกซนมากเลยอะไรคะ
1: ลอ
0: ลิงมาแล้วค่ะลอโ
1: อ
0: ลอโ
1: อ
0: ลอโอโอ้โหเสียงดังฟังชัดออกมาแล้วค่ะลอโอโลนั่นเองโลอะไรเอ่ยขออองอของโลของ
1: โลของ
0: โลของคืออะไรเอ่ยที่บ้านเรามีของเล่นเยอะไหมมีอันไหนไหมที่เราไม่ได้เล่นแล้วเราจะโลออกไปได้ไหมคะเราก็เป็นการแยกของนั่นเองที่ไม่ใช้แล้วอาจจะไปนำไปบริจาคหรือนำไปไหนก็แล้วแต่เรานี่คือการโลของนั่นเองไปกันต่อเลยสระโอเหมือนเดิมพยัญชนะตัวนี้คือตัวอะไรเอ่ยอะไรคะปอโ
1: อ
0: ปอโอไม
1: ้
0: รวมเป็นขออีกหนึ่งครั้งปอโอปโปไม่ตรีโป
1: โ
0: ป
1: ไม่ตรีโป
0: โ
1: ป
0: โปพี่หุ่นยนต์ทำงานหรือยังเอ่ย
2: มาแล้ว
0: ค่ะมาแล้วค่ะปิ้งออกมาแล้วปอโอปโปไม่ตรี
1: โป
0: โปอะไรเอ่ยโปคืออะไรเอ่ยเพิ่มมาอีกคำหนึ่ง for I
1: ไฟ
0: โป๊ะไฟ
1: โป
0: ๊
1: ะไฟ
0: โป๊ะไฟ
1: โป
0: ๊ะไฟคืออะไรลูก
1: ไฟ
0: เด็กๆมีคนบอกว่าโคมไฟแต่เป็นส่วน

0: ส่วนหนึ่งของโคมไฟคืออะไรเอ่ยเห็นลูกศรไหมนี่เลยค่ะนี่คือโป๊ไฟค่ะลูกคือส่วนที่ครอบหลอดไฟอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าโป๊ไฟไปกันต่อไหมคะ
1: ไปก
0: ัน
1: ต
0: ่อเลยพยัญชนะตัวนี้คือใครทายถูกบ้างเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะหอนกฮูกกับสระหอนกฮูกกับสระหอโอ
1: หอโอ
0: โห
1: หอโอโ
0: ห
1: หอโอโห
0: หอโอโหแล้วพี่หุ่นยนต์ก็ผสมคำมาแล้วเอ๊ะมีอะไรอยู่ด้านหน้าแน่เลย
1: แกงโห
0: กอแองงอ
1: แกง
0: หอโอโห
1: แกงโห
0: ใครเคยทานแกงโหบ้างใครเคยกินแกงโหบ้างคืออะไรเอ่ยถ้าเกิดใครเป็นคนภาคเหนือนี่รู้จักแน่นอนเลยแกงโหเพราะว่าเป็นแกงของทางภาคเหนือเป็นอาหารของภาคเหนือนั่นเองไปกันต่อไหมคะ
1: ไปกันต
0: ่
1: อ
0: ไปกันต่อเลยพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยเด็กๆกลุ่มไหนน่าจะตอบถูกเป็นกลุ่มแรกสระโอมาแล้วแต่เป็นพยัญชนะอะไรเอ่ยปิงอะไรคะอะไรคะซอโซซอโอโซ
1: ซอโอโซ
0: ซอโอโ
1: ซ
0: มาแล้วค่ะพี่หุ่นยนต์ผสมคำแล้วค่ะแล้วก็ปิ้งออกมาแล้วซอโอโซเราจะเป็นคำอะไรได้บ้างเอ่ยอะไรนะเพิ่มข้างหน้าเข้าไปค่ะดอโอโด
1: ดอโอโด
0: ซอโอโซ
1: ซอโอโซ
0: โดโซ
1: โดโซ
0: โดโซเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เราสะกดคำว่าโดโซไปแล้วใช่ไหมลูกสะกดคำว่าโดโซไปแล้วโดโซดอโอโดซอโอโซหรือซอโอโซเอ่ยเอ๊ะมีข้อสงสัยไห
1: ม
0: มีจริงๆแล้วซอโซนะลูกจะออกเสียงว่าซอโอโซนั่นเองแต่ที่เราสะกดไปโดโซเนี่ยเป็นการอ่านแบบคนไทยคนไทยจะอ่านขนมชนิดนี้เนี่ยจะเรียกว่าโดโซนั่นเองแต่จริงๆแล้วถ้าตามเสียงในภาษาไทยคำนี้จะออกเสียงว่าโดโซนั่นเองแต่ในเทปนี้คุณครูขออนุญาตนะคะเรียกคำนี้เป็นโดโซได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะเพื่อให้ตรงกับชื่อขนมที่คนไทยใช้เรียกกันนั่นเองค่ะไปกันต่อเลยได้เวลาถามคำถามแล้วคุณครูจะถามว่าคำเมื่อสักครู่นี้ที่พี่หุ่นยนต์เนี่ยได้ผสมกันไปใช่ไหมคะนี่เลยคำเหล่านี้ทั้งหมดกี่คำลูก1 2 3 4 5มีทั้งหมด5คำแล้วทุกคำเนี่ยมีอะไรเอ่ยที่เหมือนกันมีอะไรคะสระโอใช่หรือเปล่าเอ่ยใครคิดว่ามีสระโอเหมือนกันยก2มือใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นค่ะยกมือค่ะเด็กๆปลายทางนะคะคิดว่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่เหมือนกันอยากรู้หรือเปล่าอยากรู้แล้วมาดูกันเลยว่าที่เด็กๆคิดเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคำเหล่านี้นะคะมีสระโอที่เหมือนกันค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยโอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆลองสังเกตดูสระโอมีอะไรบ้างมีรูปสระอะไรบ้างเอ่ยมีรูปอะไรนะมีรูปสระโอม้วนหัวกลมๆตรงขึ้นไปโค้งเป็นหลังคาเป็นสระโออยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ยมีอะไรอยู่ข้างหลังสระอะอยู่ด้านหลังแล้วตรงกลางเขาเอาไว้ทำอะไรลูก
1: เอาไว
0: ้ใส่อะไรคะใส่พยัญชนะต้นนั่นเองต่อไปมาถึงคำถามอีกหนึ่งคำถามแล้วคำถามนี้จะถามว่าสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือสระเสียงยาว
1: ยา
0: วลองออกเสียงดูก่อนจะตอบสระโอสระโอใครคิดว่าเป็นสระเสียงสั้นบ้างยกมือค่ะใครคิดว่าเป็นสระเสียงยาวยกมือค่ะมาดูกันเลยเรียนรู้สระโอกันเลยค่ะสระโอเป็นสระเสียงสั้นค่ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยเอามือลงค่ะลูกสระโอ ออกเสียงว่า

0: อ่ะเด็กๆออกเสียงโอ
1: โ
0: อ
1: โ
0: อโอสระโอมีรูปสระอะไรอยู่หน้าสุดเลยมีสระโอเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยอยู่ด้านหน้าสุดเลยอยู่ด้านหน้าพยัญชนะนะคะแล้วมีอะไรอยู่ข้างหลังคะลูกมีสระมีสระอะอยู่ด้านหลังรวมกันเป็นโอกับอะรวมกันเป็น

0: แปลงร่างแล้วก็จะลดหายไปด้วยเอ๊ะจะลดเหลืออะไรเอ่ยตอนแรกไม่มีตัวสะกดมีแค่พยัญชนะต้นพยัญชนะต้นอยู่ข้างในใช่ไหมคะแต่ตัวสะกดไม่รู้อยู่ตรงไหนใช่ไหมคะแต่เมื่อนี่เลยค่ะมีตัวสะกดเข้ามาค่ะจะเหลือปิงเอ๊ะเหลืออะไรไหม
1: หาย
0: หายไหม
1: หาย
0: เลยเพราะว่าสระโอจะลดรูปหายไปเลยเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดค่ะตัวสระโอตัวนี้หายไปเลยหายไปหมดเลยโอ้โหเอ๊ะเด็กๆทำหน้าสงสัยแสดงว่าอยากเห็นสระโอแปลงร่างใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะนี่เลยสระโอจะแปลงร่างแล้วอ่ะคุณครูลองนำคำมาให้หนึ่งคำนอโอโนะ
1: โน
0: โนโนคำนี้มีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ังไม่มีเลยงั้นลองใส่ตัวสะกดดีไหมคะคุณครูขอลองใส่ปิ้งมาแล้วค่ะอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ยกอไก่อ่ะสะกดพร้อมกันนอโอกอนก
1: น
0: อโอกอนก
1: นอโอกอนก
0: นก
1: นก
0: เอ๊ะอะไรหายไปเอ่ยอะไรหายไปคะสระโอตัวนี้หายไปหมดเลยไหมลูก
1: หายไปหมดเลย
0: ค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะหายไปหมดเลยแล้วเหลือตัวแรกคือตัวอะไรลูก
1: น
0: อหนูเป็นพยัญชนะ
1: ต
0: ้นเลยนี่เลยมาใส่ตรงนี้ส่วนตัวสะกดอยู่ไหนคะตัวสะกดมาทีหลังก็ต้องอยู่ด้าน
1: หล
0: ังนั่นเองเราต้องเขียนไหมรูปสระต้องเขียนอีกไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่าลดรูปหายไปหมดแล้วจำได้ไหมเอ่ยใครจำได้ปรบมือหนึ่งครั้งใครเข้าใจยกสองมือเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยคำนี้คำว่าอะไรนะนอโอกนกนั่นเองเอ๊ะนกเป็นอย่างไรเอ่ยไหนบินอย่างไรนกต้องมีปีกใช่ไหมคะแล้วนกมาแล้วค่ะเด็กๆคำว่านกนั่นเองนกมีกี่ขาเนี่ย
1: 2
0: ขาแล้วก็มีอะไรด้วย
1: ม
0: ีปีกด้วยงั้นไปกันต่อเลยคำนี้คุณครูให้มาม
1: อโอม
0: โม
1: โ
0: มโมคำนี้มีตัวสะกดหรือยังลูก
1: ย
0: ังเลยค่ะงั้นขอเพิ่มตัวสะกดดีไหมคะมาแล้วค่ะเพิ่มดอเด็กเป็นตัวสะกดเลยเป็นมอโอดอมด
1: มอโอด
0: อ
1: มด
0: มด
1: มด
0: อะไรหายไป
1: สระโอ
0: หายไปมีแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดเท่านั้นแค่นี้เองยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยถ้าคุณครูให้คำว่ามอโอดอมดมาเด็กๆต้องเขียนสระลงไปไหม
1: ไม
0: ่ต้องแล้วเพราะว่าสระได้ลดรูปหายไปแล้วแปลงร่างหายไปเลยมีแค่มอมมะที่เป็นพยัญชนะต้นและมีดอเด็กเป็นตัวสะกดแค่นี้เองยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยเอ๊ะแล้วมดตัวแค่ไหนเนี่ยมดแค่ไหนเอ่ยมาดูกันเลยค่ะครูมีมาให้ทั้งรังเลยเห็นไหมลูกนี่เลยและนี่คือมดเลยอยู่ข้างบนนะคะไปกันต่อคำนี้รออโร
1: ร
0: ออ
1: โร
0: มีตัวสะกดหรือยังเอ่ย
1: ย
0: ัง งั้นเพิ่มตัวสะกดดีไหมคะจะได้แปลงร่างกันนะคะมาแล้วค่ะตัวสะกดคือตัวมอมาแล้วขอเพิ่มวรรณยุกต์คือไม้อะไรนะไม้เอกเก่งมากอ่ะลองมาสะกดคำรออโมรมไม้เอกร่ม
1: รออโม
0: รมไม้เอกร่
1: ม
0: ร่ม
1: ร
0: ่
1: ม
0: ร่มอะไรหายไปเอ่ย
1: สระ
0: โอหายไปหมดเลยทั้งโอและอะหายไปหมดเลยค่ะร่มเป็นอย่างไรปิ้งมาแล้วร่มร่มต้องใช้ตอนไหนคะ
1: ตอนฝนตก
0: ถ้าหากเรามีร่มเราจะไม่เปียกนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาสังเกตสระโอกันแล้วเหมือนเดิมค่ะคุณครูจะมีคำมาให้2กลุ่มดูซิว่าใครสามารถสังเกตได้บ้างว่า2กลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มไหนอยากจะตอบต้อง

0: รอให้คุณครูอธิบายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนทำได้ไหมคะตอนนี้ต้องใช้ตาดูหูฟังเลยนะคะมาดูกันเลยคำแรกในกลุ่มที่หนึ่งคำว่านอโอโนะนอโอโนะ
1: นอโอโน
0: ะแล้วก็คำว่านอโอกอนก
1: นอโอกอน
0: นก
1: นก
0: นกในกลุ่มที่สองเลยแล้วก็ในกลุ่มที่หนึ่งมีคำว่ามอโอโมะ
1: มอโอโมะ
0: โมะแล้วในกลุ่มที่สองมอโอดอมด
1: มด
0: ต่อไปในกลุ่มที่หนึ่งคำสุดท้ายเลยรอโอ
1: ร
0: อรอแล้วคำสุดท้ายของกลุ่มที่สองค่ะรอโอมอรมไม่เอกร่ม
1: ร่ม
0: ร่มเอ๊สองกลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเอ่ยกลุ่มที่ยกมือก่อนขออนุญาตให้กลุ่มที่ยกมือก่อนเป็นคนตอบนะคะกลุ่มที่4เชิญค่ะจับไมค์เลยลูกตอบหน่อยค่ะกลุ่มที่1เป็นอย่างไรคะลูก
2: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มไหนเห็นด้วยบ้างแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะลูก
2: มีตัวสะกด
0: กลุ่มที่2มีตัวสะกดกลุ่มไหนเห็นด้วยบ้างปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่4ก่อนค่ะและเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางนะคะตอบได้ไหมคะเก่งมากเช่นกันค่ะมาดูกันเลยกลุ่มที่หนึ่งไม่มีตัวสะกดสระโอยังอยู่เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมหายไปไหนไหมไม่หายมีรูปโอสระรูปสระโออยู่ด้านหน้าและมีอะไรอยู่ข้างหลัง
1: สระ
0: อะอยู่ด้านหลังแต่เมื่อสระโอมีตัวสะกดขึ้นมาสระโอได้แปลงร่างแล้วก็เป็นอย่างไร
1: หาย
0: ไปหมดเลยค่ะมีแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดแค่นั้นเองใครเข้าใจแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆหัวใจดวงโตขึ้นมาแล้วหัวใจดวงโตที่สุดเลยเอามือลงค่ะเก่งมากเลยต่อไปมาดูเฮ้ใครอยากเขียนบ้างเอ่ยเมื่อฝึกอ่านไปแล้วก็ต้องเป็นอย่างไรลูกต้องฝึกเขียนอ่ะเตรียมนิ้ววิเศษให้พร้อมเลยนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: อยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นิ้ววิเศษพร้อมแล้วเด็กๆลองดูค่ะเอ๊ะคุณครูต้องเขียนตัวไหนก่อนเนี่ยสระโอด้านหน้าก่อนแล้วสระโอด้านหน้ามีหัวมั้ยแสดงว่าต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเลยพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นมาเขียนพร้อมๆคุณครูเลยส่งพลังของเด็กๆมาให้คุณครูเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะม้วนหัวกลมๆในช่องไหนลูกข้างล่างสุดเลยม้วนหัวกลมๆแล้วไปไหนต่อคะ
1: ตรงข
0: ึ้
1: นไป
0: เลยเส้นบรรทัดที่เราต้องเขียนพยัญชนะแล้วเลยขึ้นไปไม่เกินสองช่องโค้งไปข้างหน้านิดหนึ่งแล้วก็โค้งกลับมาข้างหลังค่ะเป็นหลังคาสระโอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วคุณครูขอขีดเอาไว้เลยเอาไว้เติมอะไรเนี่ย
1: เ
0: ติมพยัญชนะต้นมีอะไรอยู่ข้างหลังเอ่ย
1: สระ
0: อะสระอะทุกคนเตรียมนิ้ววิเศษเขียนสระอะสระอะมีสองหัวม้วนหัวกลมๆในช่องแรกนะคะแล้วก็โค้งขึ้นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แค่นี้หรือเปล่าเอ่ย
1: ใช่
0: สระอะต้องมี2ตัว2หัวม้วนหัวกลมๆเลยลูกโค้งขึ้นมานิดนึงอ่ะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ย
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วสระโอะแบบไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นสระโอะจะ
1: หาย
0: ไปเลยปิ้งหายได้ยังคะ
1: หาย
0: ไปแล้วค่ะอ่ะมาดูกันต่อเมื่อฝึกเขียนกันไปแล้วฝึกอ่านคำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เอ๊ะวันนี้เราจะรู้จักใครเพิ่มบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: คนนี้คือใครเอ่ยอะไรนะตออาตา
1: ทออ
0: ุทุ
1: ตาท
0: ุตาทุคุณตาชื่อว่าอะไรลูก
1: ตา
0: ทุนั่นเองไปกันต่อเลย ใครเอ่ยยออายอยายวออกงอวงยายวง
1: ยายวง
0: ยายวงเอ๊ะทำไมคำนี้คุณครูขีดเส้นใต้เนี่ยเพราะว่าเป็นสระโอที่มีตัวสะกดเลยเหลือแค่พยัญชนะนะคะสระโอหายไปหรือยัง
1: หาย
0: ไปแล้วเพราะว่ามีตัวสะกดนั่นเองคุณยายคนนี้มีชื่อว่าย
1: ายวง
0: ยายวง
1: ยายวง
0: ไปกันต่อเลยเอ๊ะอะไรเอ่ยโอ้โหอะไรเอ่ยมาสะกดกันก่อนคออางอค้าง
1: คออางอค
0: ้
1: าง
0: คออกกอคก
1: ค
0: อค
1: างคก
0: คางคกเป็นอย่างไรคะหน้าตาน่ารักไหมคะเด็กๆชอบไหมคะไม่ชอบหรอคางคกมีกระโดดได้ด้วยนะเด็กๆดูทำไมคำว่าคกถึงขีดเส้นใต้เพราะว่าอะไรเอ่ยมีอะไรเป็นตัวสะกดเอ่ย
1: กอไก
0: ่คออกกอคกนั่นเองมีกอไก่เป็นตัวสะกดต่อไปอะไรอะไรเอ่ยอะไรคะลองมาอ่านก่อนปรบมือ1ครั้งจับหัวจับไหล่จับเอวจับหัวจับไหล่จับเอวเอามือลงคำนี้จออีกงอจริงไหมโทจริง
1: จออีกงอจริงไหมโทจริง
0: จออกกอจก
1: จออกกอจก
0: จิ้งจก
1: จิ้งจก
0: จิ้งจก
1: จ
0: ิ้งจกจะอยู่ตรงไหนเอ่ย
1: บน
0: อยู่บนเพดานหรือว่าตรงผนังนั่นเองเอ๊ะแล้วทำไมคุณครูถึงขีดเส้นใต้เนี่ยกลุ่มที่3คะกลุ่มที่3คะจออกกอจกเอ๊ะอะไรเป็นพยัญชนะต้นลูกจอจานแล้วก็มีสระโอแล้วก็มีอะไรเป็นตัวสะกดกอไก่จอโอกอจกนั่นเองไปกันต่อเลยอะไรเอ่ยคำนี้น่าทานและชอมอชมพออูผู้ไม่เอกผู้
1: พ
0: ออูผู้ไม่เอกผู
1: ้
0: ชมผู
1: ้
0: ชมผู้ใครชอบทานชมผู้บ้างชมผู้รสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: เลยเอ๊ะแล้วคำไหนนะที่มีสระโอซ่อนอยู่คำไหนนะชมหรือว่าผู้นะ
1: ชม
0: ชอโอมอชมนั่นเองสระโอลดรูปหายไปเพราะว่ามีมอม้าเป็นตัวสะกดนั่นเองไปกันต่อเลยได้เวลาฝึกอ่านแล้วพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่1พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่2พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่3พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่4พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: กลุ่มที่5พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเช่นกันมาดูกันเลยโอ้โหมีใครเอ่ยคนนี้ชื่อว่าเด็กชายโกะนั่นเองมาเริ่มอ่านกันเลยเด็กชายโกะ
1: เด
0: ็
1: กชายโกะ
0: ไว้ผมโกะ
1: เด
0: ็
1: กชายโกะ
0: ไว้
1: ผมโกะ
0: เด็กชายโกะกินแกงโฮะ
1: เด
0: ็
1: กชายโกะ
0: กินโดโซ
1: เด
0: ็
1: กชายโกะ
0: มีโต๊ะ
1: และโป
0: ๊
1: ะไฟ
0: เด็กชายโกะไว้ผมอะไรเอ่ยผมโกะข้างบนกลมๆแบบนี้เลยแล้วมีหางออกมาด้วยนิดนึงเขาเรียกว่าผมโกะเป็นผมที่เด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาทำกันด้วยแบบนี้เลยผมโกะนะคะแล้วเด็กชายโกะเขากินอะไรคะกินอะไรเอ่ยกินแกงโพะนั่นเองแล้วเด็กชายโกะก็กินอะไรอีก
1: ก
0: ินโดโซแล้วเด็กชายโกะมีอะไรด้วยมีโต๊ะและโป๊ะไฟนั่นเองโอ้โหมีหลายอย่างเลยแล้วก็ได้กินหลายอย่างด้วยต ไปกันต่อไปกันต
1: ่
0: อไปกันต
1: ่อ
0: มาสักครู่นี้เจอเด็กชายโกะไปแล้วต่อไปมาเจอตาโทะกันเลยค่ะตาโทะ
1: ตาโทะ
0: มีลูก
1: ตาโทะม
0: ี
1: ล
0: ู
1: ก
0: 6คนตาโทะมีลูก6คน
1: ตาโทะมีลูก6คน
0: ข้างบ้านตาโทะ

0: โหตาโทะมีลูกกี่คนมีลูก6คนแล้วข้างบ้านตาโทะมีอะไรด้วยมีรังมดแล้วข้างบ้านตาโทะก็มีคางคกแล้วข้างบ้านตาโทะก็มีจิ้งจกเอ๊ะข้างบ้านใครมีรังมดบ้างเอ่ยข้างบ้านใครมีคางคกบ้างหรือว่าข้างบ้านใครมีจิ้งจกโอ้โหหลายคนเลยเอามือลงค่ะไปกันต่อเลยนี่เลยค่ะมีเด็กชายโกะมีตาโทะแล้วก็มียายวงอีกหนึ่งคนอ่ะยายวง
1: ยายวง
0: ยายวงปลูกต้นส้มและชมพู
1: ่
0: ยายวงยายวงรดน้ำ
1: ต้นส
0: ้
1: ม
0: และชมพู
1: ่
0: ทุกวันยายวงเขาปลูกต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้นส้มกับชมพู่ยายวงเป็นอย่างไรเมื่อปลูกต้นไม้แล้วก็รดน้ำต้นไม้ทุกวันเลยเพราะฉะนั้นโอ้โหผลไม้ของยายวงเป็นอย่างไรน่าทานไหมน่าทานมากๆเลยไปกันต่อวันไหนฝนตก
1: วันไหนฝนตก
0: ยายวง
1: ยายวง
0: ยายวงงดรดน้
1: ำ
0: ต้นไม้
1: ยายวง
0: ยายวงกางร่ม
1: ยายวงกางร
0: ่
1: ม
0: กันฝนยายวงกางร่มกันฝนดูตาโทะเฉาะมะพร้าว
1: เส
0: ีย
1: งด
0: ัง
1: เพราะ
0: เสียงดังเพราะวันไหนฝนตกยายวงเขารดน้ำต้นไม้ไหม
1: ไม
0: ่ไม่งดรดน้ำก็คืองดแปลว่าอะไรไม่ได้รดน้ำต้นไม้นั่นเองเพราะว่าเป็นอย่างไรน้ำฝนเนี่ยตกลงมาก็เพียงพอแล้วใช่ไหมคะสำหรับต้นไม้นะคะแล้วยายวงเป็นอย่างไรเมื่อฝนตกกางร่มกันฝนนั่นเองแล้วก็ไปดูใครด้วยเนี่ยยายวงดูตาโทะตาโทะเขาทำอะไรอยู่เอ่ยเฉาะมะพร้าวเสียงดังเสียงดังโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเสียงดังฟังชัดกันเลยไปกันต่อเลยเด็กๆสังเกตดูก่อนนี่คือใบความรู้ที่5นะคะเรื่องสระโอมีทั้งวิธีการเขียนและการฝึกอ่านด้วยเด็กๆกลับไปที่บ้านสามารถสังเกตดูได้ไหมอ่านได้ไหมได้แล้วก็อ่านตามจังหวะเหมือนคุณครูได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะต่อไปมาดูเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้ให้นักเรียนนะคะฟังก่อนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่5เรื่องเขียนคำสระโอหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังเข้าใจแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่5ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะเรื่องเขียนคำสระโอหลังจากนั้นให้นักเรียนลงมือทำได้เลยซึ่งระหว่างที่เด็กๆทำกิจกรรมคุณครูใบพายและคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลค่ะให้เด็กๆเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยแบบฝึกหัดเล่มเขียวนะคะเปิดไปจะเจอตาโต๊ะอยู่ด้วยมีโต๊ะมีโป๊ะไฟค่ะเมื่อเปิดเจอแล้วนะคะเด็กๆดูในใบงานที่5ตอนที่1เลยตอนที่1เด็กๆเห็นไหมคะเอ๊ะบางเส้นยังไม่ชัดเจนเลยนั่นคือเส้นประสระโอใช่ไหมลูกให้เด็กๆเขียนสระโอให้ชัดเจนได้ไหมคะสระโอมีหัวด้วยไหมเอ่ย
1: มี
0: แสดงว่าเราต้องเริ่มเขียนจากอะไรก่อนเขียนจากหัวก่อนเสมอ

0: ยมีทั้งหมด6คำนั่นเองเมื่อเสร็จแล้วในตอนที่1เด็กๆดูตอนที่2ค่ะเอ๊ะคำว่าอะไรเอ่ยตอโอนอตนไม่โทต้นคำว่าต้นเนี่ยสระโอหายไปหรือยังหายไปแล้วเพราะว่ามีนอหนูเป็นตัวสะกดด้วยสระโอจะลดรูปหายไปเลยต่อไปมอไอไมไม่โทไม้แล้วนำมาเขียนรวมกันด้านล่างเลยข้างๆรูปภาพว่าต้นไม้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างในข้อที่หนึ่งเลยข้อที่หนึ่งเนี่ยขอให้ทำพร้อมกันเลยข้อนี้ข้อนี้รออะงอรัง
1: ม
0: ออ
1: ก
0: ดอมดคำว่ามดเขียนอย่างไรต้องเขียนตัวมอม้าสระโอต้องเขียนไหมคะสระโอตรงนี้ต้องเขียนไหมทำไมถึงไม่ต้องเขียนสระโอ
1: เพราะว่ามันไม่ตัวสะกด
0: สระโอตรงนี้ต้องเขียนไหมไม่ต้องเพราะว่าสระโอมีตัวสะกดตามหลังมาเพราะฉะนั้นคำว่ามดจึงจะมีแค่อะไรลูกมอม้าและดอเด็กมอม้าเป็นพยัญชนะต้นและดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองและในช่องข้างๆรูปภาพนำคำมารวมกันได้ไหมรออะงอรังมอโอดอมดรวมเป็นรังมดนั่นเองยากไหมเอ่ยถ้าไม่ยากข้อที่2 3 4 5ทำเองได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เพราะฉะนั้นลงมือทำได้เลยค่ะใครมีข้อสงสัยให้ยกมือรอคุณครูไว้คออางอข้างคออกก็คุกคำว่าคุกเขียนอย่างไรลูกสระอกต้องเขียนด้วยไหมไม่ต้องดูตอนแรกก่อนพยัญชนะต้นเขียนลงไปก่อนพยัญชนะต้นแล้วก็อันนี้ต้องเขียนไหมสระอกไม่ต้องใช่ไหมเพราะว่ามันมีตัวสะกดเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนกอไก่ลงไปเลยค่ะสระอกจะลดรูปหายไปเก่งมากนี่ไงคออางอคางคออกกอคกรวมกันเป็นคางเอาคำว่าคกลงมาใส่ต่อไปคออางอคางคออกกอเขียนอย่างไรตัวสระต้องเขียนหรือเปล่าเอ่ย

คุณครูมีให้แล้วใช่ไหมคะคออกกอคกอ่ะพยัญชนะต้นคืออะไรคอควายใช่ไหมอ่ะหนูเขียนคอควายลงไปก่อนต่อไปมาดูสระลูกสระโอต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียนเพราะว่ามันมีกอไก่ตามหลังมาเป็นตัวสระเราก็เขียนกอไก่เข้าไปแค่นี้เองเดี๋ยวสักแป๊บนะลูกอ่ะคางคกหนูก็นำคำว่าคางคกมารวมกันคางแล้วก็คกอ่ะนำคำว่าคกลงมาเขียนอะไรนะลูกถ้าเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆคะงานทั้งหมดเนี่ยมี5ข้อนะคะมีทั้งหมด3หน้านะคะอ่ะมออุดอมมดอย่าลืมข้อ4ข้อ5นะลูกคออุกอคกอ่ะพยัญชนะต้นคืออะไรก่อนคอควายอ่ะเราเอาคอควายมาเขียนก่อนลูกอ่ะเขียนเลยคอควายเขียนคอควายเลยพยัญชนะต้นค่ะรอสักครู่ค่ะสระโอต้องเขียนไหมไม่ต้องเพราะว่าสระโอตัวนี้มีตัวสะกดตามหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเขียนตัวอะไรเลยกอไก่แค่นั้นเองค่ะและบรรทัดสุดท้ายคางแล้วก็อะไรหายไปคกหายไปเราก็นำคำว่าคกเนี่ยลงมาเติมได้เลยรออมมรมไม้เอกด้วยลูกเก่งมากที่ไงได้แล้วจออีงอจริงไม่โทจริงต่อไปจออกกอจบอ่ะตัวนี้กาออกใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้ใส่อ่ะใส่จอจานพยัญชนะต้นก่อน

0: อบนึงว่าคำว่าอะไรเขียนว่าอย่างไรถูกต้องค่ะนำคำมารวมกันเสร็จแล้วระบายสีได้เลยค่ะตั้งหนังสือให้ตรงๆแบบฝึกหัดให้ตรงๆหนูจะได้เขียนง่ายเอามือข้างนี้จับเอาไว้มันจะได้ไม่เลื่อนไปไหนถึงไหนแล้วลูกค่ะเสร็จแล้วระบายสีได้เลยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆใครเสร็จแล้วระบายสีได้เลยถูกต้องค่ะเก่งมากเหลืออีกหนึ่งหน้านะคะด้านหลังมีอีกหนึ่งหน้ามีทั้งหมด3หน้าเอาละค่ะเหลืออีก2ข้อลูกของหนูแล้วลูกเสร็จแล้วเหรอคะเอาให้คุณครูดูก่อนระบายสีได้เลยนะคะลูกตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องค่ะลูกถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยเห็นแล้วชื่นใจรออุ่มมอรมและเอกร่มดูทีละตัวเอารอเรือมาใส่ก่อนต่อไปชออกมอชมไม้เอกอยู่บนพยัญชนะต้นเลยคือพยัญชนะตัวแรกค่ะเก่งมากค่ะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วขอให้เด็กๆทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทุกอย่างลงใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 53 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะวันนี้ทุกกลุ่มเก็บของได้เรียบร้อยมากและทันเวลาที่กำหนดไว้มาดูกันเลยเอ๊ะใครทำงานแล้วอยากรู้บ้างว่าที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่ามีคนอยากรู้เด็กๆปลายทางก็อยากรู้นะคะมาดูกันเลยต้องเฉลยจากตอนที่1ก่อนเพราะฉะนั้นมาดูตอนที่1ช่วยคุณครูอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้เมื่อเขียนแล้วเป็นคำว่าอะไรเอ่ย
1: ต
0: อโอโถตาอะไรคะ
1: ตาโถ
0: ตาโถเก่งมากแล้วก็คำว่า
1: โตโ
0: ตโอโตไม่ตีโตโต๊ะ
1: โต
0: ๊ะ
1: โต
0: ๊ะแล้วก็คำว่าอะไรคะ
1: โต๊ะ
0: ไฟค่ะ
1: โ
0: ต๊ะไฟอะไรนะโต๊ะไฟเก่งมากแล้วก็คำว่าร
1: อ
0: โอโลรอโอโลต่อไปอะไรเอ่ยอะไรนะ
1: โด
0: โซโอโหคำนี้ตอบได้แบบเสียงดังฟังชัดและคำสุดท้าย
1: แกงโฮ
0: แกงโฮ
1: ะ
0: ต่อไปข้างล่างนี้เป็นตัวอย่างมาดูข้อที่1ครูบอกไปแล้วรออะงอรังมอโอดอมดนั่นเองสระโอต้องใส่อีกไหมไม่ต้องแล้วสระโอได้ลดรูปหายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดนั่นเองแล้วนำคำมารวมกันเป็นรังรังรังมดนั่นเองต่อไปถึงข้อที่2แล้วคออางอคาง
1: คออางอคาง
0: คออกกอคออกก
1: อ
0: รวมกันเป็นรวมกันเป็นใครถูกบ้างโอ้โหเยอะแยะเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปข้อที่3 จออีงอจริงไหมโทจริง
1: จออีงอจริงไหมโท
0: จริงจออกก็
1: จออ
0: กก็รวมเป็นรวมเป็นใครถูกบ้างประมือให้ตัวเองเก่งมากต่อไปยังมีอีก2ข้อจะทำถูกหรือเปล่านะข้อนี้เพิ่มความยาก

0: คำว่าร่มมีไม้เอกด้วยเอ๊ะเด็กๆจะใส่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยคำว่าร่มเขียนแบบนี้เลยค่ะรอโอมอรมไม้เอกร่มอะไรหายไปไม้เอกอะไรหายไปลูกสระอะไรคะสระโอหายไปไม้เอกหายไปไหมไม่หายไม้เอกอยู่ตรงไหนอยู่บนรอเรือเลยเพราะรอเรือเป็นพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวแรกเลยนั่นเองต่อไปกลางอะไรเอ่ย
1: กลางร
0: ่มกลางร่มใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากเลยและข้อสุดท้ายถึงข้อสุดท้ายแล้ว
1: ช
0: อโอมออะไรหายไปสระสระโอหายไปแล้วค่ะเพราะว่ามีตัวสะกดพออูภูไม้เอกผู
1: ้
0: พออูภูไม้เอกผู้
1: พออูภูไม้เอกผู
0: ้รวมกันเป็นรวมกันเป็นใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยมาดูกันต่อเลยค่ะเอ๊วันนี้เราเรียนในเรื่องอะไรนะสระโอสระโอจะประกอบไปด้วยรูปสระอะไรบ้างม้วนหัวกลมๆขอให้ทุกคนทำรูปสระโอม้วนหัวกลมๆตรงขึ้นปลายโค้งไปข้างหน้าแล้วก็เป็นหลังคาสระโอรูปสระโอแล้วก็มีอะไรอยู่ข้างหลังมีสระมีสระอะอยู่ด้านหลังรวมกันเป็นสระโอรวมกันเป็นสระโอรวมกันเป็นสระโอสระโอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเป็นสระเสียงสั้นไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อลองออกเสียงดูสระโอโอโอโอโอสั้นไหมคะสั้นๆเลยสระโอเมื่อไม่มีตัวสะกดจะมีรูปสระโออยู่ข้างหน้าแล้วก็มีสระอะอยู่ข้างหลังใส่พยัญชนะตรงกลางนั่นเองแต่ถ้าหากมีตัวสะกดขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นรูปโอและอะก็จะหายไปหมดเลยมีแค่พยัญชนะนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะเรียนนะคะจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอสิ่งที่ต้องเตรียมคือ1ค่ะใบความรู้ที่6เรื่องสระอและ2ใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระอคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltvac.th นะคะสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกแค่ไหนขอหัวใจดวงโตๆเลยโอ้โหชื่นใจเลยค่ะเอามือลงค่ะและอย่าลืมเลยค่ะสิ่งที่คุณครูเน้นย้ำประจำเลยก็คือให้กลับไปฝึกทบทวนฝึกเขียนฝึกอ่านถ้าเด็กๆทำบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้น
1: ลายม
0: ือ
1: สวย
0: อ่านคล่องอ่านคล่องไหมอ่านคล่องเขียนคล่องไหมแล้วก็จะทำงานของคุณครูได้จะอ่านออกเขียนได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ท่านบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าทานไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะอาจารย์อย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษคือภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจักสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติการที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป์
6: พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
7: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
8: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญา

0: ตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่าผมน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะท่าน
1: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละค่ะตรงนี
2: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
3: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
4: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
5: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
6: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
7: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ิมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะกับคุณครูวิภามาแซงโงหรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะในกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั่วโมงนี้นะคะเรามีนัดหมายกันนะคะเรามีนัดหมายว่าวันนี้เราจะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมจากชั่วโมงที่แล้วนะคะมีนักเรียนกลุ่มใดหรือคนใดบ้างคะที่ได้ไปซักซ้อมและเตรียมตัวเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมในวันนี้บ้างขอยกมือหน่อยค่ะมีใครไปเตรียมตัวมาบ้างคะหลายคนเลยมือลงได้ค่ะเตรียมตัวในที่นี้คือในกิจกรรมที่แล้วนักเรียนอาจจะมีการไปวาดรูประบายสีเพิ่มเติมใช่ไหมคะส่วนเพื่อนที่เป็นตัวแทนที่จะออกมานำเสนอในชั่วโมงนี้ก็

0: ใช้เวลาว่างของนักเรียนในการซักซ้อมพูดนำเสนอนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างกันก่อนค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครั้งที่7แล้วผ่านมา7กิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนสำหรับเรื่องนี้นะคะดังนั้นคุณครูเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนนะคะอาจจะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนความรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างนะคะจากคำถามนี้ค่ะนักเรียนนักเรียนคะนักเรียนสังเกตที่รูปภาพนี้นะคะในภาพนี้เป็นต้นพืชชนิดใดคะเป็นต้นอะไรนะคะต้นพริกนะคะคำถามชวนคิดของคุณนุ้ยในวันนี้นะคะถามว่าถ้ารากของต้นพริกขาดหายจะส่งผลอย่างไรสมมุติว่านะคะครูนุ้ยตัดส่วนไหนออกไปคะส่วนรากไปนะคะต้นพริกต้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคะต้นพริกจะไม่สามารถทำหน้าที่อะไรได้ดูดน้ำไม่ได้เพราะว่าส่วนที่ทำหน้าที่ดูดน้ำคือส่วนใดคะคือส่วนของรากนั่นเองไหนใครตอบแบบนี้บ้างคะยกมือหน่อยค่ะหลายคนเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนตอบกันว่าอย่างไรบ้างคะถ้ารากของต้นพริกขาดหายจะส่งผลอย่างไรคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเกิดว่ารากของต้นพริกขาดหายไปต้นพริกก็จะไม่มีรากที่ทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่ดูดน้ำนั่นเองนะคะดังนั้นต้นพริกต้นนี้ก็จะไม่มีรากทำหน้าที่ดูดน้ำเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชดังนั้นอาจจะส่งผลอย่างไรกับต้นพริกนี้ได้อาจจะทำให้ต้นพริกต้นนี้เป็นอย่างไรคะถ้าไม่ได้รับน้ำอาจจะเป็นอย่างไรคะอาจจะไม่เติบโตถ้าพืชไม่ได้รับน้ำพืชจะไม่มีการเจริญเติบโตแล้วต้นพืชจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อาจจะตายหรือเราเรียกว่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนะคะส่วนของรากหรือส่วนอื่นๆของพืชสำคัญไหมคะนักเรียนสำคัญทุกส่วนเลยไหมคะสำคัญทุกส่วนนะคะถ้าหากว่าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็จะส่งผลให้ส่วนนั้นนะคะทำหน้าที่ต่อไปไม่ได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ไปทำเกี่ยวกับอะไรไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้นำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากสถานการณ์ที่กำหนดให้ย้อนกลับไปสถานการณ์ก็คือเรื่องราวเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ที่รักนั่นเองจำได้ไหมคะว่าคุณครูเขาประกาศเขาจะทำอะไรกับต้นไม้จะตัดส่วนไหนบ้างคะตัดส่วนกิ่งก้านใบและตัดยอดใช่ไหมคะแล้วก็ขุดดินใกล้ๆกับอะไรเลยใกล้ๆกับต้นและอาจจะโดนรากได้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะไปสร้างเรือนเพาะชำดังนั้นสถานการณ์นี้จึงให้นักเรียนป.1ทุกคนช่วยกันคิดว่าเราควรจะตัดหรือไม่และควรจะขุดดินใกล้ๆกับต้นไม้ต้นนี้หรือไม่ให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เมื่อนักเรียนนำเสนอแล้วหัวข้อที่เพื่อนๆในห้องเรียนจะต้องประเมินการนำเสนอของเพื่อนมีอะไรบ้าง1เลยนะคะเราจะดูว่าผู้ที่ออกมานำเสนอนั้นนะคะมีการสบตาผู้ฟังหรือไม่นะคะดังนั้นนักเรียนที่ออกมานำเสนอจะต้องสบตาใครสบตาก็คือมองตาเพื่อนมองไปที่ตาของใครคะ
1: เพ
0: ื่อนนะคะมองมาที่ตาของคุณครูมองไปที่ตาของเพื่อนทั้งต้นทางและ ปลายทางเพื่อให้เพื่อ

0: นหันมาฟังเรานะคะและ2นะคะนักเรียนที่ออกมานำเสนอมีการพูดจาคล่องไหมนะคะพูดจาคล่องแคล่วไม่ติดขัดหรือเปล่าและความดังเหมาะสมหรือไม่เพื่อนด้านหลังได้ยินไหมนะคะกลุ่ม2และกลุ่ม5ได้ยินหรือไม่ดังนั้นเพื่อนที่ออกมานำเสนอจะต้องพูดทำไมเสียงดังๆหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้ตะโกนออกไปนะคะพูดให้เสียงดังฟังชัดให้เพื่อนเขาเข้าใจถ้าหากว่าเราพูดน้ำเสียงดังฟังชัดเพื่อนก็จะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแล้วเดี๋ยวคุณครูจะถามเพื่อนในกลุ่มนะคะว่าเพื่อนนำเสนอว่าอย่างไรบ้างถ้าเพื่อนตอบได้แสดงว่าเราสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้นะคะเมื่อเพื่อนนำเสนอจบแล้วคุณครูจะให้นักเรียนที่ฟังเพื่อนประเมินและให้ข้อเสนอแนะนะคะว่าจะชื่นชมยังไงก่อนตอนอย่างแรกเลยนะคะชื่นชมก่อนว่าเพื่อนนำเสนอเป็นอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอยากให้เพื่อนปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างนะคะค่ะและนะคะสิ่งที่นักเรียนจะนำเสนอก็จะต้องมีการใช้สื่อประกอบจากที่นักเรียนเลือกในชั่วโมงที่แล้วต้นทางทั้ง5กลุ่มก็จะเลือกเป็นการใช้รูปภาพนะคะใช้รูปภาพที่ตัวเองวาดมาวันนี้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะมีการประเมินให้คะแนนเพื่อนหรือเราเรียกว่าโหวตเราชอบกลุ่มไหนเราเก็บไว้ในใจด้วยนะคะเราเก็บไว้ในใจกลุ่มไหนนำเสนอได้ดีครูนุ้ยก็จะมีดาวให้แต่ละกลุ่มได้ทุกคนเลยนะคะนักเรียนและให้นักเรียนแต่ละคนไปติดนะคะสติกเกอร์ให้แต่ละกลุ่มว่าเราชอบนะคะการนำเสนอกลุ่มไหนแต่ชอบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงชอบเพื่อนนะคะชอบและชื่นชมการนำเสนอของเพื่อนว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีหรือไม่ในหนึ่งกลุ่มอาจจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันดังนั้นในหนึ่งกลุ่มไม่จำเป็นจะต้องไปเลือกติดสติกเกอร์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะเลือกกลุ่มอื่นได้หมดเลยอย่างเช่นน้องไอดีรู้สึกชื่นชมเพื่อนกลุ่ม2ก็ไปติดสติกเกอร์ให้เพื่อนกลุ่ม2หรืออบีดที่อยู่กลุ่ม1เหมือนกันชื่นชมเพื่อนที่อยู่กลุ่ม5นำเสนอได้ดีไปติดกลุ่ม5แบบนี้ได้นะคะแต่จะมีข้อแม้ว่าเราจะไม่ไปติดสติกเกอร์ให้กับกลุ่มตนเองนะคะและถ้ากลุ่มไหนได้ดาวมากที่สุดนะคะครูนุ้ยก็จะมีรางวัลให้กับทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับกลุ่มไหนที่นะคะได้ดาวนะคะครูนุ้ยให้ครูนุ้ยจะมีรางวัลให้แต่กลุ่มไหนที่ได้ดาวมากที่สุดครูนุ้ยจะมีรางวัลพิเศษนะคะค่ะทบทวนกิจกรรมของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะ1แต่ละกลุ่มนำเสนอผลต่อการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชจากเรื่องต้นไม้ที่รัก 2. ร่วมกันประเมินการนำเสนอของเพื่อนและแสดงความคิดเห็นเมื่อเพื่อนนำเสนอจบส่วนคุณครูปลายทางนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง 1. คุณครูนะคะช่วยกำหนดเวลาการนำเสนอตามความเหมาะสมนะคะและให้คำแนะนำหรือคอยช่วยเหลือนักเรียนระหว่างนำเสนอค่ะคุณครูอาจจะใช้คำถามช่วยนักเรียนได้นะคะ2. ชวนนักเรียนในชั้นเรียนนะคะประเมินการนำเสนอของเพื่อน 3. ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนจากการฟังเพื่อนนำเสนอนะคะว่ามีความเข้าใจว่าอย่างไรถ้าหากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องรบกวนคุณครูนะคะปรับแก้ไขให้นักเรียนเข้าใจที่ถูกต้องด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะไปนำเสนอกันหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะค่ะกิจกรรมนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะให้แต่ละกลุ่มนะคะเตรียมตัวเพื่อนำเสนอผลการทำกิจกรรมนะคะต้นทางนะคะก็จะมีตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมานำเสนอนะคะส่วนรูปภาพที่นักเรียนวาดมาก็จะให้เพื่อนๆปลายทางและในห้องเรียนได้รับชมเช่นกันค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวให้เตรียมตัวกันก่อนนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ

นักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางนะสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกับต้นทางได้เลยนะคะส่วนต้นทางเดี๋ยวเราจะนำเสนอไปทีละกลุ่มนะคะเริ่มจากที่

0: นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
1: ณัฐาพลโคกวนชื่อเล่นน้องไอดีครับ
0: น้องไอดีนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งนักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะบอกกับเพื่อนๆปลายทางและต้นทางได้เลยค่ะนักเรียนคิดว่าเราควรจะทำไมคะตัดยอดตัดกิ่งก้านใบไหมคะ
1: ตัด
0: ควรที่จะทำไมนะคะ
1: ควรตัดยอดต้นไม้ได
0: ้ตัดยอดได้แต่ว่าต้องตัดอย่างไรคะตัดหมดเลยไหม
1: ไม่เหลือใบไว
0: ้เหลือใบ
1: ไว้ให้พืชสร้างอาหาร
0: ค่ะ
1: ถ้าขุดดินระวังพืชถ้าพูดขาดพืชก็จะดูดน้ำได้น้อย
0: ส่วนไหนคะที่เป็นรากเป็นส่วนด้านล่างใช่ไหมคะถ้าขุดดินให้ขุดได้ใช่ไหมคะ
1: ขุดได
0: ้แต่ว่าต้องขุดอย่างไรนะคะ
1: ไม่ให้โดนราก
0: ไม่ให้โดนรากเพราะว่า
1: เดี๋ยวรากดูดน้ำไม่ได้
0: เดี๋ยวรากดูดน้ำไม่ได้ถ้ารากดูดน้ำไม่ได้จะส่งผลยังไงให้กับต้นไม้ต้นนี้
1: ต้นไม้ก็จะตาย
0: ต้นไม้ก็อาจจะตายได้แสดงว่ากลุ่มหนึ่งไม่อยากให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นอย่างไรคะ
1: ตาย
0: ไม่อยากให้ตายยังอยากให้ต้นไม้นี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ไหมคะยังอยากให้ต้นไม้
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเลือกนะคะเหตุการณ์ในข้อที่หนึ่งนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่สองค่ะขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่สองค่ะนักเรียนจดจำด้วยนะคะว่าเพื่อนนำเสนออย่างไรนะคะค่ะกลุ่มที่สองนำเสนอได้เลยค่ะกลุ่มที่สองชื่ออะไรคะขอแนะนำหน่อย
1: ชื่อมงคล
0: ชื่อมงคลนะคะ
1: ชื่อเล่นชื่อมาวิน
0: ชื่อมาวินหรือว่าเรียกว่าน้องมาวินนะคะค่ะน้องมาวินนักเรียนคิดว่าควรจะตัดยอดตัดกิ่งก้านใบและขุดดินใกล้ๆกับต้นไม้ไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่ไหนลองชี้หน่อยค่ะไม่เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าขุดดินรากจะดูดน้ำไม่ได
0: ้ถ้าขุดดินรากก็จะดูดน้ำไม่ได
1: ้ถ้าเราตัดต้นไม้ก็จะสร้างอาหารไม่ได
0: ้ถ้าเราตัดต้นไม้ต้นไม้ก็จะสร้างอาหารไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าต้นไม้สร้างอาหารไม่ได้ต้นไม้ต้นนี้จะเป็นอย่างไรคะ
1: ตายครับ
0: ก็อาจจะตายได้นะคะดังนั้นก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะที่จะให้ตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ขุดรากจึงเลือกภาพที่4ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2หน่อยค่ะต่อไปค่ะมาดูที่กลุ่มที่3นะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนคะตั้งใจฟังเพื่อนและจดจำด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้เด็กๆประเมินเพื่อนนะคะค่ะแนะนำตัวเองให้กับเพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
0: น้องนาวานะคะค่ะน้องนาวานำเสนอได้เลยค่ะนักเรียนเห็นด้วยไหมคะที่จะให้ตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ขุดดินค
1: ่
0: ะ
1: ไม่
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะเดี๋ยวต้นไม้จะตาย
0: เพราะต้นไม้จะตายเหตุการณ์หรือว่านักเรียนจะให้เหตุผลว่าอย่างไรเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะ
1: เดี๋ยวต้นไม้ก็จะเสียหายเดี๋ยวรากก็จะขาดแต่ต้นไม้ก็จะดูดน้ำไม่ได้
0: เพราะว่าถ้าเราไปนะคะตัดยอดตัดกิ่งก้านใบขุดรากต้นไม้ก็จะเสียหายก็จะสร้างอาหารไม่ได้ต้นไม้ก็จะทำไมคะก
1: ็
0: จะตายนะคะค่ะขอเสียงปิดหรือยังคะจบยังคะ
1: ย
0: ังอ่ะเนี่ยพูดต่อได้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดเราถ้าพืชได้รับนะคะทั้งน้ำและอาหารนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ต้นพืชเป็นอย่างไรคะ
1: มีดอกแล้วมีผล
0: ถ้าเกิดว่าพืชได้รับทั้งน้ำและอาหารนะคะแล้วก็ปลูกต่อไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆต้นไม้ต้นนี้ก็อาจจะทำไมนะคะ
1: โต
0: ขึ้นพอโตแล้วจะมีอย่างไรต่อ
1: มีดอก
0: แล้วก็
1: มีผล

0: าจจะมีผลด้วยนะคะค่ะไหนลองชี้หน่อยค่ะส่วนไหนคะที่นักเรียนบอกว่าเป็นส่วนนั้นเราเรียกอะไรคะ
1: ผล
0: แล้วตรงส่วนไหนคะที่เรียกว่าดอกค่ะดังนั้นกลุ่มที่3ก็ไม่เห็นด้วยสำหรับที่จะให้ไปตัดยอดตัดกิ่งแล้วก็ขุดดินใกล้ๆกับรากนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3ค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4แนะนำตัวหน่อยค่ะ
2: หนูชื่อดาราชื่อจริงชื่อบูค่ะ
0: น้องบูนะคะน้องบูน้องบูค่ะน้องบูเลือกเหตุการณ์ที่เท่าไหร่นะคะ
2: 4
0: ที่4เหมือนกันนะคะเพราะอะไรคะทำไมจึงเลือกเหตุการณ์ที่4
2: เพราะมันเพราะก็ได้ไม่จัดก็ได้ทำอาหารได้ค่ะ
0: ส่วนไหนคะที่จะสามารถสร้างอาหารได
2: ้ส่วนใบอะค่ะ
0: ส่วนใบดังนั้นหนูไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วรากล่ะคะ
2: รากเอาไว้ดูดน้ำ
0: ไว้ดูดน้ำดังนั้นหนูก็จึงไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะที่จะให้ไปขุดดินใกล้ๆเพราะอะไรคะถ้าเราไปขุดดินใกล้ๆกับต้นหรือรากบอกเพื่อนได้เลยค
2: ่
0: ะ
2: ให้รากขาดค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราไปขุดรากจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ขาด
0: รากก็อาจจะขาดนะคะถ้ารากขาดจะส่งผลอย่างไรคะ
2: ดูดน้ำไม่ได้
0: ดูดน้ำไม่ได้พืชก็จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ
2: ตายค่ะ
0: คือก็อาจจะตายได้นะคะถ้าไม่ได้รับน้ำเลย นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ครั้งค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5แนะนำตัวให้เพื่อนๆได้รู้จักหน่อยค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพี่วิทามิบานุดมชื่อเล่นชื่อปันครับ
0: ชื่อน้อง
3: ปัน
0: น้องปันนะคะค่ะน้องปันเลือกภาพที่เท่าไหร่นะคะ
3: 4ครับ
0: ที่4เช่นกันไหนลองให้เหตุผลนะคะว่าเหตุใดจึงเลือกภาพที่4คะ
3: เพราะว่า
0: ชี้ด้วยค่ะชี้ได้เลยนะคะ
3: ก็เพราะเราตัดกิ่งก้านของใบออกใบก็สร้างอาหารไม่ได
0: ้อ๋อถ้าเราไปตัดก็จะสร้างอาหารไม่ได้ก็เลยเลือกภาพที่4เพราะภาพที่4เป็นยังไงคะไม่ได้โดนตัดใช่มั้ยคะค่ะเล่าต่อได้เลยค่ะ
3: ราก
0: ค่ะ
3: ก็เราขุดดินใกล้ๆรากก็เสียหายแล้วก็ขาดแล้วก็ดูดน้ำไม่ได้
0: รากก็อาจจะขาดนะคะแต่ถ้าขาดบางส่วนสมมติว่าเราไปแค่ขุดเฉยๆไม่ได้ตัดรากทิ้งใช่ไหมคะไปขุดใกล้ๆรากอาจจะเสียหายบางส่วนนักเรียนคิดว่าจะมีผลอย่างไรคะ
3: ดูดน้ำไม่ได้
0: ดูดน้ำไม่ได้นะคะแล้วก็จะทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำไม่เพียงพอต้นไม้ก็อาจจะ
3: ตาย
0: ได้นะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาที่จะให้เพื่อนๆในห้องเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางมาประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะกันนะคะว่าเพื่อนๆแต่ละกลุ่มนะคะให้การนำเสนอหรือออกมานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนะคะก็ขอชื่นชมนักเรียนก่อนเลยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะก็มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมถึงแม้ตัวเองนะคะจะไม่ได้ออกมานำเสนอก็ตามแต่นักเรียนก็มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่านักเรียนจะเลือกให้เหตุผลว่าอย่างไรและก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในการวาดรูปภาพและการระบายสีรวมทั้งนะคะนักเรียนยังมีส่วนร่วมในการเลือกเพื่อนในกลุ่มที่จะให้ออกมานำเสนอถือว่านักเรียนให้โอกาสเพื่อนได้ออกมาพูดและในครั้งต่อไปนะคะก็หมุนเวียนกันในกลุ่มนะคะเปลี่ยนให้เพื่อนคนอื่นนะคะได้มีโอกาสได้ออกมานำเสนอด้วยนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนนะคะว่าเพื่อนนำเสนอได้ดีหรือไม่และมีอะไรบ้างที่อยากจะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงบอก2 อย่างเลยนะคะดังนั้นนักเรียนที่ออกมานำเสนอให้ยอมรับด้วยนะคะยอมรับและนำไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปมาเริ่มที่นะคะกลุ่ม1ก่อนเลยนักเรียนจะกลุ่มใดคะที่จะ

0: ้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งมีไหมคะมีไหมคะเป็นกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ถือไมค์บอกเพื่อนได้เลยค่ะเติร์ดเติร์ดค่ะหาให้น้องเติร์ดบอกกลุ่ม1นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มีน้ำเสียง
0: เป็นอย่างไรคะ
1: พูดเพราะ
0: เสียงดังฟังชัดไหมคะ
1: ชัด
0: เสียงดังฟังชัดมีอะไรที่จะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงในเรื่องไหนคะ
1: ไม่มี
0: มีสักนิดหนึ่งไหมคะอย่างเช่นวาดรูปเป็นอย่างไรเพื่อนพูดแล้วมองตาไหมคะมองตาเพื่อนๆได้ทุกคนไหม
1: ได้ทุกคน
0: ได้ทุกคนนะคะขอปรบมือให้กับน้องเติร์ดหน่อยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่มที่2บ้างกลุ่มไหนจะให้กลุ่มที่2คะเป็นกลุ่ม3ให้ข้อเสนอแนะกับกลุ่ม2เป็นใครคะอันนาขอส่งไมค์ให้กับกลุ่ม2ในกลุ่ม3หน่อยค่ะค่ะนักเรียนยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นค่ะกลุ่ม2นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: มีน้ำเสียงที่ดีค่ะ
0: มีน้ำเสียงที่ดี
1: พูดเพราะ
0: ฟังเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะคะเข้าใจว่าอย่างไรบ้างจำได้ไหมคะเพื่อนบอกว่าอย่างไรบ้าง
1: ไม่ได้แต่ดีค่ะ
0: แต่ดีก็คือได้ยินชัดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แล้วจำในสิ่งที่เพื่อนพูดได้ไหมคะยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะเพื่อนกลุ่ม2เห็นด้วยกับการตัดยอดตัดกิ่งของต้นพืชไหมคะ
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยไหมคะ
1: เห็น
0: ด้วยไหมไม่ได้เห็นด้วยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าอะไรคะทำไมเพื่อนจึงบอกว่าไม่เห็นด้วย
1: เพราะเดี๋ยวต้นไม้มันจะขาดส่วนใบค่ะ
0: เพราะถ้าเราตัดไปก็จะขาดส่วนใบซึ่งใบทำหน้าที่อะไรคะ
1: ทำอาหารค่ะ
0: เราเรียกทำอาหารหรือว่าสร้างอาหารคะนักเรียน
1: สร้างอาหาร
0: เราใช้คำว่าสร้างอาหารนะคะเพราะว่าพืชไม่สามารถทำอาหารได้ทำอาหารก็คือเราจะต้องมีการปรุงนะคะมีการปรุงนำวัตถุดิบอาหารมาปรุงเราจึงเรียกว่าทำอาหารนะคะค่ะนั่งลงได้ค่ะค่ะปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะคะแล้วกลุ่มที่3มีอะไรจะให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงไหมคะไม่มีใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะมาเป็นกลุ่มที่3บ้างกลุ่มไหนจะให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่มที่3ต้องไม่ซ้ำกันนะคะกลุ่มที่4ให้ข้อเสนอแนะไปแล้วเป็นกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ให้เป็นใครคะ
2: ป
0: ั้นดินน่ะปั้นดินให้ปั้นดินนะคะปั้นดินให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนหน่อยค่ะยืนขึ้นหน่อยค่ะกลุ่มที่3นาวานำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เขาพูดเพราะมาก
0: เขาพูดเพราะแล้วพูดเสียงดังฟังชัดไหมคะ
1: ฟังชัด
0: แล้วตาของเพื่อนได้มองเราบ้างไหม
1: มอง
0: คิดแล้วมองทุกคนในห้องไหมคะ
1: มองครับ
0: มองนะคะค่ะแล้วสิ่งที่เพื่อนนำเสนอเห็นด้วยไหมคะ
1: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยว่าอย่างไรคะนาวานำเสนอว่าอย่างไรคะ
3: ต้นไม้ครับ
0: ค่ะเพื่อนๆในกลุ่มช่วยได้นะคะนาวานำเสนอว่าเห็นด้วยกับการตัดยอดตัดกิ่งและขุดดินใกล้กับต้นไหมคะเห็นด้วยไหมคะนาวาเห็นด้วยไหมคะกับเหตุการณ์นี
3: ้ไม่เห็น
0: ไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นหนูสามารถเข้าใจที่นาวาบอกใช่ไหมคะว่าเพื่อนไม่เห็นด้วยกับการที่จะให้ไปตัดยอดตัดกิ่งก้านใบและขุดดินกับใกล้ๆกับรากนะคะแล้วมีอะไรที่อยากให้เพื่อนแก้ไขปรับปรุงไหมคะมีไหมคะมีไหมมีได้นะคะไม่ได้โดนหักคะแนนเลยมีไหมไม่มีเพื่อนบอกว่าไม่มีนะคะค่ะปรบมือให้กับกลุ่ม5หน่อยค่ะต่อไปค่ะมากลุ่มที่4บ้างกลุ่มไหนยังไม่ได้ประเมินเพื่อนคะให้กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ขอตัวแทน1คนเปลี่ยนให้เพื่อนที่ยังไม่ได้ได้ออกมานำเสนอเอเทนก็ได้ค่ะเอเทนยืนขึ้นหน่อยค่ะ

0: ให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม4หน่อยค่ะว่าเพื่อนกลุ่ม4นำเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: เอาพูดเพราะ
0: ยืนขึ้นหน่อยค่ะยืนขึ้นมีการใช้น้ำเสียงที่เพราะนะคะค่ะเสียงดังฟังชัดไหมคะ
1: เสียงดังฟังชัด
0: ฟังชัดนะคะเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูดใช่ไหมครับแล้วเพื่อนกลุ่ม4เลือกภาพเหตุการณ์1 2 3หรือ4คะ
1: 4ครับ
0: 4นะแสดงว่าเข้าใจจริงนะคะเข้าใจนะคะและกลุ่ม4อยากให้เพื่อนมีอะไรที่แก้ไขปรับปรุงไหมคะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีเลยนะคะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม1ค่ะและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่ม2ให้ข้อเสนอแนะกลุ่ม5ค่ะขอตัวแทนกลุ่ม2 1คนค่ะเป็นใครก็ได้นะคะเพื่อนเลือกแล้วใช่ไหมคะค่ะลองให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่ม5หน่อยค่ะขอ1คนเป็นอุ๋งๆก็ได้ค่ะขออุ๋งๆค่ะส่งไมค์ให้กับอุ๋งๆค่ะชื่นชมได้นะคะลุกขึ้นยืนหน่อยค่ะลุกขึ้นยืนยืนหน่อยค่ะเพื่อนกลุ่ม5นักเรียนให้ข้อเสนอแนะหน่อยค่ะการนำเสนอของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้าง
1: พูดจาดีค่ะ
0: พูดจาดีเสียงดังฟังชัดไหมคะ
1: ดังฟังชัดค่ะ
0: แล้วเพื่อนที่ออกมานำเสนอมองตาเราบ้างไหมคะ
1: มองค่ะ
0: มองแล้วมองเพื่อนคนอื่นด้วยไหมคะ
1: มองค่ะ
0: มองทุกคนไหมคะ
1: ทุกคน
0: ทุกคนนะคะแล้วเพื่อนชี้รูปภาพได้ตามที่บอกไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะเพื่อนบอกส่วนใบชี้ไปที่ส่วนใบได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูก
0: ถูกต้องเพื่อนพูดถึงรากชี้ไปที่รากได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกค่ะ
0: ถูกนะคะแล้วมีอะไรที่อยากจะให้กลุ่ม5แก้ไขปรับปรุงไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
0: ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่ม2ค่ะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะบอกและก็ประเมินให้กับทุกคนนะคะนำเสนอได้ดีทุกคนเลยนะคะแสดงว่าเพื่อนๆที่ออกมานำเสนอมีการพูดเสียงดังฟังชัดนะคะแต่ว่าครูนุ้ยในฐานะที่ครูนุ้ยตรวจสอบการประเมินของนักเรียนแต่ละกลุ่มครูนุ้ยก็จะมีข้อเสนอแนะด้วยนะคะแต่ละกลุ่มนะคะอาจจะมีการนำเสนอโดยที่ยังจะให้คุณครูช่วยโดยให้คุณครูคอยใช้คำถามอยู่นะคะในครั้งหน้าถ้าหากมีการนำเสนอครูนุ้ยอยากให้นักเรียนได้เล่าด้วยตัวเองนักเรียนลองนะคะอยากให้นักเรียนเล่าด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องในสิ่งที่นักเรียนพูดนะคะดังนั้นในชั่วโมงนี้นักเรียนยังให้คุณครูนะคะช่วยอยู่นะคะครั้งหน้าคิดว่าให้คุณครูช่วยถามด้วยไหมคะ
1: ไม
0: ่นะคะครั้งหน้าสามารถพูดเองได้เลยไหมพูดเองได้นะคะค่ะฝึกฝนกันไปนะคะนักเรียนก็อาจจะทําได้ดีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสายตายังมองคุณครูอยู่นะคะเพราะว่าคุณครูถามนักเรียนก็เลยตอบใช่ไหมคะเพื่อนๆบางคนอาจจะยังผู้ฟังนะคะในฐานะผู้ฟังนักเรียนในห้องเรียนบางคนยังไม่มองเพื่อนเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีนักเรียนที่ออกมานำเสนอก็ยังไม่ได้มองเพื่อนบางคนด้วยนะคะถ้าเรามองตาเพื่อนทุกคนเพื่อนๆทุกคนก็จะหันมามองเราและในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้ฟังนักเรียนบางคนก็อาจจะทำไมคะยังไม่ได้ฟังเพื่อนนะคะก็อาจจะทำให้ไม่เข้าใจในสิ่งที่เพื่อนพูดในครั้งหน้าก็อยากให้นักเรียนนะคะได้ปรับปรุงตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนะคะทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันนะคะสรุปสิ่งที่เพื่อนนะคะได้นำเสนอไปจากรูปภาพของเพื่อนนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่ารูปภาพของเพื่อนแต่ละรูปนะคะก็จะสื่อถึงนะคะสิ่งที่เพื่อนเลือกความคิดเห็นในแต่ละรูปภาพที่เพื่อนไว้นะคะโดยที่กลุ่มที่1นะคะก็จะเลือกภาพเหตุการณ์ที่ให้เหตุผลในข้อที่1ใช่ไหมคะนักเรียนในกลุ่มที่1นะคะก็จะเลือกนะคะเป็น

0: ภาพเหตุการณ์ที่1 นั่นก็คือสามารถที่จะให้ตัดส่วนของยอดของต้นพืชได้นะคะและเพื่อนก็ยังให้เหตุผลว่าอย่างไรนะคะไหนลองทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเราตัดยอดออกแต่ว่าเราจะต้องตัดอย่างไร
1: ให้
0: เหลืออะไรไว้คะ
1: ให้
0: เหลือใบไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าใบเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งใบทำหน้าที่อะไรคะใบทำหน้าที่ในการสร้างอาหารถ้าเราตัดยอดของต้นพืชให้เหลือใบไว้เพื่อให้พืชนั้นนะคะมีใบไว้สำหรับในการสร้างอาหารให้กับพืชและถ้าหากว่าขุดดินใกล้ๆกับต้นใช่ไหมคะก็ต้องขุดอย่างไรต้องขุดให้ระวังกับส่วนของรากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราขุดแล้วไปโดนรากจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนให้เหตุผลว่าอย่างไรคะไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะอะไรนะคะทำไมรากจึงจะดูดน้ำไม่ได้
1: เพราะไม่มีราก
0: แสดงว่าถ้าหากเราไปขุดดินใกล้ๆกับบริเวณของต้นใช่ไหมคะก็อาจจะไปถูกส่วนของรากถ้ารากขาดนักเรียนจึงคิดว่าอาจจะทำให้พืชไม่มีรากที่ทำหน้าที่ดูดน้ำได้ใช่ไหมคะไหนมีนักเรียนกลุ่มใดบ้างที่เห็นด้วยกับเพื่อนที่ให้เหตุผลแบบนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางยกมือได้เลยนะคะเห็นด้วยใช่ไหมคะมือลงได้ค่ะนักเรียนคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะเราสามารถที่จะตัดยอดนะคะของต้นพืชได้นะคะเราสามารถตัดยอดตัดกิ่งตัดก้านและใบของเขาได้นะคะเพราะว่าถ้าหากเราตัดยอดกิ่งก้านและใบและยังคงเหลือกิ่งและใบไว้ที่ต้นพืชก็จะไม่ตายนะคะเพราะว่าถ้าหากเราตัดไปแล้วนะคะส่วนของกิ่งก้านใบสามารถที่จะแตกออกมาทดแทนในสิ่งที่เราตัดออกไปได้นะคะและพืชก็ยังสามารถที่จะมีใบที่ทำหน้าที่ในการสร้างอาหารแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะมีกิ่งก้านใบที่ทำหน้าที่ทำไมคะชูกิ่งก้านใบได้ด้วยนะคะซึ่งก็ยังสามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติค่ะส่วนรากก็เช่นกันนะคะนักเรียนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปขุดดินใกล้ๆกับลำต้นถ้ารากขาดรากก็จะทำไมคะดูดน้ำไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าเราไปขุดดินอาจจะไปโดนรากทำให้รากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปใช่ไหมคะถ้ารากส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปส่วนที่เหลืออยู่นักเรียนคิดว่ายังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้ไหมคะรากจะมีลักษณะเป็นเส้นๆใช่ไหมคะอาจจะถูกตัดขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่ยังคงสามารถที่จะทำหน้าที่ดูดน้ำต่อไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าถูกตัดขาดหมดเลยก็อาจจะส่งผลให้พืชนั้นไม่สามารถดูดน้ำได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัดบางส่วนไปแล้วนะคะส่วนที่ขาดไปก็สามารถที่จะแตกรากออกมาใหม่ทดแทนได้ด้วยนะคะแต่อาจจะส่งผลในการทำหน้าที่ของการดูดน้ำอาจจะทำให้เจริญเติบโตได้ช้าลงเพราะว่าพืชอาจจะได้รับน้ำนะคะที่น้อยลงเพราะว่าถูกทำไมคะตัดขาดหายไปเป็นบางส่วนนะคะดังนั้นนะคะนักเรียนที่เลือกเหตุการณ์ที่1ก็สามารถที่จะให้เหตุผลดังกล่าวได้ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะจะเป็นกลุ่มที่2 3 4และกลุ่มที่5จะเลือกให้เหตุผลตามเหตุการณ์ที่เท่าไหร่คะข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4ใช่ไหมคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะให้เหตุผลว่าไม่ควรไปทำไมคะไปตัดใช่ไหมคะไม่ควรไปตัดยอดตัดกิ่งก้านใบนะคะรวมถึงไม่ควรไปขุดดินบริเวณใกล้ๆกับลำต้นเพราะว่าเดี๋ยวรากจะทำไมเสียหายนะคะนั่นก็คือสิ่งที่นักเรียนเลือกเพราะว่านักเรียนอาจจะอยากให้ต้นไม้ต้นนี้นะคะดำรงชีวิตอยู่ได้แบบปกติ

0: ดังนั้นนักเรียนจึงเลือกที่จะให้ทุกส่วนทำไมคะยังคงอยู่เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าทุกส่วนยังอยู่เหมือนเดิมแต่ละส่วนก็ยังสามารถที่จะทำหน้าที่อื่นๆได้ตามปกติซึ่งต้นพืชที่เราสังเกตในรูปภาพก็จะมีครบทุกส่วนเลยมีอะไรบ้างคะมีรากมีลำต้นมีนาวาบอกว่ามีกิ่งแล้วก็มีใบแต่ว่าในรูปภาพที่อยู่ในใบงานจะยังไม่มีอะไรคะยังไม่มีอะไรนะคะที่ออกมายังไม่มีผลและไม่มีอะไรคะมีกิ่งไหม
1: ม
0: ีนะคะแต่ในรูปภาพจะไม่มีดอกและไม่มีผลนะคะแต่สิ่งที่นักเรียนวาดมานั่นอาจจะให้เหตุผลว่าเมื่อนักเรียนดูแลพืชต้นนั้นต่อไปหรือเราดูแลต้นไม้ที่รักต่อไปนะคะโดยที่เราไม่ไปตัดกิ่งก้านใบและไม่ไปทำลายส่วนของรากให้ขาดต้นพืชชนิดนั้นก็อาจจะออกดอกแล้วก็ออกอะไรออกมาต่อด้วยออกอะไรคะผลเพราะว่าถ้าเราพืชได้รับอาหารอย่างเต็มที่พืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีเมื่อพืชเจริญเติบโตได้ดีเมื่อระยะเวลาผ่านไปก็จะออกอะไรคะออกอะไรก่อนพืชจะมีอะไรก่อนคะออกดอกนะคะซึ่งดอกทำหน้าที่อะไรคะดอกทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการล่อแมลงล่อแมลงให้เข้ามาทำอะไรอะไรนะคะล่อแมลงให้มาช่วยสืบพันธุ์เก่งมากค่ะนะคะดอกทำหน้าที่ในการล่อแมลงเพื่อให้แมลงมาช่วยผสมเกสรหรือเราเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเองเมื่อดอกได้รับการสืบพันธุ์แล้วระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆดอกก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลนั่นเองนะคะซึ่งต้นไม้ต้นนี้ก็อาจจะให้ประโยชน์กับเราเพราะว่าในเหตุการณ์เด็กๆกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆกำลังนั่งทำอะไรอยู
1: ่
0: นั่งเล่นนั่งคุยกันอยู่ที่ตรงไหน
1: ต้นไม้
0: ใต้ต้นไม้นะคะนั่งเล่นหรือนั่งคุยกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้เห็นไหมคะดังนั้นถ้าเรายังมีต้นไม้ต้นนี้อยู่ต้นไม้ต้นนี้ก็จะให้ประโยชน์กับเราอย่างไรบ้าง
1: บ
0: ัง
1: แดด
0: บังแดดนะคะมีผลด้วยอาจจะกินผลได้ไหมคะได้นะคะซึ่งผลของพืชแต่ละชนิดอาจจะทานได้นะคะแต่บางชนิดอาจจะทานไม่ได้นะอย่างถ้าเป็นภาพนี้กลุ่ม4วาดต้นอะไรคะเนี่ยต้นอะไรคะต้นอะไรนะต้นแอปเปิ้ลนะถ้ามีผลออกมาแอปเปิ้ลที่ได้เราสามารถนำมาทานได้ไหมคะได้ไหมคะได้ส่วนกลุ่ม5น่าจะเป็นวาดต้นอะไรคะเนี่ย
1: ต้น
0: ส้มนะคะถ้าหากว่าเราดูแลพืชไปเรื่อยๆนะคะออกดอกออกผลถ้าต้นนี้เป็นต้นส้มเราก็สามารถที่จะนำผลมารับประทานได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เช่นกันนะคะต้นไม้ที่รักก็อาจจะให้ประโยชน์กับตัวเรานอกจากจะให้ร่มเงาให้กับเราแล้วก็ยังออกดอกออกผลให้เราได้รับประทานด้วยนะคะค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนแต่ละกลุ่มอีกครั้งนะคะนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีเลือกภาพเหตุการณ์ที่เป็นภาพที่2มีไหมคะไหนยกมือหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางอาจจะมีเลือกภาพเหตุการณ์ในภาพที่3มีไหมคะยกมือหน่อยค่ะส่วนต้นทางของครูนุ้ยจะเลือกนะคะเป็นภาพเหตุการณ์ที่1กับภาพเหตุการณ์ที่4นะคะจะไม่มีเหตุการณ์ที่2กับที่3ดังนั้นรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คำตอบกับนักเรียนและอธิบายเพิ่มเติมให้นักเรียนเข้าใจอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวมาถึงกิจกรรมนี้กันนะคะนั่นก็คือการให้คะแนนดาวกับเพื่อนแต่ละกลุ่มนะคะเรามาดูตารางดาวของเรากันค่ะคุณนุ้ยจะมีโหลให้มีโหลของแต่ละกลุ่มนะคะและนักเรียนแต่ละคนก็จะมีสติกเกอร์ดาวใช่ไหมคะให้นักเรียนแต่ละคนนะคะออกไปติดสติกเกอร์ว่านักเรียนชอบขึ้นชอบการนำเสน ให้ผู้อื่นเข้าใจ

เป็นกลุ่มใดมีข้อแม้ก็คือไม่เลือกกลุ่มตัวเองนะคะเราจะไม่เลือกกลุ่มของตนเองเราจะเลือกของเพื่อนครูนุ้ยจะเรียกมาทีละกลุ่มนะคะดังนั้นนักเรียนในห้องเรียนให้เตรียมแกะสติกเกอร์รอได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะให้คะแนนเพื่อนในห้องเรียนของตนเองหรือให้คะแนนเพื่อนปลายทางกับต้นทางได้นะคะถ้าพร้อมแล้วแต่ละกลุ่มนั่งให้เรียบร้อยค่ะแต่ละกลุ่มนั่งให้เรียบร้อยนะคะขอเชิญกลุ่มหนึ่งออกมาก่อนค่ะมาติดได้เลยค่ะเข้าแถวมาค่ะติดได้เลยค่ะนักเรียนเลือกเองนะคะเราจะไม่เหมือนเพื่อนไม่เป็นไรค่ะติดแล้วไปนั่งได้เลยค่ะน้องไอดีติดแล้วไปนั่งได้เลยนะคะเราไม่บอกเพื่อนนะให้เพื่อนเลือกเองค่ะให้เพื่อนเลือกเองนะคะนักเรียนเราจะไม่ได้เลือกสีที่เราชอบนะคะเราต้องเลือกจากอะไรเราต้องเลือกจากเราชอบการนำเสนอของเพื่อนกลุ่มไหนนะคะมีกลุ่ม1กลุ่ม2 3 4และ5ดูจากตัวเลขนะคะต่อไปกลุ่ม2ค่ะแกะสติกเกอร์รอไว้เลยนะคะนักเรียนค่ะชื่นชอบกลุ่มไหนคะดูตัวเลขได้เลยนะคะแล้วติดได้เลยค่ะตอนนี้คะแนนเทมาที่กลุ่ม3นะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4แต่เราไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะเราจะติดกลุ่มตัวเองนะคะข้ามกลุ่ม3ไปติดได้เลยค่ะเราไม่เลือกกลุ่ม4จะไม่ติดกลุ่ม4นะคะติดได้เลยค่ะติดได้เลยติดแล้วไปนั่งที่นะคะแกะได้ไหมคะต่อไปค่ะกลุ่ม3แต่กลุ่ม3จะไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะเพื่อนๆในห้องเรียนลองเงียบเสียงหน่อยนะคะกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5ค่ะแต่กลุ่ม5ก็จะไม่ติดกลุ่มตัวเองนะคะเราจะให้กลุ่มเพื่อนหมดแล้วยังคะค่ะเพื่อนๆให้ดาวเรียบร้อยแล้วนะคะไหนขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมือแตะไหล่ไว้ที่ตัก2ตามองดูที่โหลดาวนะคะเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละกลุ่มจะได้กี่ดาวบ้างนะคะมาที่กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1จะได้ทั้งหมดกี่ดาวคะ1 2 3 4 5ได้6ดาวช่วยจำด้วยนะคะว่ากลุ่มไหนได้มากสุดกลุ่ม2ได้3ดาวกลุ่ม3 1 2 3 4 5 6 7 8 9ช่วยคุณนุ้ยนับหน่อยว่าครบไหมคะ9มั้ยคะ9ดาวนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4กี่ดาวคะ4ดาวกลุ่ม5กี่ดาวคะกี่ดาวคะ4ดาวสรุปแล้วกลุ่มไหนที่ได้ดาวมากที่สุดกลุ่มไหนคะกลุ่ม3นะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปความรู้จากกิจกรรมนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปบทเรียนกันค่ะจากกิจกรรมนี้นะคะเราพบว่าพืชประกอบไปด้วยส่วนต่างๆและส่วนต่างๆของพืชแต่ละส่วนมีหน้าที่เหมือนหรือแตกต่างกันคะแตกต่างกันและหน้าที่แต่ละหน้าที่ของพืชนักเรียนคิดว่าสำคัญไหมคะสำคัญและคิดว่าสำ

0: คัญทุกส่วนไหมทุกส่วนนะคะสรุปแล้วก็คือแต่ละส่วนของพืชสำคัญหมดเลยเพราะแต่ละส่วนมีหน้าที่ที่สำคัญเพื่อให้พืชดำรงชีวิตได้ถ้าพืชขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะเกิดอะไรขึ้นดำรงชีวิตอยู่ต่อไม่ได้เพราะแต่ละส่วนก็จะทำหน้าที่ได้ไหมคะถ้าถูกทำลายหรือถูกตัดขาดออกไปก็จะทำหน้าที่ของส่วนนั้นไม่ได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปตัดลำต้นหรือตัดรากหรือตัดใบก็จะส่งผลต่อการทำหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชนั่นเองค่ะนะคะถ้าหากว่าเราไม่ไปตัดรากตัดลำต้นหรือตัดใบดูแลพืชไปเรื่อยๆพืชชนิดนั้นก็อาจจะออกดอกและออกผลให้เรานะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชมีอะไรบ้างเป็นกิจกรรมในครั้งที่8นะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. เกมต่อจิ๊กซอส่วนต่างๆของพืช 2. นะคะเป็นงานที่5ในหน้า19ถึง20นะคะและ3ใบงานที่6หน้า22ถึง24ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดนะคะใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์ของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

การศึกษาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะมีนักปราชญ์ราชบัณฑิตเป็นผู้ให้ความรู้ภายในราชสำนักโดยมีพระและวัดเป็นแหล่งให้ความรู้แก่สามัญชนแบบเรียนที่ใช้กันทั่วไปในเวลานั้นได้แก่ประถมกอกาสุบินทกุมารประถมมาลาและประถมจินดามณีพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีกุศโลบายในการให้การศึกษาประชาชนด้วยการสอดแทรกสรรพวิชาต่างๆไว้ในวัดทรงริเริ่มให้จัดทำจารึกโดยวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังและสร้างงานศิลปกรรมภายในวัดต่างๆซึ่งล้วนส่งผลให้เกิดการบำรุงงานช่างศิลปกรรมสืบต่อมาการเปิดรับการเข้ามาของมิชชันนารีโปรเตสแตนต์และเรียนรู้ในเรื่องการศึกษาและวิทยาการต่างๆของพวกฝรั่งในช่วงปลายรัชสมัยนอกจากจะเป็นการรับมือกับการก้าวเข้ามาของชาติตะวันตกอย่างรู้เท่าทันแล้ววิทยาการตะวันตกยังเป็นคุณูปการที่ส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นยุคทองของการปฏิรูปการศึกษาโปรดให้ตั้งโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายการศึกษาสู่ราษฎรโรงเรียนแห่งแรกสำหรับราษฎรได้ถือกำเนิดขึ้นที่วัดมหันนภารามเมื่อพุทธศักราช2427นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มจัดตั้งหอพระสมุดสำหรับพระนครพิพิธภัณฑสถานและโบราณคดีสโมสรนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่การศึกษาของชาติเป็นอเนกอนันต์ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงแห่งแรกของไทยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนับเป็นแบบอย่างในการสร้างชาติสร้างคนด้วยการศึกษาอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นต้นแบบและทรงให้โอกาสในการศึกษาแก่ราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการดังเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกมาตลอด

70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัตินอกจากนั้นก็ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโอกาสทางการศึกษาโดยผ่านโครงการต่างๆเช่นพระราชทานทุนทรัพย์จัดตั้งสถานศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารส่งริเริ่มการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและโครงการพระดาบสเพื่อสร้างโอกาสการศึกษาทางวิชาช่างให้ผู้เรียนสร้างอาชีพได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาในระบบสามัญโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในระดับยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสศึกษาจนถึงขั้นสูงสุดยังต่างประเทศโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทรงสนับสนุนการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการตระหนักรู้ในเรื่องของบรรพชนและความเป็นมาของชาตินอกจากนี้บทพระราชนิพนธ์ของพระองค์ล้วนมีเนื้อหาในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและความเพียรโดยทรงมุ่งหวังให้ราษฎรได้มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นความโชคดียิ่งของปวงชนชาวไทยที่เกิดมาภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ที่ทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานในการสร้างคนด้วยการมอบการศึกษาให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างชาติอันประจักษ์ชัดในพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สืบต่อกันมาทุกรัชสมัย

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้า

0: ในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
3: พวกเราเศร้าเสียใจเหรอนะ
0: DLTVไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆ

0: ร้อมใช้
1: แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการดัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะมันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟ
3: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็คเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
2: ครับ
3: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิด

0: เกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะ

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้

0: เกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
1: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินทำมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

หลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้ศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรำศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

พระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาทำความรู้จักกับแผ่นดินและชีวิตราษฎรของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แม้ว่าขณะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ยังทรงศึกษาอยู่ในต่างประเทศเมื่อใดที่ว่างเว้นจากการเรียนในช่วงปิดเทอมพระองค์จะเสด็จกลับเมืองไทยมาทรงศึกษาหาความรู้ในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในท้องที่ห่างไกลความเจริญดังความตอนหนึ่งจากหนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลานั้นว่าทรงใช้เวลาอีกมากในระหว่างหยุดเรียนโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศไทยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นๆสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความมั่นพระราชฤทัยด้วยความรอบคอบและด้วยความรับผิดชอบสำเร็จผลเป็นอย่างดีเสมอดังเช่นในปี2513ขณะที่มีพระชนมายุ 18 พรรษาได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ภาคเหนือได้ทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอร์ดำอย่างใกล้ชิดด้วยความเป็นกันเองทรงศึกษางาน

ของโครงการหลวงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นอันเป็นหลักแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อโดยเสด็จไปทอดพระเนตรไร่ถั่วแดงถั่วไลมาซึ่งปลูกแทนฝิ่นที่หมู่บ้านชาวม้งแม่โถอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เสด็จพระราชดำเนินเยือนหมู่บ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านตัวอย่างชาวจีนฮ่ออพยพซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานและส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้พระองค์ทรงรับฟังปัญหาของราษฎรที่กราบบังคมทูลรายงานอาทิการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านโดยชาวบ้านสร้างกันเองทั้งทอดพระเนตรโรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูปและโรงสีข้าวพลังน้ำในช่วงเวลาปิดภาคเรียนนั้นเองที่ทรงได้ศึกษาและปฏิบัติภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำจากการโดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการก่อสร้างโครงการเขื่อนจุฬาภรณ์หรือเขื่อนน้ำพรมในภาคอีสานที่บ้านดอยสงุอำเภอเชียงแสนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายได้ทอดพระเนตรการทำงานของแพทย์หลวงที่ตามเสด็จมาตรวจรักษาชาวบ้านทรงศึกษาการทดน้ำไปใช้ในแปลงเกษตรในแปลงทดลองปลูกผักและถั่วตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมไปถึงงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงส่งเสริมให้ผู้หญิงในหมู่บ้านทอผ้าทำงานฝีมือเพื่อให้มีอาชีพเสริมในยามว่างเว้นจากฤดูการเพาะปลูกหลายปัญหาหลายเรื่องราวที่ทรงพบเห็นทำให้ทรงตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของราษฎรในชนบทเวลานั้นตลอดระยะเวลาปิดภาคเรียนตั้งแต่พุทธศักราช2512เป็นต้นมาทุกๆปีที่พระองค์ได้มาพบปะราษฎรด้วยพระองค์เองยิ่งสั่งสมความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนชาวไทยมากขึ้นตามลำดับอันนำไปสู่การทรงงานพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรต่อไปอย่

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยโซล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมกิจสรรสนเกียรติค่ะ
0: ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันพร้อมเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมถวายพระพรชัยมงคลและส่งกำลังพัชหฤทัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติณอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในวันพุธที่8กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจเตรียมพบกับมหกรรมเรือใบแห่งปีท่ามกลางความงดงามของกุ้ยหลินเมืองไทย
1: ประชาชนจากทั่วประเทศนะคะพร้อมใจกันเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณที่บริเวณอุโมงค์หน้าพระลานตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนพร้อมใจกันเดินทางมาต่อแถวรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณโดยประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมากมายเพื่อประชาชนอาทิโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิง
2: ดีใจมากเลยน้ำตาซึมผมโครงการท่านต่างๆนี่ท่านทำไว้และท่านไปเสด็จเยี่ยมราษฎรนี่ท่านเป็นกันเองเห็นที่ท่านทำก็หลายโครงการเกี่ยวกับน้ำท่วมเกี่ยวกับศาลยุติธรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างเท่าเทียม
1: ทั้งนี้ค่ะทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกา

0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดระเบียบและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องการจัดแถวจุดคัดกรองสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้น
1: ส่วนความคืบหน้าคดียาเสพติดของแอร์โฮสเตสสาวไทยนะครับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนั้นตอนนี้ทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสไทยแล้วระบุเป็นหญิงไทยที่อยู่ในออสเตรเลียมานานกว่า10ปีตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวขณะที่ศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัว2ผู้ต้องหาที่ส่งพัสดุซุกเฮโรอีนให้กับแอร์มินาเนื่องจากเป็นขบวนการข้ามชาติหากปล่อยตัวชั่วคราวหวั่นว่าจะหลบหนีภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วนายอุทัยและนายนันทวัฒน์ผู้ต้องหาส่งเฮโรอีนข้ามชาติได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นฝากขังแต่ว่าศาลอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าร่วมกับพวกกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะเป็นขบวนการข้ามชาตินับว่าร้ายแรงและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วจะหลบหนีประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องขณะที่นายอุทัยพนักงานสอบสวนได้ยื่นฝากขังรวม2คดีโดยนายอุทัยนั้นยื่นประกันตัวทั้ง2คดีซึ่งศาลก็สั่งยกคำร้องทั้งหมด
0: นางสาวอารีพักเกินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะสืบสวนจนทราบตัวตนของนางสาวเดียผู้ที่รอรับพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนจากแอร์โฮสเตสสาวแล้วพบว่าเป็นหญิงชาวไทยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมานานกว่าปีณขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวส่วนประเด็นเรื่องของเส้นทางทางการเงินนะคะคือจากข้อมูลที่ทางตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือของแอร์โฮสเตสสาวก็ระบุว่าคือยอดค่าจ้างเนี่ยอยู่ที่ 8,800 บาทเชื่อว่าเป็นยอดค่าจ้างแบบเต็มจำนวนแล้วขณะที่เส้นทางการเงินที่ตำรวจนครบาลตรวจสอบจากบัญชีออมทรัพย์ของแอร์โฮสเตสสาวมินาและพบการรับโอนเงินรวม 3,400 บาทก็คาดว่าน่าจะเป็นการโอนเงินในก้อนแรกค่ะก่อนที่จะออกเดินทางเท่านั้นส่วนเงินในส่วนที่เหลือคาดว่าจะได้รับภายหลังที่ในส่วนของนางสาวเดียเนี่ยเข้ามารับพัสดุนั่นเองค่ะ
2: เราทราบชื่อมาแล้วว่าปลายทางเนี่ยคนที่รับจะเป็นคนที่รอรับเนี่ยชื่อว่าเดียนะคะชื่อว่าเดียแล้วเราก็พบว่ามีตัวตนมีตัวตนแล้วก็เรากำลังดำเนินการในเรื่องของการสืบไปถึงต้นตอว่าเครือข่ายใหญ่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมันคงไม่ได้มีแค่คนเดียวแล้วก็ไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะก็จะมีเป็นกระบวนการเหมือนกันเชิญแฟนของคุณมีนามาให้ถ้อยคำนะคะก็มาที่ปปส.นี่แหละก็พูดคุยกันเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะมีอาชีพมีการงานที่ดีนะคะแล้วก็เขาก็อ้างเขาให้ถ้อยคำกับเราว่าตัววันนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้รับของสินค้าขึ้นแล้วเราจะเห็นภาพว่าน้องมีนาเนี่ยเข็นรถนะฮะแล้วใส่บรรจุกล่องที่ได้รับเนี่ยขึ้นไปบนบ้านนะบนคอนโดจนจากนั้นเนี่ยมีการบรรจุลงกระเป๋าเขามีการช่วยกันเขาก็ยืนยันว่าเขาวางที่พื้นแล้วเขาเปิดนะเปิดซิปทุกใบนะฮะดูแล้วก็เห็นว่าไม่มีอะไรเขาก็เลยบรรจุใส่กระเป๋าเดินทางไปซึ่งในเรื่องกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ผ่านเอ็กซเรย์จากเมืองไทยไปตามปกติก็พบเป็นแสงสีส้มธรรมดาไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะ
1: ทั้งนี้ครับในส่วนของการติดตามตัวนางสาวเดียได้หรือไม่นั้นรองเลขาธิการปปส.ระบุว่าต้องฝากขังไว้ที่ตำรวจออสเตรเลียเพราะว่าทางไทยได้ข้อมูลไปหมดแล้วส่วนแอร์โฮสเตสนั้นศาลออสเตรเลียนัดวันที่14กันยายนนี้ซึ่งขณะนี้ยังมีเวลาโดยทางไทยนั้นก็จะนำข้อมูลไปสนับสนุนให้มากที่สุด
0: ทางปปส.เองนะคะก็ได้มีการนำสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อไปติดตามผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเช่นกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านทอนยาปล้องนะคะเป็นโมเดลชุมชนเข้มแข็งที่ใช้พลังคนในพื้นที่มาดูแลผ่านการบำบัดสร้างอาชีพฟื้นฟูครอบครัวแล้วก็ส่งต่อการทำงานจากรุ่นสู่รุ่นจนเกิดความยั่งยืนค่ะ นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นะคะนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านถอนหญ้าปล้องหมู่ที่6อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการป้องกันยาเสพติดมีการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานรวมถึงกรณีศึกษาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดภายในกิจกรรมก็ยังมีการสาธิตการตั้งจุดตรวจจุดสกัดของชุมชนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดตลอดจนจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ช่วยสร้างรายได้แล้วก็อาชีพเสริมให้กับประชาชนนางชุลีเทียมประทีปค่ะประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านถอนหญ้าปล้องได้นำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินกรณีศึกษาครอบครัวเปราะบางที่ชุมชนเข้าไปอบอุ้มแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของวงจรยาเสพติดโดยทางชุมชนค่ะจะมีการติดตามผู้ผ่านการบำบัดอย่างต่อเนื่องทั้งการเยี่ยมบ้านดูแลครอบครัวประสานหน่วยงานช่วยเหลือด้านอาชีพและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงสนับสนุนเงินประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัดและครอบครัวเพื่อลดโอกาสกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดปัจจุบันค่ะทั่วประเทศมีกองทุนแม่ของแผ่นดินกว่า 80,000 แห่งแต่ว่าที่บ้านถอนหญ้าปล้องนั้นถือเป็นหนึ่งในชุมชนที่มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถต่อยอดการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้นำสื่อมวลชนมาศึกษารูปแบบการดำเนินงานเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นโดยหัวใจสำคัญนะคะก็คือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและการสานต่อการทำงานให้เกิดความยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยก็เดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดประกาศสงครามกวาดล้างยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดมุ่งเน้นในการทั้งการป้องกันปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูเพื่อตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายึดทรัพย์สินและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษาคืนความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายใน90วันเดิมดูที่จังหวัดศรีสะเกษครับนายอนุรัติธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุภชัยสักตรินพานิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษนำกำลัง4ฝ่ายทั้งปกครองทหารตำรวจและความมั่นคงร่วมกันปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าตามแผนยุทธการ90วันพิชิตยาเสพติดณบริเวณศาลากลางจังหวัดด้วยก่อนการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ได้แถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ2คดีคดีแรกจับกุมผู้ต้องหา2คนพร้อมกับยาบ้า 20,000 เม็ดและยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 500,000 บาทส่วนอีกคดีเป็นการบูรณาการกำลังของกองอำเภอกันทรารมจับกุมผู้ต้องหา1คนพร้อมกับยาบ้า 4,126 เม็ดรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 24,126 เม็ดนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกษยังได้นำผู้เสพ58คนเข้าสู่ระบบบำบัดฟื้นฟูและดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ปล่อยแถวขบวนรถชุดปฏิบัติการเพื่อบูรณาการกำลังลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดกลุ่มผู้กระทำผิดซ้ำรวมถึงผู้ที่หลบหนีการบำบัดเน้นย้ำให้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดรวม20อำเภอ193ตำบลกว่า 2,400 หมู่บ้านและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลขณะที่จังหวัดสุโขทัยค่ะนายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามพิฆาตยาเสพติดมุ่งเน้นการทำงานใน3มิติก็คือการป้องกันในสถานศึกษาและชุมชนการปราบปรามด้วยการตั้งจุดตรวจสกัดและตั้งจับชุดปฏิบัติการพิเศษอย่างน้อยคืออำเภอละ1ชุดรวมถึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดและสุดท้ายคือการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดเพื่อสร้างชุมชนที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน
1: ปิดท้ายที่จังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดณลานพระบรมรูปรัชกาลที่5ศาลากลางจังหวัดกระบี่ การปล่อยแถวครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่เป็นการแสดงออกถึงการทำงานในเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามและการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมใน90วันตามนโยบายรัฐบาลโดยผู้ราชการจังหวัดกระบี่เน้นย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ช่วยตัดวงจรสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายสูงสุดในการทำให้จังหวัดกระบี่นั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ
0: ไปดูความคืบหน้าคดีโฟเล็ก

0: นะคะที่นายภาวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการหอบหลักฐานเข้าไปให้ข้อมูลกับทางกรมสอบสวนพิเศษหรือว่า DSI นั่นกว่า3ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะค่ะในประเด็นของเรื่องเงิน28ล้านบาทที่โอนเข้าบัญชีเจ้าตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายภาวุฒิพงศ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ให้ปากคำพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะกรณีเส้นทางการเงินมีการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทเข้าบัญชีเมื่อวันที่18กรกฎาคมปี2567โดยนายภาวุฒิยืนยันบอกว่าเงินทั้งหมดมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการเข้าให้ข้อมูลครั้งแรกนะคะนายภาวุฒิบอกว่ายังมีบางคำถามค่ะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและบริษัทอื่นจึงไม่ได้เตรียมเอกสารมาต้องกลับไปรวบรวมข้อมูลมาชี้แจงกับ DSI เพิ่มเติมส่วนเรื่องที่มาของเงินนายภาวุฒิบอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดีขณะที่พาไปเที่ยวต่างประเทศนายภาวุฒิเองก็บอกว่าเป็นการแลกคะแนนค่ะนอกจากนี้ยังยืนยันบอกว่าตนเนี่ยเป็นเพียงผู้ลงทุนและผู้เทรดไม่ได้ชักชวนใครมาลงทุนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์หรือแชร์ลูกโซ่พร้อมบอกว่าการเดินทางมาในครั้งนี้มาในฐานะพยานไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมกับให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาม
1: ูลค่านะครับของเงินที่เข้ามาในบัญชีผมนะครับซึ่งวันนี้ก็ชี้แจงได้อย่างครบถ้วนนะครับว่าเงินที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากจริงนะเรื่องมาจากการผิดกฎหมายนะครับมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับและที่2ก็คือมีการชี้แจงหลายอย่างนะครับแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการเข้ามาพบครั้งแรกนะครับมันอาจจะมีคำถามอย่างอื่นที่ทางดีเอสไอถามเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เตรียมข้อมูลตรงนั้นมาก็เดี๋ยวจะต้องกลับไปเตรียมข้อมูลแล้วก็กลับมาตอบเพิ่มเติมอีกครั้งนึงนะครับส่วนตัวผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์นะครับแชร์โซ่อันนี้มั่นใจได้เลยไม่เกี่ยวข้องเลย
0: ขณะที่พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงกรณีของนายภาวุฒินะคะบอกว่าณขณะนี้รายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนคดีซึ่ง DSI ยังไม่ได้รายงานว่านายภาวุฒิให้การว่าอย่างไรส่วนจะเรียกใครมาให้ข้อมูลเพิ่มก็มีการทยอยเรียกไปหลายคนแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนกับ DSI กว่า100คนส่วนจะแจ้งข้อหากับใครเมื่อไหร่ก็ต้องรอให้ DSI สรุปข้อมูลว่ามีพยานหลักฐานถึงไหนอย่างไรบ้างค่ะ
2: ในฐานะพยานนะครับในฐานะพยานส่วนรายละเอียดเนี่ยก็คงอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะครับซึ่งตอนนี้ทางDSIก็ยังไม่ได้รายงานความคืบหน้าเข้ามาว่าทางคุณภาวุฒิเนี่ยได้ให้การว่ายังไงครับผมครับก็คงต้องสรุปผมว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องในสำนวนไปแล้วนะฮะตอนนี้ครับผมครับ
3: จะมีใครมาสอบปากคำ
2: เบื้องต้นได้ทยอยเรียกไปหลายคนแล้วนะฮะที่นำเรียนตั้งแต่ต้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่ามีพยานท่านไหนมาบ้างเพียงแต่ทราบผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายว่าประมาณสองสามวันที่แล้วผมสอบถามก็ประมาณสักร้อยคนแล้วผู้เสียหายที่ทยอยเข้ามาครับผม
4: ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวยังคงพบเห็นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะชายแดนด้านตะวันออกซึ่งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวข้ามฝั่งจากกัมพูชาเข้ามาในไทยได้เกือบ20คนโดยที่จังหวัดจันทบุรีนั้นเคสแรกจับในช่วงค่ำของวันที่5กรกฎาคมหน่วยทหารเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีเข้าตรวจสอบแล้วก็คุมตัวชายต้องสงสัยที่หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลำไยพื้นที่บ้านหนองกระทิงตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนพบเป็นชายสัญชาติจีนจำนวน3คนไม่มีเอกสารแสดงตัว2คนส่วนอีกคนมีเอกสารแสดงตัวแต่ว่าหมดอายุจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดให้ว่าเคยทำงานที่คาสิโนที่พนมเปญกัมพูชาและต้องการเดินทางกลับประเทศจีนโดยใช้กระบวนการลักลอบนำพาข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติมีการได้เก็บค่าใช้จ่ายคนละ2,000ดอลลาร์สหรัฐเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกกรณีครับวันนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและตำรวจสภ.บ้านแปลงจับชาวต่างชาติลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านบึงฉนังล่างตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนครับเป็นชาวกัมพูชา4คนและชาวบังคลาเทศ1คนสอบสวนชาวกัมพูชาให้การว่าต้องการเข้ามาหางานทำที่ไทยเนื่องจากอยู่ที่ประเทศตนเองนั้นไม่มีงานทำและขาดรายได้ยอมเสียค่าใช้จ่ายให้ขบวนการนำพาเข้ามาคนละ 5,000 จนถึง 10,000 บาท

0: ส่วนผู้ต้องหาชาวบังคลาเทศนั้นให้การว่าอยู่ที่กัมพูชามาได้1ปีต้องการเดินทางไปตามหาพี่ชายในพื้นที่ปอยเปตแต่ว่าหลงทางก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบแล้วก็ควบคุมตัวในที่สุดนอกจากที่จังหวัดสระแก้วครับกองทหารกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ที่จังหวัดสระแก้วก็ยังจับชาวต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองที่บริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงได้อีกรวม11คนเป็นชาวบังคลาเทศ7คนชาวจีน1คนชาวเวียดนาม2คนและชาวไทย1คนสอบถามเบื้องต้นทราบว่ากลับจากการทำงานร้านอาหารและการทำงานขายของออนไลน์ให้กับนายทุนชาวจีนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งสภ.โคกสูงดำเนินคดีต่อไป
1: มีข่าวเตือนภัยนะคะกรณีที่หลายคนอาจจะชอบรับประทานอาหารแซ่บๆอย่างเช่นส้มตำปูปลาร้าช่วงนี้อาจจะต้องเป็นปลาร้าแบบที่ปรุงสุกหรือว่าต้มแล้วนะคะเพราะว่ามีกรณีตัวอย่างค่ะไปตรวจพบเชื้อพยาธิใบไม้ตับนะในนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมากถึงกว่า 4,000 คนค่ะล่าสุดนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามก็สั่งให้ตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยแหละค่ะที่อาจจะเสี่ยงติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับได้ค่ะจากข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะจากการตรวจคัดกรองนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2,569 จำนวน 12,733 คนก็ไปพบเชื้อค่ะพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนคิดเป็น 33% ขณะที่การตรวจคัดกรองนักศึกษาน้องใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจำนวน 1,922 คนก็พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ380คนหรือว่าคิดเป็น 19% นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้นายจุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านส้มตำแล้วก็ร้านอาหารที่ใช้ปลาร้ารวมทั้งเร่งออกมาตรการจัดการแก้ไขปัญหาหลังจากที่พบเด็กรุ่นใหม่ค่ะมีพฤติกรรมชอบกินส้มตำปลาร้าแล้วก็อาจจะเป็นปลาร้าที่ไม่ผ่านการตรวจของอย.หรือว่าอาจปนเปื้อนจากปลาร้าดิบที่มีไข่พยาธิทำให้ไข่พยาธินั่นแหละค่ะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับนั่นเองค่ะ
0: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งรับรายงานเรื่องนี้แล้วก็ชี้แจงว่าการตรวจหาเชื้อพยาธิใบไม้ตับดังกล่าวเป็นการตรวจจากยูรีนหรือว่าปัสสาวะซึ่งมีความไวกว่าการหาไข่พยาธิในอุจจาระซึ่งเป็นการตรวจแบบดั้งเดิมเนื่องจากปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงต้องตรวจให้กว้างขึ้นอย่างไรก็ตามต้องตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระอีกทีเพื่อยืนยันว่ามีเชื้อพยาธิใบไม้ตับจริงทั้งนี้ได้กำชับไปยังสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ตรวจสอบร้านค้าและร้านอาหารรอบๆมหาวิทยาลัยพร้อมรณรงค์ให้รับประทานอาหารสุกงดของดิบและซื้ออาหารจากแหล่งที่มั่นใจได้
2: วิธีการตรวจลักษณะนี้จะคล้ายกับเป็นวิธีการตรวจATK แบบที่เราคุ้นๆกันก็คือเอายูรีนนะครับมาตรวจนะครับก็จะมีความเซนซิทีฟมีความไวกว่าวิธีตรวจไข่พยาธิจากอุจจาระนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นใช้คำว่าเป็นประเทศหรือเป็นเมืองที่เรามีมะเร็งท่อน้ำดีใช่ไหมมีมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ยมีแนวโน้มไม่ได้ลดลงมากนักแบบที่เราคาดการเราก็เลยอยากจะตรวจให้ในวงกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อใช้วิธีตรวจในลักษณะนี้นะครับก็ยังต้องคอนเฟิร์มด้วยวิธีการตรวจอุจจาระแล้วก็ดูไข่พยาธิอีกครั้งหนึ่งถึงจะมั่นใจได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในร่างกายเนี่ยมีพยาธิใบไม้ตับอยู่จริง
1: ขณะที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามชี้แจงบอกว่าปีนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยได้เพิ่มการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในรายงานตรวจสุขภาพนิสิตใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาผู้อาจมีความเสี่ยงแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันและรักษาซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองในเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงไม่ใช่การวินิจฉัยโรคนะคะผู้ที่มีผลคัดกรองเข้าเกณฑ์ที่เสี่ยงจำเป็นต้องรับการตรวจเพิ่มเติมจากหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อยืนยันผลและพิจารณาแนวทางการรักษาตามมาตร รฐานทางการแพทย์ภายหลังการตรวจคัดกรองค่ะทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างประสานความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการตรวจยืนยันการรักษาและการติดตามผลการแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับขยายผลตรวจคัดกรองและก็ส่งเสริมสุขภาพไปยังนิสิตและบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคลดปัจจัยเสี่ยงและสร้างพฤติกรรมสุขภาพ

0: อง
1: แม็กเอาดินสอสีหนูไปค่ะ
2: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
0: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
2: นรกเหรอ
0: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
2: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
1: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
0: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
1: คืออะไรล่ะคะคุณปู
0: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
2: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
1: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
2: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
1: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
2: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ

0: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
1: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
2: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
3: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้แก่นแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะ

0: คุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมกด้วยเมกด้วย
2: โอ้เด็กๆไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
3: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่ไหม
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ติฏฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะเด็กๆยังจําได้หรือไม่คะชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้เรียนเรื่องการวางแผนการใช้จ่ายไปแล้วจําได้ไหมเอ่ยจําได้ไหมคะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมคะใช้ได้อย่างไรคะใช้ได้อย่างไรคะเวลาเราจะซื้อของหรือต้องการใช้จ่ายเงินที่คุณพ่อให้มาเงินที่คุณแม่ให้มาเด็กๆจะต้องมีการวางแผนการซื้อของการใช้จ่ายเงินใช่ไหมคะว่าเราจะซื้ออะไรสินค้าไหนจำเป็นสินค้าไหนที่ไม่จำเป็นเด็กๆต้องเลือกซื้อให้ดีนะคะเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์และคุ้มค่าถูกต้องไหมเอ่ยแล้วนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้ววันนี้นะคะเราจะมาฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินจะทำอย่างไรได้บ้างจะต้องฝึกอย่างไรจะต้องฝึกปฏิบัติอย่างไรนะคะก่อนจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกการวางแผนทางการเงินในชีวิตประ

0: จำวันได้ค่ะเด็กๆจะบอกได้ไหมคะบอกได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะถ้านักเรียนมีเงินออมนักเรียนจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดทำอย่างไรดีคะอะไรนะคะเก็บเงินเอาไว้ใช่ไหมคะอย่างไรอีกซื้อของที่คุ้มค่าที่มีประโยชน์ซื้อของฟุ่มเฟือยได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะถ้านักเรียนมีเงินออมนักเรียนจะวางแผนการใช้จ่ายอย่างไรให้คุ้มค่ามากที่สุดก็ต้องใช้ซื้อสิ่งของที่จำเป็นอะไรบ้างที่จำเป็นอะไรบ้างที่เราต้องการมีอะไรบ้างคะที่จำเป็น
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ไม้บรรทัดยางรบก็คืออุปกรณ์การเรียนนั่นเองใช่ไหมคะแล้วอาหารล่ะคะจำเป็นไหม
1: จำเป็น
0: น้ำดื่มจำเป็นไหมคะเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: ถูกต้องแล้วค่ะทั้งหมดที่นักเรียนพูดมาก็คือสินค้าที่จำเป็นนั่นเองนักเรียนต้องเลือกซื้อของที่จำเป็นที่มีประโยชน์นะคะต่อไปค่ะนักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนจากใครบ้าง
1: ค
0: ุ
1: ณพ
0: ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณน้า
1: ค
0: ุ
1: ณป
0: ้
1: า
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คุณปู่คุณย่าจากพี่สาวใช่ไหมคะเด็กๆก็จะได้รับเงินมาโรงเรียนส่วนใหญ่จะได้มาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณปู่คุณย่านั่นเองค่ะนอกจากได้รับเงินจากคนที่บ้านแล้วนักเรียนเคยได้รับเงินจากการทำสิ่งใดบ้าง
1: ขายของ
0: ขายของ
1: ร้องเพลง
0: เอาไปร้องเพลงมา
1: เป็นหม
0: อช่วยคุณยายขายขนมได้ไหมคะ
1: ได้
0: ช่วยคุณยายขายขนมเดี๋ยวคุณยายก็จะให้เงินเรามาซื้อขนม
1: ช่วยแม
0: ่
1: ขายข้าว
0: ช่วยแม่ขายอาหาร
1: ช่วยแม่ทำอาหารช่วยแม่เก็บช่วยแม่ทำงาน
0: มีอีกคะ
1: ช่วยแม่ทำงานช่วยแม่ขายผลไม
0: ้ช่วยแม่ขายผลไม้ใช่ไหมคะพอแล้วค่ะนอกจากจะได้รับเงินจากคนที่บ้านแล้วนะคะเด็กๆอาจจะได้รับเงินทุนการศึกษาจากโรงเรียนเคยได้รับไหมคะเด็กๆหลายคนเลยเคยได้รับเงินทุนการศึกษาจากโรงเรียนหรือได้รับเงินจากญาติพี่น้องนั่นเองค่ะพ่อแม่ของนักเรียนได้เงินมาอย่างไรพ่อแม่ของนักเรียนได้เงินมาอย่างไรถูกต้องค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะเอาเงินเหล่านี้มาให้กับเด็กๆ เพื่อเอามาซื้อขนมซื้อเสื้อผ้าและใช้จ่ายในครอบครัวโดยเงินนั้นนะคะก็มาจากเงินเดือนนะคะหรือจากการขายของของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะนักเรียนนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายอะไรบ้างเพราะอะไรใช้จ่ายอะไรบ้างคะ
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อดินสอไอศกรีมไม้บรรทัดยางลบ
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อซื้อสมุดอะไรอีกคะอีกมีอีกไหมคะปากกานะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะเด็กๆนั้นจะนำเงินเนี่ยไปเป็นค่าอาหารไปซื้ออาหารทานในตอนเช้าซื้อขนมนะคะค่าเสื้อผ้าค่ายารักษาโรคเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นอาหารจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นนะคะขนมจำเป็นไหมคะ
1: ไม่จำเป็น
0: ขนมจำเป็นไหมคะ
1: ไม่จำเป็น
0: ถ้าจะทานขนมต้องเลือกขนมที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเสื้อผ้าจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็
1: น
0: จำเป็นยารักษาโรคจำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นนั่นเองค่ะและต่อไปคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันซึ่งเป็นกิจกรรมฝ ึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันวางแผนทางการเงินอยากรู้หรือยังว่าทำอย่างไรปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มโดยสมมุติว่าในกลุ่มนั้นเป็นครอบครัวของเราเองนะ2แบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแบ่งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกเมื่อเราได้กลุ่มแล้วให้เด็กๆแบ่งหน้าที่ว่าใครจะรับบทบาทเป็นคุณพ่อใครจะรับบทบาทเป็นคุณแม่ใครจะเป็นลูกสาวใครจะเป็นลูกชาย3ฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินค่ะ4คุณครูจะกำหนดเงินให้นักเรียนครอบครัวละ200บาทเยอะไหมคะเยอะไหมคะ200บาทนะคะ5เลือกซื้อสินค้าที่ต้องการเด็กๆอยากได้สินค้าอะไรให้เด็กๆช่วยกันเลือกซื้อโดยการปรึกษากันกับครอบครัวของนักเรียนปรึกษากับคุณพ่อปรึกษากับคุณแม่หรือปรึกษากับลูกๆว่าต้องการซื้ออะไร6พร้อมออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนคุณครูมีตัวอย่างให้นะคะสมมุติว่ามีเงิน200บาทดูนะคะว่าซื้ออะไรบ้างคุณครูก็จะซื้อน้ำดื่มเท่าไหร่คะ10บาทนะคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นมากๆเลยนะคะคุณครูก็จะซื้อผลไม้กี่บาทคะ
1: 20บาท
0: 20บาทผลไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นนะคะยังไม่พอคุณครูจะซื้อแชมพูจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: มีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: ราคาเท่าไหร่
1: 50บาท
0: ราคาเท่าไหร่40บาทค่ะอีกหนึ่งอย่างคุณครูอยากได้เสื้อผ้าคุณครูก็จะซื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่คะ
1: 70
0: บาทเท่าไหร
1: ่
0: คะ70บาทเสื้อผ้ามีประโยชน์ไหมคะ
1: มี
0: จำเป็นไหมคะ
1: จำเป
0: ็นนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเลือกซื้อสินค้าแค่4อย่างเท่านั้นนักเรียนลองบวกสิคะว่าเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่คะเมื่อนักเรียนบวกได้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะนำเงินจำนวน200มาลบกับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก็จะเหลือเงิน60บาทแสดงว่าคุณครูนั้นซื้อของไปทั้งหมดเท่าไหร่140บาทตอนนี้เหลือเงิน60บาทเงิน60บาทนี้จะเอาไปทำอะไรดีไปหยอดกระปุกออมสินเอาไปเก็บออมนำไปฝากธนาคารได้ไหมคะนำไปฝากธนาคารได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรายการสินค้ากันนักเรียนอาจจะคิดไม่ออกว่าจะซื้ออะไรวันนี้คุณครูมีรายการสินค้ามาให้มาดูค่ะสินค้าแรกคือ
1: น้ำด
0: ื่มราคาเท่าไหร่คะ10บาทต่อไปของเล่นราคาเท่าไหร่คะ50บาทต่อไปค่ะสินค้าที่3นมราคาเท่าไหร่คะ15บาทผลไม้ราคาเท่าไหร่20
1: บาท
0: ดินสอ
1: 10บาท
0: ราคา10บาทอาหาร
1: 100บาท
0: ราคา100บาทสบู
1: ่
0: ราคา40บาทยาสีฟันราคา30บาทยังไม่พอค่ะต่อไปเป็นอะไรเอ่ยผงซักฟอกเท่าไหร่คะ60บาทแชมพูเท่าไหร่คะ40บาทขนม20บาทไอศกรีม10บาทไม้บรรทัด10บาทสมุด30บาทยางลบ 10บาทเสื้อผ้า
2: 70บาท
0: 70บาทนี่คือรายการ

สินค้าทั้งหมดนะคะที่นักเรียนจะได้รับในวันนี้ให้นักเรียนไปเลือกซื้อนะคะสิ่งของที่ต้องการซื้ออะไรก็ได้นะคะคุณวันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเด็กๆหันมาทาง

0: ภาพสินค้าที่จะซื้อเขียนรายการสินค้าและเขียนจำนวนเงินนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะและบายสีให้สวยงามก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างนะคะของงานที่เสร็จแล้วนะคะวาดภาพให้เรียบร้อยสมมติว่าคุณครูอยากซื้อไอศกรีมคุณครูก็จะวาดภาพไอศกรีมราคา10บาทซื้อสมุดราคา30บาทซื้อเสื้อผ้าราคา70บาทซื้อขนมราคา20บาทและให้นักเรียนเนี่ยนำเงินมาบวกกันนะคะได้จำนวนเท่าไหร่และเหลือเงินกี่บาททำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้อ่ะตอนนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนปรึกษาตกลงกันว่าในครอบครัวของนักเรียนจะรับบทบาทเป็นใครกันบ้างพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มปรึกษากันได้เลยค่ะตกลงเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆยกมือได้เลยนะคะเหลือกลุ่มไหนคะเหลือกลุ่มที่5กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเอามือลงค่ะกลุ่มที่1เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อย
0: ตกลงได้แล้วใช่มั้ยคะกลุ่มที่2เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่4เรียบร้อยหรือยังคะและกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะหันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะทุกกลุ่มเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้คุณครูจะแจกหมวกให้กับนักเรียนนะคะเป็นหมวกบทบาทนั่นเองนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปสวมหมวกบทบาทกันเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้รับหมวกบทบาทแล้วใช่ไหมคะไหนใครได้รับบทบาทเป็นคุณพ่อคะยกมือเอามือลงค่ะใครได้รับบทบาทเป็นคุณแม่ยกมือเอามือลงใครได้รับบทบาทเป็นลูกชายยกมือเอามือลงใครได้รับบทบาทเป็นลูกสาวยกมือเอามือลงค่ะตอนนี้เด็กๆนั้นเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแต่ละครอบครัวจะมีพ่อ1คนมีแม่1คนนะคะแล้วก็มีลูกๆเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องช่วยกันวางแผนการใช้จ่ายเงินในจำนวนกี่บาท200บาทซื้อของได้กี่อย่าง
1: 4อย
0: ่างนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วนะคะขอตัวแทนคุณพ่อนะคะมารับของจากคุณครูได้เลยค่ะกลุ่ม1คนนะคะกลุ่มละ1คนกลุ่มนี้เท่าไหร่คะ
1: 1
0: กลุ่มที่1ค่ะนี่อะไรคะนี่ค่ะเอาไปคุณเรียกอะไรคะคะคุณเรียกอะไรคะอันนี้ไม่ได้ค่ะกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มที่5เด็กๆฟังค่ะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งหันหน้ามาหาคุณครูค่ะตอนนี้เด็กๆนั้นได้อุปกรณ์ไปหมดแล้วเด็กๆได้อะไรบ้างคะ1ได้กระดาษไปแล้วใช่ไหมคะ2ได้รายการสินค้าไปแล้วได้ทุกอย่างครบแล้วใช่ไหมคะตอนนี้

0: เวลานักเรียนเขียนรายการสินค้าเด็กๆห้ามระบายสีทับตัวหนังสือห้ามระบายสีทับตัวหนังสือเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: กลุ่มไหนเข้าใจแล้วครอบครัวไหนเข้าใจแล้วยกมือเอามือลงสำหรับนักเรียนนะคะโรงเรียนปลายทางนะคะเด็กๆสามารถทำลงในสมุดเรียนของตนเองได้เลยหรือคุณครูนะคะรบกวนหากระดาษให้เด็กๆได้ฝึกปฏิบัติกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆ เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเรียบร้อยทุกกลุ่มแล้วเลือกซื้อสินค้าได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังว่าเด็กๆนั้นซื้อสินค้าอะไรไปบ้างแล้วเหลือเงินกี่บาทพร้อมไหมคะจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มไหนดีขอเป็นกลุ่มที่4กันแล้วกันออกมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยออกมาทั้งกลุ่มเลยค่ะ

0: ือไมค์มาด้วยไปถือไมค์มาด้วยค่ะไปถือไมค์มาด้วยค่ะถือมาทางนี้หนึ่งคนสวัสดีค่ะเด็กๆฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาปุ่งสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค่ะ
0: ค่ะเป็นครอบครัวที่4นะคะเลือกซื้ออะไรไปบ้างคะ
1: นมค่ะ
0: ซื้อนมไปเท่าไหร่คะซื้อนมไปเท่าไหร่คะซื้อนมไป15บาทนะคะราคา15บาทซื้ออะไรอีกคะ
1: ยางลบ
0: ซื้อยางลบไป10บาทซื้ออะไรอีกคะ
1: แตงโมค
0: ่
1: ะ
0: แตงโมหรือผลไม้นั่นเองซื้อผลไม้ไป20บาทและซื้ออะไรอีกคะ
1: กับข้าวค่ะ
0: ซื้ออาหารไป100บาทตอนนี้ครอบครัวที่4นะคะเหลือเงิน55บาทนั่นเองค่ะดูสิคะยางลบเป็นสินค้าที่จำเป็นไหมคะจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: มีประโยชน์ไหมคะ
1: มีประโยชน์ค่ะ
0: แล้วนมล่ะคะจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็นค่ะ
0: จำเป็นอาหารจำเป็นไหมคะ
1: จำเป็นค่ะ
0: ผลไม้จำเป็นไหมคะ
1: จำเป็น
0: จำเป็นนะคะทุกอย่างที่ครอบครัวที่4เลือกซื้อเป็นสินค้าที่จำเป็นและมีประโยชน์ทั้งหมดเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก็ได้รู้แล้วว่าสินค้าชิ้นไหนจำเป็นสินค้าชิ้นไหนไม่จำเป็นนะคะต่อไปค่ะเราจะมาดูวิธีการวางแผนการใช้จ่ายเด็กๆดูนะว่าเด็กๆนั้นวางแผนถูกต้องหรือไม่ 1. ใช้วิธีแบ่งเงินรายได้เป็นสัดส่วนเมื่อเรามีรายได้ที่ได้มาต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันเด็กๆได้รายได้ไปเท่าไหร่200บาทนักเรียนต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนแบ่งอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลย 1.1 แบ่งเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตก็คือเงินออมนั่นเองแบ่งเงิน200บาทไว้2ส่วนเป็นเงินออม1ส่วน 1.2เก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการซื้ออุปกรณ์การเรียนขนมอาหารหรือใช้บริการในการตัดผมนะคะ 2. ใช้จ่ายเงินซื้อของในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงความคุ้มค่านะคะเพราะว่าอะไรเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะยังหาเงินเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของเงินด้วยเวลาจะซื้อของต้องคิดก่อนว่าราคาแพงหรือไม่มีประโยชน์หรือไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปหรือไม่นะคะและขั้นปฏิบัติวันนี้แล้ววันนี้นะคะคุณครูจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทำค่ะเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เด็กๆจะได้ทำใบงานที่5เรื่องการวางแผนทางการเงินค่ะเราไปดูกันเลยว่าจะทำอย่างไรนะคะคำชี้แจงนักเรียนนักเรียนทำใบงานที่5เรื่องการวางแผนทางการเงินให้นักเรียนวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเองหากนักเรียนได้รับเงิน100บาทนักเรียนจะวางแผนใช้จ่ายเงินอย่างไรและจะเหลือเงินเท่าไหร่คำชี้แจงครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานที่ให้กับเด็กๆด้วยค่ะอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนเพื่อสอบถามความเข้าใจและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่18เปิดไปหน้าที่18นะคะ

ค่ะเจอแล้วใช่ไหมคะค่ะเจอแล้วเดี๋ยวเราจะวางแผนทางการเงินกันมีเงิน100บาทนักเรียนจะซื้ออะไรบ้างแล้วเหลือเงินเท่าไหร่ตอนนี้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไหนใครยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวนำกลับไปทำเป็นการบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันก่อนวันนี้คุณครูมีแนวคำตอบให้นะคะตั้งใจดูนะคะถ้านักเรียนมีเงิน100บาทฟังคุณครูก่อนนะคะถ้านักเรียนมีเงิน100บาทนักเรียนจะซื้ออะไรบ้างนะคะให้วางแผนการใช้เงินนะคะคุณครูก็จะเลือกซื้ออาหารเลือกซื้ออาหาร20บาทเลือกซื้อขนม10บาทเลือกซื้อของเล่น20บาทเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน30บาทรวมเป็นทั้งหมดเท่าไหร่คุณครูใช้จ่ายเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่คะ
1: 10บาท
0: 10บาท20เป็น30
1: 10บาท30
0: บวกอีก30เป็นเท่าไหร่บวก20เป็นเท่าไหร่แล้วเหลือเงินเท่าไหร่นะคะเหลือ20บาทแสดงว่าคุณครูใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะ80บาทนั่นเองค่ะนี่เป็นแนวคำตอบนะคะต่อไปเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเรื่องอะไรคะฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินเด็กๆ ก็ได้ฝึกไปแล้วให้เด็กๆนั้นวางแผนทางการเงินจำนวนเท่าไหร่200บาทนักเรียนก็มีการซื้อสินค้าที่จำเป็นซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นและเหลือเงินเก็บเท่าไหร่นั่นคือการวางแผนทางการเงินของเด็กๆนะคะเราควรมีการฝึกการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บออมและสามารถนำไปใช้ในยามจำเป็นได้ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนในเรื่องความหมายและวิธีการออมเงินค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่6เรื่องวางแผนการออมเงินนะคะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆนำบทเรียนในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: นักเรียนกลับไปฝึกปฏิบัติการวางแผนทางการเงินได้ไหมคะ
1: ได้
0: สามารถฝึกได้ทุกวันไหมคะ
1: ได
0: ้ค่ะใช่แล้วเด็กๆสามารถฝึกวางแผนการใช้เงินได้ทุกวันเลยนะคะเด็กๆได้เงินเท่าไหร่เด็กๆก็วางแผนว่าจะซื้ออะไรบ้างและต้องเหลือเงินเก็บเท่าไหร่เด็กๆสามารถทำได้นะคะและเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถทำได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยวันนี้เด็กๆมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่เอ่ยโอ้เก่งมากๆเลยอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ในวันนี้ด้วยนะคะถ้าหากเด็กๆไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะคะวันนี้คุณครูหนูขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ทั้งหมดคำถามครบ

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอันนี้คือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะฮะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6

10นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันยังคงทำไมครับยังคงใช้ความรู้เดิมจากครั้งก่อนๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำไมครับบอกตำแหน่งแล้วก็ทำไมครับในเรื่องของการใช้อันดับที่เข้ามาใช้ช่วยในการอธิบายหรือทำไมครับแสดงตำแหน่งนั่นเองเพื่อให้เราทำไมครับมีความเข้าใจที่ตรงกันนั่นเองว่าสิ่งของเหล่านี้หรือทำไมครับตำแหน่งของใครอยู่ตรงไหนด้านหน้าด้านหลังด้านข้างตรงกลางหรือทำไมครับชั้นบนชั้นล่างชั้นกลางชั้นทำไมครับชั้นบนด้านซ้ายชั้นบนด้านขวาหลากหลายเลยที่เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับนำความรู้เหล่านี้แหละครับมาใช้กันเอาละครับเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ่านชื่อเรื่องตามคุณครูแม็กนะครับการแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต่างๆ
0: การแสดงสิ่งต่างๆ
1: การแสดงสิ่งต
0: ่
1: างๆ
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน่ง
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: และอันดับที
1: ่
0: และอันดับที
1: ่
0: เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้เราก็ทำไมครับเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่ซึ่งเรียนรู้วันนี้ทำไมครับเด็กๆต้องได้ความรู้อะไรนะครับก็ต้องเด็กๆต้องทำไมครับแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็อันดับที่ที่กำหนดนั่นเองนะครับเอาละครับคิดว่ายากไหมเอ่ยคิดว่ายากไหมครับนาวาคิดว่ายากไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือข้อตกลงในการเรียนของเรามีอะไรบ้างนะมีอะไรนะสองหูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้เอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเดี๋ยวแม็กนับให้นะครับขอเสียงดังฟังชัดเลยนะ1 2 3 2ตา2หูฟังสมองคิดมี
1: สติ
0: กลับบ้านเรียนรู
1: ้
0: เอาเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีความจำที่เป็นเลิศเลยนะครับจดจำกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ

0: ครับเอาละครับคราวนี้คุณแม็กก็ต้องทำไมครับทบทวนด้วยแล้วก็ทำไมครับสอนเพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับในเรื่องของการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและอันดับที่เริ่มดูกันเลยครับมีภาพมาให้มองภาพปุ๊บเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรดูก่อนดูก่อนมีเก้าอี้มีกระดานด้วยมีนาฬิกาด้วยชั้นวางหนังสือแจกันดอกไม้ดูบรรยากาศมีโต๊ะมีเก้าอี้มีกระดานคิดว่าภาพนี้บรรยากาศแบบนี้เกี่ยวกับอะไรโรงเรียนแคบกว่านั้นนิดนึงอยู่ในโรงเรียนนี่แหละ
1: ห้อง
0: อะไรนะนะครับภาพนี้ก็จะเกี่ยวกับในเรื่องของห้องเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเป็นห้องเรียนมีกระดานมีกระดานมีโต๊ะมีเก้าอี้มีชั้นวางอาจจะทำไมครับวางอุปกรณ์การเรียนวางหนังสือวางสมุดได้ไหมวางสมุดก็ได้มีอะไรอีกมีอะไรอีกนาฬิกาไว้บอกเวลาใช่ไหมครับนั้นแต่ละคาบเรียนเราก็มีการหมุนเวียนอาจจะต้องดูระยะเวลาดูนาฬิกาเนาะนะครับมีโต๊ะเรียนมีเก้าอี้ให้เด็กๆได้นั่งเรียนกันดังนั้นภาพนี้นะครับเป็นภาพห้องเรียนซึ่งห้องเรียนปลายทางบางห้องเรียนนะครับอาจจะมีลักษณะแบบนี้เลยอาจจะมี9คนเห็นไหมครับนั่งได้9คนเลยเนาะมีกี่แถวนะ
1: 3แถว
0: มีกี่แถวนะโอ้ยอันนี้ดูจากภาพนะมี3แถวใช่ไหมครับนั้นแต่ละแถวมีเก้าอี้กี่ตัวละครับแต่ละแถวแต่ละแถวก็มีเก้าอี้3ตัวโอ้ยไม่ยากอันนี้พิจารณาจากภาพนะครับอ้าวไปแล้วคำถามแรกเด็กๆตอบได้แล้วภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับห้องอะไรนะห้องเรียนไปดูคำถามต่อไปโอ้โหเมื่อสักครู่พิจารณาไปแล้วเขาถามว่ามีที่นั่งกี่แถว
1: สามแถว
0: อะไรบ้าง
1: แถว A
0: แถว B เด็กๆตอบมาแล้วมี3แถวได้แก่แถวอะไรครับแถว Aแถว A นะแถว A แถวอะไรอีกอ่ะแถว B และแถว
1: C
0: และแถว C มีแถว A แถว B แถว C มีทั้งหมด3แถวนะครับไม่ยากเลยเอาละครับคราวนี้ครูแม็กจะกำหนดแล้วจะให้ช่วยดูหน่อยว่าตำแหน่งของโต๊ะเรียนกับเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงไหนของห้องเรียนที่คุณครูแม็กกำหนดนะครับอ้าวลองมาดูตัวอย่างที่นั่งแถว A ข้างไหนครับ
1: ซ
0: ้ายซออายอซ้ายไม่โทร
1: ซ้าย
0: ที่นั่งแถว A ข้างซ้ายก่อนอื่นต้องดูแลที่นั่งแถว A อันนี้แถว A หรือเปล่านะเอาละครับแถว A มี3ตัว A ข้างซ้ายข้างไหนนะข้างซ้าย
1: ข้างที่มีกระเป๋า
0: บางคนมิณาบอกว่าข้างที่มีกระเป๋าเสื้ออยู่ใช่ไหมครับข้างซ้ายดังนั้นตำแหน่งตรงไหนครับตัวนี้หรือตัวนี้นะข้างซ้ายตัวไหนเอ่ยตัวนี
1: ้ใช่
0: มั้ยครับเอาละครับถูกต้องนะนั้นเดี๋ยวจะให้เนี่ยตัวแทนออกมาชี้ตำแหน่งเดี๋ยวคุณแม็กจะกำหนดว่าให้ชี้หน่อยว่าที่นั่งแถว A ข้างซ้ายอยู่ตรงไหนพอช่วยได้ไหมครับได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมครับเอาละครับทั้งต้นทางปลายทางเดี๋ยวเรามาพิจารณาร่วมกันนะครับเอาละครับไปดูต่อที่นั่งแถว A ข้างขวาเอาอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่1เอาใครดีนะเอาออบิทครับเชิญน้องออบิทปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาไม้ชี้ที่นั่งทวนอีกครั้งหนึ่งที่นั่งแถวอะไรนะแถว A ข้างขวาตัวไหนเอ่ยที่นั่งแถว A ข้างขวาชี้ไว้ก่อนถูกไหมครับที่นั่งแถว A ข้างขวา ้าวถูกต้องอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากยากไหมครับแบบนี
1: ้
0: ไม่ยากใช้ความรู้เดิมบอกทำไมครับตำแหน่งข้างซ้ายข้างขวาแล้วบอกระบุลึกลงไปอีกแถว A อ๋อแถว A ข้างขวานะครับก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เอาละครับไปต่อไปต่อที่นั่งแถว B ข้างซ้ายอ้าวเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่2ข้างในหาแล้วก็ทำไมครับเงียบไว้ก่อนเงียบไว้ก่อนเอาน้องมงคลอ้าวเชิญเลยครับน้องมงคลปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเป็นตัวแทนกลุ่มที่2เอแถวอะไรนะครับเพื่อนๆทวนอีกครั้งนึงแถว B ข้างอะไรนะซออายอซายไม่โทแถว B ข้างซ้ายอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้มงคลหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยนะครับอ้าวดังนั้นนะครับลองมาดูแถว B ข้างซ้ายถูกต้องที่ตำแหน่งทำไมครับน้องมงคลชี้เลยถูกต้องไม่ยากไม่ยากนะครับเอาละไปต่อไปต่อลุ้นนะที่นั่งยังคงเป็นแถวอะไรครับ
1: B
0: แต่เป็นข้างอะไรนะ
1: ข
0: ้างขวาอ้าวเดี๋ยวกลุ่มที่3เอาใครดีใครดีนะน้องหันษาอ้าวเชิญน้องหันษาเลยนะครับแถว B ข้างขวาอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมถูกต้องนะครับแถว B ข้างขวาอ้าวปรบมือให้หันษาหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นไหมครับชี้ตำแหน่งถูกต้องเลยเห็นไหมครับแถว B ข้างขวาไปต่อไปต่อแถว C บ้างแต่เป็นข้างอะไรนะขอกลุ่มที่4อ้าวเดี๋ยวเชิญน้องแมนยูครับอ้าวแมนยูช่วยคุณแม็กหน่อยที่นั่งแถว C ข้างซ้ายอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจให้น้องแมนยูหน่อยนะครับแมนยูช่วยคุณแม็กหน่อยครับแถว C ข้างอะไรนะข้างซ้ายอยู่ตรงไหนนะข้างซ้ายถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเพื่อนชี้ถูกไหมถูกต้องอ้าวปรบมือให้แมนยูหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอ้ไม่ยากเลยแสดงว่าครั้งก่อนๆทำไมครับโอ้เด็กๆตั้งใจเรียนเห็นไหมครับกลับบ้านไปทำไมแน่นอนเลยแบบเนี้ยทบทวนเห็นไหมครับก็จะบอกได้ทันทีเลยโอ้แถว C ข้างซ้ายเห็นไหมครับชี้ตำแหน่งแบบแม่นยำเลยนะครับอ้าวไปต่อที่กลุ่มที่5บ้างลองดูซิตัวแทนกลุ่มที่5อ้าวน้องเมอร์รี่ครับอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเป็นกำลังใจให้น้องเมอร์รี่หน่อยอ้าวเมอร์รี่ชี้ตำแหน่งที่นั่งแถวอะไรนะแถว C ข้างไหนนะ
1: ขวา
0: อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ่ยข้างขวาข้างขวาถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมถูกต้องนะอ้าวปรบมือให้เมอร์รี่หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวดังนั้นเห็นไหมเด็กๆชี้ตำแหน่งบอกได้ทำไมครับถูกต้องเลยยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยเอาละครับนี้ช่วยกันช่วยกันที่นั่งแถว
1: A
0: คำนี้อ่านว่า
1: อ
0: ่านว่าตรงกลางแถว A ตรงกลางอันนี้
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ใช่ไหมครับเอาละครับถูกต้องอ้าวปรบมือให้ตัวเองเยี่ยมอ้าวช่วยคุณแม็กพร้อมกันเลยนะขอเสียงดังฟังชัดนะครับไปต่อที่นั่งแถว B ตรงกลางหาแถวก่อนอันนี้แถว A แถว
1: B.
0: อ๋อต้องอยู่แถว B อยู่ตรงไหนนะ
1: ตรงกลาง
0: ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้
1: ไม่ใช่
0: ตรงนี้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับเอาละครับที่นั่งแถว B ตรงกลางเห็นไหมครับโอ้โหไม่ยากเลยบอกตำแหน่งปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บทันทีเลยนะครับต่อไปที่นั่งแถวA C ตรงกลางตรงนี้
1: ใช่
0: ตรงนี้
1: ใช
0: ่ใช่ไหมครับเยี่ยมมากนะครับอันนี้คือที่นั่งแถว C ทำไมครับตรงกลางเลยเนาะตรงกลางไม่ยากนั้นเด็กๆบอกได้นะครับคราวนี้ห้องเรียนเหมือนเดิมแต่ทำไมครับเพิ่มเติมและยังมีกี่แถวเนี่ย
1: 3แถว
0: 3แถวเหมือนเดิมมีแถวอะไรบ้างนะ A

0: B และ
1: C
0: แต่เพิ่มอะไรเข้ามา
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: เพิ่มที่นั่งเข้ามาเป็นแถวละกี่ตัวครับ
1: 4
0: แถวละกี่ตัว
1: 4
0: แถวละ4ตัวเดี๋ยวคราวนี้วนใหม่อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะไม่ซ้ำคนนะเดี๋ยวคราวนี้วนถอยหลังบ้าง

0: เออัวตัวทออีทีไม่เอกที่เท่าไหร่นะแถว A ตัวที่1อ้าวขอเชิญกลุ่มที่5นะครับน้องปั้นดินครับอ้าวเชิญเลยครับน้องปั้นดินเอแถว A ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะครับอ้าวชี้นิดนึงถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยปั้นดินชี้ถูกไหมครับ
1: ถ
0: ูกไหมนะถูกต้องอ้าวปรบมือให้ปั้นดินหน่อยเยี่ยมนะครับดังนั้นแถว A ตัวที่เท่าไหร่นะครับตัวที่1เอาละได้ผู้ช่วยออกมาช่วยแล้วนะครับตัวที่1หาตำแหน่งเด็กปลายทางทันนะครับนะหาแถว A ก่อนอื่นนะถ้าใครที่ทำไมครับยังไม่คล่องเด็กๆต้องค่อยๆดูคำสั่งเขาให้หาที่นั่งแถวอะไรครับแถว A ดูแถวก่อนมีแถว A แถว B แล้วก็แถว C หาแถวก่อนอ๋อแถว A แถว A ตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่1ก็ไล่ลำดับเลยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ถ้าได้แถวแล้วก็หาตำแหน่งของตัวก็ไม่ยากเลยนะครับเผื่อใครที่ทำไมครับอาจจะยังหาไม่ทันเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูไปพร้อมกันเนาะเอาไปต่อที่นั่งแถวอะไรนะ
1: แถว A ที่2
0: ตัวที่2อ้าวขอเชิญกลุ่มที่4อ้าวน้องเนยครับเชิญเลยครับช่วยคุณแม็กหน่อยเอ๊ที่นั่งแถว A ตัวที่อะไรนะตัวที
1: ่
0: อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอ๊แถวอะไรนะแถว A ตัวที
1: ่
0: ถูกไหมครับเนยชี้ถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับเอาละครับถูกต้องเอ้าปรบมือให้เนยหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นไหมครับหาแถวก่อนนะต้องดูดีๆนะแถวหาแถวปุ๊บแล้วก็มาดูตัวที่เท่าไหร่ล่ะตัวที่2ก็อยู่ตรงนี้เองนะครับไม่ยากเลยอ้าวไปต่อกลุ่มที่3เตรียมตัวเลยนะครับเอายังคงเป็นแถวอะไรอยู่ครับแถว A ตัวที่เท่าไหร่นะตัวที่3เอาละครับขอเชิญน้องนาวาครับเอาละครับแถว A ตัวที่อะไรนะอยู่ตรงไหนนะแถว A ตัวที่3ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกไหมอ้าวปรบมือให้นาวานะครับถูกต้องเลยแถว A ตัวที่3โอ้โหไม่ยากเยี่ยมมากเลยนะครับไปต่อเดี๋ยวไม่ครบทุกกลุ่มนะครับแถว A เหมือนเดิมเลยตัวที่อะไรนะตัวที่4เอาละครับกลุ่มที่2อ้าวน้องใบพลูนะครับเชิญเลยนะครับอ้าวมาเลยครับตัวแทนกลุ่มที่2นะครับหาให้หน่อยแถว A ตัวที่อะไรนะตัวที่4อยู่ตรงไหนลูกถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกต้องอ้าวปรบมือให้ใบพลูหน่อยนะครับที่นั่งแถว A ตัวที่4เห็นไหมครับตอนนี้หาได้แล้วโอ้โหแถว A ตัวที่1แถว A ตัวที่2แถว A ตัวที่3แถว A ตัวที่4ไปต่อครับคิดว่าแถวอะไรเนี่ย
1: B.
0: แถว B ตัวที่อะไรนะ
1: B.
0: ตัวที่เอาละครับขอเชิญกลุ่มที่1เนาะเอาน้องอิคิวเอาละครับแถว B ตัวที่1แถว B ตัวที่1อยู่ตรงไหนนะตรงไหนนะถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยเอาละถูกต้องปรบมือให้อิคิวหน่อยนะครับแถว B ตัวที่1เอาละเด็กๆทำไมครับตำแหน่งได้ถูกต้องเลยอ้าวคราวนี้ช่วยครูแม็กพร้อมกันหน่อยแถว B ตัวที่เอแถว B ตัวที่2ตรงไหนนะตรงไหนนะตรงนี
1: ้
0: ตรงนี
1: ้ใช
0: ่ใช่ไหมครับแถว B ตัวที่2เห็นไหมครับนั้นพอเราระบุตำแหน่งที่ชัดเจนอ๋อครูแม็กนั่งอยู่แถว B แล้วจะรู้ได้ไงครับว่าครูแม็กนั่งตัวไหนใช่ไหมถ้าบอกว่าครูแม็กนั่งแถว B ตัวที่อะไรครับตัวที่2ครูแม็กต้องนั่งตรงนี้แน่นอนเห็นไหมครับนั้นเราก็จะใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยทำให้เรามีความเข้าใจที่ตรงกันทำให้เรามีความเข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับเอาละครับไปต่อเดาได้เลยแถว B ตัวที
1: ่
0: ก็ไล่ออกมา

0: เห็นไหมครับเป็นลำดับถัดออกมาเนาะแถว B ตัวที่1ตัวที่2ถัดมาเป็นตัวที่3ก็ตำแหน่งตรงนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยเชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางนะครับตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วถัดไปก็ต้องเป็นแถว B ตัวที่อะไรล่ะครับตัวที่ C เห็นไหมเด็กๆก็เกิดความเข้าใจนะแถว B ไล่ไปแล้วคิดว่าต่อไปแถวอะไรครับ
1: C
0: แถวอะไรนะ
1: C
0: แถว C ตัวที่อะไรล่ะ
1: 1
0: ก็ไล่มาเลยตัวแรกเลยตัวที่1นะครับก็เป็นตัวที่1ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยนะครับไปต่อเอ๊ะแถว C ตัวที่อะไรล่ะ
1: ต
0: ัวที่2ก็ไล่ลำดับถัดออกมาเห็นไหมครับเป็นตัวที่2นะไปต่อแถว C ตัวที่ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยเมื่อสักครู่ตัวที่2อันนี้ก็ตัวที่อะไรล่ะครับตัวที่3สุดท้ายแถว C ตัวที่
1: 4
0: ตรงนี้ถูกไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องยากไหมครับยากไหมไหนใครเข้าใจแล้วอันนี้ใช้ความรู้เดิมยกมืออ้าวเยี่ยมมาอ้าวมือลงครับตอนนี้ไม่ยากแล้วในเรื่องการบอกตำแหน่งทำไมครับอาจจะแถวที่เท่าไหร่คนข้างซ้ายคนข้างขวาแถวที่เท่าไหร่เก้าอี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ก็ไม่ยากตอนนี้เด็กๆบอกได้แล้วนะครับคราวนี้ลองมาดูต่อถ้าเป็นการแข่งขันบ้างการแข่งขันกีฬาเนาะคิดว่าเป็นการแข่งขันอะไรเนี่ยดูจากภาพการแข่งขันอะไรครับการแข่งขันการวิ่งลองมาดูโอ้โหคราวนี้มีชื่อด้วยคนแรกใครนะกอแอวอแก้วไม่โทแก้วฝอโอนอฝน
1: น
0: ้ำนออำนำไม่โทน้ำออไม่โท
1: อ
0: ้ออีกครั้งหนึ่งครับแก้
1: ว
0: ฝนน้ำอ้าวไม่ยากตอนนี้บอกแล้วเสร็จแล้วมีลู่วิ่งกำกับมีลู่ที่เท่าไหร่นะ1 2
1: 3
0: 4ตรงนี้เป็นอะไรครับ
1: เส้นช
0: ัยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเส้นชัย
1: อ้
0: าวมีธงใช่ไหมอ้าวมีธงก็จะรู้ว่าตำแหน่งตรงนี้เป็นเส้นชัยเอาละครับลองมาดูครับคำถามเขาถามว่าใครวิ่งในลู่ที่1ครับลู่ที่1ลู่ที่1ใครนะใครนะเด็กๆดูเลยลู่ที่1ใครล่ะครับอ้อไม่โทอ้อดังนั้นอ้อวิ่งในที่อะไรครับดังนั้นเด็กๆต้องดูลู่ให้ดีเห็นไหมครับเขามีชื่อกำกับอยู่แล้วเด็กๆ ก็ต้องสังเกตที่ชื่อนั้นในลู่ที่1อ้อวิ่งนะครับไปดูต่อใครวิ่งในลู่ที่2ครับ
1: น้ำ
0: นออำนำไม่โทดังนั้นน้ำวิ่งในลู่ที่อะไรครับวิ่งในลู่ที่2ไม่ยากเริ่มเข้าใจแล้วนะใครวิ่งในลู่ที่3ครับ
1: ฝ
0: อโอนอโอ้โหดูลู่ที่3ฝนก็วิ่งในลู่ที่อะไรล่ะครับลู่ที่3ไม่ยากสุดท้ายเหลือคนเดียวแล้ว
1: แก้วว
0: ิ่งในลู่ที่อะไรล่ะ
1: 4
0: ไม่ยากคราวนี้คำถามเพิ่มเติมเด็กๆต้องไหมครับลองวิเคราะห์พิจารณาดูว่าเอ๊นักเรียนคิดว่าใครจะวิ่งมาเป็นอันดับที่1เพราะอะไรดูนะอันนี้คือเส้นใจเย็นมีทั้งฝนมีทั้งน้ำและอันนี้คือเส้นชัยอ้าวไหนใครคิดว่าฝนมาสักครู่ฝนนาวาทำไมนาวาถึงคิดว่าฝนฝนเหรอคิดว่าใกล้เส้นชัยดูกลับด้านหรือเปล่าดูกลับด้านใช่ไหมอ๋อเห็นไหมครับดูดีๆนะเด็กๆต้องดูดีๆเส้นชัยอยู่ฝั่งไหนครับดูอยู่ฝั่งนี้นะนี่คือเส้นชัยนะอ้าวไหนใครที่ตอบน้ำตอบน้ำข ขอเหตุผลหน่อยทำไมถึงคิดว่าน้ำเพราะว่าเขาทำไมครับอยู่ใกล้เส้นชัยมากที่ทำไมครับมากที่สุดเลยดังนั้นเด็กๆคิดว่าใครครับสรุปแล้วน้ำทำไมครับเพราะวิ่งเข้าใกล้เส้นชัยมากที่สุดนะดูดีๆนะครับไม่สับสนนะเส้นชัยอยู่ฝั่งนี้อ้าวไปต่อนักเรียนคิดว่าใครวิ่งมาเป็นอันดับที่2เพราะเหตุใดอันดับที่2นะนี่คิดว่า1และใครคิดว่า2ทำไมถึงเป็นอ้อล่ะครับใกล้เส้นชัยเหมือนกันอ๋อแต่น้อยกว่าใครนะน้อยกว่าน้ำเนาะเขาอยู่ไกลจากเส้นชัยมากกว่านะครับนะเนาะนั้นน้ำนี่ใกล้มากที่สุดเลยถัดลงมาก็เป็นใครล่ะครับอ้อดังนั้นเนาะก็คิดว่าอ้อน่าจะได้ที่เท่าไหร่ครับได้ที่2เพราะอ้อทำไมครับวิ่งอยู่หน้าใครล่ะถ้าดูแล้วโอ้โหอยู่ทั้งหน้าแก้วแล้วก็ฝนเลยเห็นไหมครับเนาะแล้วก็อยู่หลังน้ำนะอ้าวไม่อยากดูเด็กๆอาจจะทำไมครับพิจารณาแล้วเรียงลำดับก็ได้อันนี้เป็นงานคาดการณ์นะผลการแข่งขันจริงๆแล้วอาจจะแตกต่างจากที่เด็กๆทำไมครับคาดการณ์ไปก็ได้นะครับเอาละครับไปดูต่อแล้วคิดว่าใครจะได้ที่3
1: แก้ว
0: เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทำไมครับอยู่หน้าฝนใช่ไหมหรือใกล้เส้นชัยมากกว่าฝนเนาะเด็กๆก็อาจจะพิจารณาตามลำดับเห็นไหมครับตอนนี้เด็กเรียนเรื่องการเปรียบเทียบไปแล้วเนาะเรียงลำดับก็เรียนไปแล้วนั้นแก้วน่าจะได้ที่3เพราะว่าแก้วทำไมครับวิ่งอยู่หน้าฝนและอยู่หลังใครล่ะน้ำกับอ้อนะครับเขาก็ทำไมครับอยู่หลัง2คนนี้แล้วก็อยู่หน้าคนนี้ด้วยนะนั้นเขาน่าจะได้เป็นลำดับที่เท่าไหร่แล้วครับ3นั่นเองนะอันนี้คาดการณ์การแข่งขันนะอ้าวคราวนี้นะครับสุดท้ายเลยดูจากภาพคิดว่าใครจะได้ลำดับที่4ล่ะครับคิดว่าใคร
1: ฝน
0: คิดว่าฝนจะได้ลำดับที่อะไรนะลำดับที่4นั้นดูปุ๊บอ๋อเรียงลำดับเห็นไหมครับอยู่ห่างจากเส้นชัยเป็นไงเนี่ย
1: ม
0: ากที่สุดเลยเนาะนั้นดูเลยโอ้ยนี่อยู่ใกล้เส้นชัยนี่อยู่ไกลเส้นชัยเราก็เรียงลำดับได้เลยดังนั้นการแข่งขันนะครับเป็นการทำไมตอนนี้เราแค่คาดการผลการแข่งขันอาจจะทำไมครับแตกต่างอย่างนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมครับได้จริงๆแล้วพอโหเหมือนกับในเรื่องกระต่ายกับเต่าเคยเด็กๆเคยฟังไหมครับในเรื่องของการวิ่งการแข่งขันถ้าเด็กๆชะล่าใจต่อให้เด็กๆทำไมครับวิ่งนำมาเป็นที่หนึ่งเลยแต่ชะล่าใจก็อาจทำให้ทำไมครับพ่ายแพ้ได้นะนั้นเด็กๆต้องไม่ประมาทนะครับนั้นเด็กๆต้องไม่ประมาทเนาะการแข่งขันนะครับก็มีทั้งแพ้มีทั้งชนะเราแพ้แล้วก็ทำไมครับสามารถกลับมาฝึกฝนใหม่ได้นั่นเองเอาละครับเด็กๆครับก็ถึงเวลาแล้วคราวนี้ที่เด็กๆจะได้ฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดที่1.33ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.33 ให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับเปิดไปแบบฝึกหัดหน้า1.33 เจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังครับเจอแล้วหันมาฟังใช้2ตาดู2หูเดี๋ยวเด็กๆจะทำผิดเนาะเด็กๆครับช่วยนิดนึงช่วยดูหน่อยกลุ่มไหนยังดังอยู่สองตาดูนะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับพร้อมนะ

0: อ้าวดูนะครับอ่านตามนะเขียนชื่อ
1: เ
0: ขียนชื่อ
1: เ
0: ขีย
1: นชื่อ
0: ผู้ชมการแสดง
1: ผ
0: ู้
1: ชมการแสดง
0: ตามตำแหน่ง
1: ตามตำแหน
0: ่
1: ง
0: และอันดับที
1: ่
0: ตามตำแหน่งตามตำแหน่ง
1: และอ
0: ัน
1: ด
0: ับ
1: ที
0: ่
1: กำหนด
0: และอันดับที่กำหนดเอาละครับมีทั้งหมดกี่คนนะเนี่ยกี่คนครับมีกี่คนผู้ชมการแสดงมีทั้งหมด10คนอ้าวเดี๋ยวอธิบายก่อนนะอ้าวเด็กๆคนแรกเลยชื่ออะไรอะสอเอก
1: ส
0: อเอเสเสกเสกอ้าวอ่านตามเสก
1: เสก
0: เสกนั่งแถวอะไรครับแถว A คนที
1: ่
0: อ้าวดูนะเดี๋ยวให้เด็กๆลงมือทำนะครับเดี๋ยวคุณแม็กพาอ่านก่อนคนที่2ชื่ออะไรครับคนที่2ชื่อผออึงอผึ่งไม้โท
1: พ
0: ึ่งอ้าวอ่านตามพึ่งนั่งแถวอะไรนะ
1: แถว
0: B คนที
1: ่
0: อ้าวไปต่อคนที่3จออุมอจุมไม้จัตตวาจุ๋มนั่งแถวอะไรนะแถวแถวแถวดูก่อนแถวอะไรคนที่1คนที่4อ่านว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยพอรอเองอเพลงนั่งแถวคนที
1: ่
0: อ้าวคน5หน่อย5กอเอาเกาไม้โท9นั่งแถวอะไรครับแถว4คนที
1: ่
0: คนที่4อ้าวไปต่อ6 6 6ใครอ่ะกอเองอเก่งไม่เอกนี่กอเองอเก่งไม่เอกเก่งเก่งอ่ะเด็กๆอ่านตามเก่งนั่งแถวอะไรครับ
1: แถว
0: B แถว B คนที
1: ่
0: อ้าวไปต่อแววแววว่าแอร์ว่าแววนั่งแถวคนที
1: ่
0: เอาต่อคนที่8ใครครับยุ้ยนั่งแถวอะไรนะบีคนที
1: ่
0: เยี่ยมเอา9ใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยรออุงอรุงไม้โท
1: รุ้ง
0: นั่งแถว4คนที
1: ่
0: เอาคนสุดท้ายทอแอน
1: อ
0: แทนนั่งแถวอะไรครับแถว A คนที
1: ่
0: คนที่4คราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กจะทำไมครับให้เด็กๆให้เด็กๆเติมนะครับเนาะให้เด็กๆเติมชื่อทำไมครับเติมชื่อคนที่ทำไมครับนั่งตามที่อธิบายไปแล้วนะให้ดูที่แถวที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ไหนใครเข้าใจแล้วยกมืออ้าวเดี๋ยวให้เวลาสักครู่หนึ่งอ้าวเด็กๆลองดูแถวนะครับวันนี้ไม่ยากเลยดูแถวดูตำแหน่งคนที่นะแล้วนำชื่อลงไปเติมอ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆลองลงมือทำก่อนนะครับอ้าวลองลงมือทำก่อนเด็กๆปลายทางด้วยนะครับดูชื่อนะว่าเขานั่งแถวไหนแล้วก็ทำไมครับดูว่านั่งคนที่เท่าไหร่แล้วก็นำชื่อลงไปเติมเดี๋ยวลองทำให้ดู1คนเสกนั่งแถวอะไรนะเสกสอเอกอเสกนั่งแถว A คนที่ก็ดูแถวก่อนได้แถว A แล้วคนที่เท่าไหร่นะคนที่2เติมชื่อลงไปเลยยากไหมเนี่ยแบบนี
1: ้
0: คุณแม็กเฉลย1คนนะเดี๋ยวที่เหลือให้เด็กๆทำไมครับได้ลองเติมยากไหมครับวันนี้ไม่ยากนะเชื่อว่าทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับจะต้องทำได้นะใครไม่เข้าใจทำไมทันทีเลย

0: ยกมือถามเลย
1: อ้าวหลายคนได้แล้วโอ้ยมีคนใกล้เสร็จแล้ว
2: ว่าไงครับ
1: คนที่3ชื่ออะไรล่ะ
2: คนที่3ชื่ออะไร
1: จออุมอจุมเมจัตตวา
2: จุ๋ม
1: นั่งแถวอะไรล่ะครับแถว4คนที่1อ้าวเติมแล้วนี่ไง
2: ถูกแล้วครับ
1: ถูกแล้ว
2: ถูกแล้ว
1: คนที่2ใช่ไหมครับผออึงอผึ่งไม่โทรพึ่งนั่งแถวอะไรเนี่ยบีไอ้แถวบีอยู่ไหนแถวบีคนที่อะไรอ่ะเติมลงไปเลยแถวบีคนที่ได้ไหมครับได้นะถูกต้องว่างใช่ไหมครับครับผมว่าไงอ้าวเรามีที่นั่งทั้งหมด12ที่แต่เรามีผู้ชมกี่คนครับแสดงว่าต้องเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะเหลือที่นั่งที่ไม่มีใครนั่งเลยเหลือเท่าไหร่เอ่ยมี12ที่นั่งแค่เท่าไหร่ครับนั่งแค่10ต้องเหลือที่นั่งเท่าไหร่นะ2ที่ที่ว่างเปล่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าต้องมีที่นั่งเหลือเพราะว่าเรามีผู้ชมแค่10คนเท่านั้นเองเอาละครับเด็กๆครับไม่ยากเหลือที่นั่ง2ที่ครับ
3: โอ้12 คน
1: อ้าวมีคนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆเดี๋ยวทำพร้อมกันเอาชื่อลงไปเติมต่อเลยครับคนต่อไปคือใครเอ่ยพึ่งคนที่2พึ่งนั่งแถวอะไรครับคนที่แถว B คนที่อะไรนะก็ชื่อมาเติมแต่ชื่อมันเติมถูกต้องใช่ในแถว A อ่ะแถว A คนที่ไรครับแถว A คนที่ชื่อนี้เอามือชี้ชื่อเขาไว้อันนี้ชี้ละเขียนคนที่3เสร็จหรือยังเอ่ยไหนใครเรียบร้อยคนที่เรียบร้อยอาจจะค่อยๆช่วยคุณแม็กเฉลยไปนะเริ่มนะจะเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ตรวจสอบด้วยใครที่ไม่ถูกทำไมเลยแก้ไขถูกต้องคนที่สองผออึงอผึ่งไม่โทรพึ่งนั่งแถวไหนอะพึ่งบีเบิร์ดนกคนที่เท่าไหร่นะ
3: 4
1: คนที่4ก็มาดูก่อนแถว B คนที่4ถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับพึ่งนั่งตรงนี้ไหมนะลองดูคำตอบตัวเองพึ่งนั่งตรงนี้หรือเปล่าครับถูกไหมถูกไหมเอ่ยถูกคุณแม็กไปต่อแล้วนะเสกไปแล้วพึ่งไปแล้วคนต่อไปใครครับจออุมอจุมไหมจัตตวาจุ๋มจุ๋มนั่งแถวไหนนะ
3: แถวซีแคทแมว
1: คนที่อะไรนะคนที่1คนที่1แถว4ตรงนี้ถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยไปต่อจุ๋มไปแล้วคนที่อะไรครับคนที่4พอรอเองอเพลงนั่งแถวไหนอ่ะ แถว A คนที่เอาเพลงถูกไหมครับอ้าวถูกนะอ้าวคนต่อไปคนที่5คนที่5นี่ต้องอ่านเองได้แล้วกอเอาเกาไม่โทอ่า9 9นั่งแถวไหนล่ะครับ9คนที่แถว4คนที่อ้าวกอกอเอาเกาไม้โท9ถูกหรือเปล่าลองตรวจสอบคำตอบตัวเองอ้าวไปต่อคนที่6คนที่6กอเองอเก่งไม้เอก
0: เก
1: ่งแถวไหนล่ะ
0: B2
1: แถว B คนที
0: ่
1: ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้กอเองอเก่งไหมเอก
0: เก
1: ่งอ้าวคนต่อไปคนต่อไปครับวอแอวอแววแววนั่งแถวไหนอะแถว A คนที่1อ้าวถูกไหมครับดูคำตอบตัวเองนะแววไปแล้วต่อไปต่อไปยุ้ยยุ้ยยุ้ยแถวไหนเนี่ยแถว B คนที่3ยุ้ยยุ้ยยุ้ยบางคนเสร็จแล้วตรวจคำตอบไปเลยนะคนที่9คนที่9ใครเอ่ยรออุงอรุงไม่โทรุงรุงรุงรุงรุ้งนั่งแถวอะไรนะแถว C คนที่แถว C คนที่2ถูกไหมครับคนสุดท้ายแทนนั่งแถวไหนนะแถว A คนที่4อ้าวไหนใครถูกต้องหมดเลยยกมือไหนใครถูกต้องหมดเลยอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากใครที่ไม่ถูกต้องให้ทำไมครับอ้าวแก้ไขเด็กๆปลายทางด้วยนะครับใครที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะตรวจคำตอบจากเพื่อนเนาะอีกครั้งนึงนะครับหรืออาจจะนำส่งกับคุณครูของนักเรียนนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องอ้าวไหนใครเสร็จแล้วขอดูมือหน่อยขอดูมืออ้าวเปิดไปรอหน้าต่อไปเปิดไปรอหน้าต่อไปอ้าวครูแม็กไปต่อนะอ้าวไปต่อหน้าที่2เนาะคราวนี้อ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กครับอ่านคำชี้แจงชี้เลยนะที่คำชี้แจงข้อที่2ข้อที่2ระบายสี
0: ระบายส
1: ีในวงกลม
0: ในวงกลม
1: ตามข้อความที่กำหนด
0: ตามข
1: ้
0: อความที
1: ่
0: กำหนด
1: ฟังคำชี้แจงอีกครั้งหนึ่งระบายสีในวงกลมตามข้อความที่กำหนดข้อที่1เขาบอกว่าสีแดงสีแดงเด็กๆต้องพิจารณาที่ทำไมครับสระว่ายน้ำนะเส้นชัยอยู่ทางฝั่งสีอะไรครับสีแดงสีแดงฝั่งนี้นะเขาบอกว่าสีแดงน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่1คิดว่าสีแดงอยู่ตรงไหนล่ะครับเอาระบายเลยฟังต่อ อาจจะต้องใช้สีขึ้นมานะสีแดงน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่หนึ่งอ้าวระบายหรือยังสีแดงสีแดงตัวอย่างเด็กๆก็ดูเลยอ๋อสีที่ใกล้เส้นชัยใช่ไหมระบายแบบนี้นะครับได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยอ้าวสีแดงไปแล้วนะสีต่อไปสีที่ต้องเตรียมสีเหลืองครับเขาบอกว่าสีเหลืองน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่สองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองน่าจะทำไมครับคุณแม็กมีสีเหลืองด้วยนะสีเหลืองอยู่ตรงไหนล่ะที่น่าจะได้อันดับที่สองใช่ไหมค่อยๆวนเลยเรียบร้อยยังไปต่อสีที่เตรียมต่อไปสีเขียวสีเขียวสีเขียวนะสีเขียวน่าจะว่ายน้ำได้อันดับที่3ครับคิดว่าสีเขียวอยู่ตรงไหนล่ะข้างๆสีเหลืองเลยไปต่อสีที่ต้องเตรียมต่อสีฟ้าสีฟ้าเขาบอกว่าสีฟ้าน่าจะได้อันดับที่4อันนี้หรือเปล่านะใช่ไหมครับสีฟ้าอุ๊ยสีฟ้านี่กลืนกับน้ำเลยนะต้องระวังนะอาจจะเห็นของคุณแม็กไม่ชัดนะสีฟ้าสุดท้ายสีม่วงน่าจะได้อันดับที่5สีม่วงน่าจะได้อันดับที่5ได้ในลักษณะแบบนี้ไหมครับเสร็จแล้วข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นการบ้านโดยเขาจะถามว่าแต่ละสีว่ายน้ำอยู่ในลู่ใดเช่นสีแดงว่ายอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่นะลู่สีแดงสีแดงเด็กๆก็เติมตัวเลขนะครับว่าสีแดงว่ายน้ำอยู่ในลู่ที่เท่าไหร่สีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงข้อที่3ฝากกลับไปทำเป็นตอนนี้เด็กๆเก็บให้เรียบร้อยใส่ใต้โต๊ะนะครับไม่ยากเลยการบ้านวันนี้เป็นไงครับง่ายๆหมูมากเลยขอ5วินาที5 4 3 2 1หมดเวลาเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเอาละครับเสร็จเรียบร้อยเงียบใช้

0: สองตาดูสองหูทำไมนะคราวนี้นะครับสรุปความรู้นิดนึงการบ้านวันนี้ยากไหมเนี่ย
1: ไม
0: ่
1: ยาก
0: การบ้านวันนี้นะครับบางคนบอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเนาะก็นำส่งกับคุณครูเลยนะสำหรับใครที่เสร็จเรียบร้อยหรือใครนำกลับไปทำนะครับก็นำมาส่งกับคุณครูเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเอาละครับเด็กๆครับครูแม็กสรุปให้ฟังวันนี้ดังนั้นวันนี้ที่เราเรียนก็คือในเรื่องของการบอกตำแหน่งและอันดับที่ของสิ่งต่างๆสำคัญเลยทำให้ทำไมครับเข้าใจตรงกันว่าอยู่ที่ใดนะเช่นเมื่อสักครู่นี้ระบายสีเด็กๆก็รู้แล้วอ๋อสีแดงน่าจะได้อันดับที่อะไรนะอันดับที่1เด็กๆก็รู้แล้วว่าตำแหน่งเขาอยู่ตรงไหนหรือใครที่ทำไมครับนั่งดูการแสดงที่เด็กๆเอาชื่อไปใส่อยู่แถวไหนคนที่เท่าไหร่นะเด็กๆก็ทำไมครับอธิบายได้ไม่ยากเลยเนาะนั้นประโยชน์ของเขาคือทำให้เราเข้าใจว่าตรงกันเลยว่าอยู่ที่ใดหรือกล่าวถึงสิ่งใดสำคัญวันนี้กลับไปทำไมนะกลับไปทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับฝากเด็กๆเนาะกลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องจัดอันดับที่เราจะมาจัดอันดับที่พร้อมทั้งบอกเหตุผลนะครับก็สำคัญเลยฝากเด็กๆทำไมนะกลับไปทบทวนนะครับแล้วก็การบ้านเด็กๆต้องไหมครับทำให้เรียบร้อยนะครับความรู้เราก็ทำไมครับแน่นหนาอย่างแน่นเองนะครับเนาะความรู้เราก็จะแน่นนั่นเองแล้วก็ทำไมครับเป็นเด็กเก่งเนาะฝากเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับเอาละครับสำหรับเวลานะครับของคุณครูแม็กนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับก็ได้หมดลงแล้วต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่ง

0: พาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
1: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
0: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทปมีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
2: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
3: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทปมาก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทปของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
4: ข้าพระพุทธเจ้า
0: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

บันทึกจากฐานปฏิบัติการนาจารบ้านนาจารหมู่4ตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกที่ราบท่ามกลางขุนเขาชาวบ้านกว่าร้อยครัวเรือนเลี้ยงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมบนฐานรากเหง้าวัฒนธรรมแห่งความเป็นเครือมิตรเครือญาติมาแต่ดั้งเดิมประมาณปี2516ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์พยายามแทรกซึมเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำสงครามแย่งชิงมวลชนที่นี่เป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการเล็กๆที่มีกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนทหารพรานเพียง30นายเป็นฐานกันชนการรุกคืบของก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ไปสู่ฐานปฏิบัติการอื่นๆการก่อสร้างฐานปฏิบัติการสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของชาวบ้านนาจารและบ้านนาน้อยมาช่วยกันขุดร่องหลุมรอบฐานสำหรับยิงต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายขุดหลุมนอนและขุดบ่อน้ำชาวบ้านใช้ชีวิตท่ามกลางความหวาดกลัววิตกกังวลเสียงปืนเสียงระเบิดก่อกวนแทบไม่เว้นแต่ละวันเช้ากลางวันเย็นทั้งจากเทือกเขาผาแดงและผาหวดสองฝากฝั่งของหมู่บ้านที่ผู้ก่อการร้ายใช้เป็นค่ายซ่องสุมกำลังด้วยอยู่ในชัยภูมิที่สูงกว่าเหตุการณ์ระทึกที่ทำให้ชาวบ้านขวัญเสียคือเมื่อวันที่25มิถุนายน2519บริเวณถนนก่อนถึงฐานปฏิบัติการไม่ถึง1กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ลาดต่ำผู้ก่อการร้ายซุ่มยิงเข้าใส่รถตำรวจตระเวนชายแดนที่กลับจากการลาดตระเวนทำให้ตำรวจและอาสาสมัครเสียชีวิตถึง9นายและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งชาวบ้านได้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่วนหนึ่งวิ่งไล่ล่าติดตามผู้ก่อการร้ายขึ้นภูเขาไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นถือเป็นสถานการณ์รุนแรงและความสูญเสียครั้งใหญ่ของฐานปฏิบัติการนาจารจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520เสมือนฟ้ามาโปรดเวลาบ่ายทุกคนไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10จะเสด็จมาร้อยตำรวจตรีประทีปเผื่อนขวัญขณะนั้นมียศ10ตำรวจโทผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้บันทึกภาพในวันนั้นเล่าว่าวันนั้นตนรับหน้าที่เป็นผู้บังคับหมู่พระองค์ทรงตรวจฐานการวางกำลังทรงแนะนำวิธีการป้องกันการซุ่มโจมตีทรงแนะนำว่าต้องทำอะไรอย่างไรทรงสอนทุกอย่างตามที่ทรงศึกษามาหลังจากทรงตรวจเยี่ยมเสร็จพระองค์ก็เสด็จไปที่ฐานน้ำกลุ่มอำเภอนครไทยแต่แล้วเวลา17นาฬิกาของวันนั้นเฮลิคอปเตอร์ลำสีฟ้าก็บินกลับเข้ามาในช่วงเวลานั้นทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเป็นชุดสบายๆกำลังรับประทานอาหารเย็นกันอยู่สิบตำรวจโทประทีปเผื่อนขวัญได้รับมอบหมายให้วิ่งไปดูคิดว่าทหารคงลืมอะไรโดยสวมกางเกงยีนส์ขาสั้นตัวเดียวพระองค์เสด็จลงมาถามหาผบ.ฐานซึ่งตนได้กราบทูลว่าผบ.ฐานขออนุญาตผู้ว่าจะพาลูกชายไปสอบเตรียมทหารครับผมคืนนั้นพระองค์ได้ร่วมตรวจความปลอดภัยของฐานเสวยอาหารกระป๋องเท่าที่มีกับตชด.ทหารและอส.ประทับแรมในหลุมบัง

กอร์ด้วยชุดทหารที่ทรงนำมาเพียงชุดเดียวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่ประจำฐานตลอดทั้งคืนรุ่งเช้าทรงตรวจความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอย่างดีที่สุดทรงตรวจลาดตระเวนถึง3รอบทั้งช่วงบ่ายกลางคืนและช่วงเช้าทรงสอนยุทธวิธีการต่อสู้ทรงเป็นกันเองทรงแนะนำให้เข้าใจง่ายๆและเรียกขวัญเจ้าหน้าที่ชาวบ้านกลับคืนมาไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดอีกแล้วในโลกนี้ที่จะทรงมานอนกลางดินกินกลางทรายในฐานปฏิบัติการเพื่อปกป้องแผ่นดินแบบนี้นอกจากประเทศไทยชาวบ้านเล่าอีกว่าด้วยเดชะพระบารมีของพระองค์วันที่พระองค์เสด็จมานั้นเป็นวันเดียวที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวก

ามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่า

ราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธออย่างความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านสบเอ่ยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัศน์ดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10
เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์

ไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปร.และอักษรพระนามาภิไธยสก.ไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซ้องในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติการกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างมิรู้ลืม

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือมงพื้นบ้านมาตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมืออวนลากเนี่ยใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะหลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารประมงที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดกับสะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงยากรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำลายละมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาเองช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นแล้ววิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจุงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าต่อสิ่งที่เราทำ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อที่จริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงแล้วที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตร

0: ช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถ้าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่างบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบนึงขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการ

0: ษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาไหนแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่ออฟคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะ

0: ป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงดึงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อ

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

นับเป็นโชคดีของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดำรงพระราชภาระในฐานะอัครศาสนูปถัมภกผู้อุปถัมภ์ทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันนับแต่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์นับแต่โบราณนานมาพระเจ้าแผ่นดินไทยแม้จะทรงเป็นพุทธมามกะที่เคร่งครัดแต่ก็ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่มีศาสนิกเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารทรงรับเป็นพระราชทุระในการอารักขาทุกศาสนาในพระราชอาณาเขตให้ได้รับความผาสุกในการเผยแพร่และปฏิบัติตามลัทธิความเชื่อเสมอหน้ากันศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาช้านานแล้วศาสนาหนึ่งดังปรากฏหลักฐานว่ามีกลุ่มชาวมุสลิมอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการแปลและจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งยังทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประดิษฐานอักษรพระปรมาภิไธยพปรและอักษรพระนามาภิไธยสกไว้ที่ปกของพระมหาคัมภีร์เป็นพยานแห่งพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นที่แซ่ซ้องในพระราชกรณียกิจนี้ไปถึงยังต่างประเทศครั้นถึงรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงรับเป็นพระราชทุระในการจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ชำระตรวจแก้ขึ้นใหม่เจริญรอยพระ

0: พยุคลบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถนอกจากนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานเมาลิดกลางอันเป็นงานสำคัญสำหรับผู้ถือศาสนาอิสลามทั้งหลายเป็นประจำทุกปีและทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเข้าพระราชหฤทัยในวิถีประเพณีปฏิบัติของมุสลิมศาสนิกยังความปลาบปลื้มแก่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นการทั่วไปมัสยิดต้นสนเป็นหนึ่งในบรรดามัสยิดที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์บำรุงมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระยุพราช
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานแก่พี่น้องมุสลิมศาสนิกเช่นนี้ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องโดยทั่วไปและจะจารึกหนักแน่นอยู่ในจิตใจของพี่น้องไทยมุสลิมอย่างไม่รู้ลืม

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450 ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทูตหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทูตหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซาตินาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮอร์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

วนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิล

0: มีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทานน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อร้อยปีที่แล้วเป็นภาพจตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่สองทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

พระโทก็คือเพลงมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มี

0: ทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงเพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจ
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเพลงบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นนะจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเสื้อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงถวายเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

มึงบาชไว้อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไว้และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อต LB หรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อร้อยปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาดไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: 2426ในยุคที่ดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange.

0: die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
1: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุคคาววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุคคาววิลเลียมนั่นเอง

0: ปัจจุบันวังบัตไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: From the visit, the only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบาดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ต

0: ยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาชไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อร้อยปีที่แล้วลุคโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวร์แต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาชไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีฑาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อร้อยปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีการแข่ง3ขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็น4สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกัน4ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอร์ไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออร์เคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต
1: ดุคริเยนรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอะไรอาวรณ์ทั้งสองคน

0: ้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่นี้ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: มได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: มเคยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอ่ะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยไปหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผีหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆที่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาเขาปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรเนี่ยที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้มันต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวเขาที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่างๆก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรอกไม่ได้2ที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะอยู่มานานแล้วพระวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

0: กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชานน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดๆนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับที่อาเลเวแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปามหารตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพทัพปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเลยดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพท่าปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพท่าปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนแปะไปเลยลูก
3: ไปเลย
2: ไปโอ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้หรือจะเก็บได้เนาะ
3: ลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เต็มนะไป
1: เอาละครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเลยออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้อ๋อลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่าง

0: นี้เนี่ยถ้าได้อยู
1: ่แล้วแบบนี้ได้ไหม
0: ได้อยู่ได้อยู่อย่างนี้นี่ใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะไม่มีไม่ในเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
1: ดูความหนัก
0: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนถ้าประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: าน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ
2: เย้
0: และตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราก็โรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆมาแล้วค่ะเวลาเกลี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะสำหรับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเย้นี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนแล้วกรองน้ำมันนะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูสง
0: ใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุพันธุ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
2: เย
4: ้ช่วงหน้าน้องๆจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับ

0: ธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
1: ของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันมาเลชานะคะซึ่งน้ำมันมาเลชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
2: พี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
1: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยา
2: เนี่ย
1: คะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติ๊กเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
3: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
1: งั้นถ้าเราไปทำอาหารได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
4: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคเพื่อจะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
4: ขอบคุณค่ะ

0: มื่อกี้เราได้ปั้นโฟกัสกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอบให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโฟกัสที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก
1: ่
0: ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล็ด
0: ขนมปังก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ

0: แล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายๆลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
2: ผมครับ
3: ผม
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนมาขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยัง
2: พร้อมแล้วคร
0: ับ ตอนนี้หยิบกันก่อนนะครับแต่ละลูกแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกัน
1: ครับ
0: โอเคนะครับ
1: ครับ
5: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
6: ชิมมันดีกว
7: ่
6: า
7: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
8: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
9: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
10: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
4: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดาวทีวีของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมี

0: ทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เรา เกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่อง E.T. นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
0: ะคร ับ
1: ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาน
0: ี่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบการเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: ค่ะ
1: ก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้อาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย

0: เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้นะครับเมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่1เด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่2นะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่3ถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากๆเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูล้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูล้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
0: อันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำ
1: แ
0: ล้วก็ซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
1: ค
0: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
2: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรค

0: อันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆคนจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี่ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3ชิวบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่ของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอลดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวนใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปฝากเพื่อนหน่อยพี
1: ่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
2: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับได้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
1: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อยๆ

ไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าพุ่มมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: คาดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบคว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: ัดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทั้งคู่ตั้งปณิธานไว้ว่าจะอย่าขาดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในสวนของตัวเองและจบชีวิตการทำสวนมะนาวไว้เพียง

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันกวางตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักแบบอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงามไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีอ่ะแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมายถึงรายได้อันงามจากพืชตัวนี้

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่าแมลงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคอยู่ในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่การผ่านสนามรบในการทำผักอินทรีย์มาเป็นเวลานานทำให้การทำมะเขือเปราะอินทรีย์ในแปลงขนาดใหญ่ยังพอมีทางเป็นไปได้การดูแลมะเขือเปราะของมุกดา

0: ไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทํางานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันอ่ะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายตรงให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่ไหมบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปาะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่เอาไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าชีวิตเขาหลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทำก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกแล้ว
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทำอินทรีย์แบบนี้เป็นแหล่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทำให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล
0: ้
1: ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ู่นั่งก็คิดไม่ถึงก็ทำยาสูบซึมก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับทำยาสูบซึมก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์ศูนย์เก้าก็สองพี่น้องคุณทุกคนมารักเสียสิ
0: ครับทำยาสูบซึมก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำยาสูบซึมก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับแล้วสื่อการจัดใส่ลมกับก็มี VR969 กับ VR938 สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาซูมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969 กับ VR938 ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับแต่แกสื่อถึงก้าวจากสายลมครับ
1: สายลมเนี่ยสื่อถึงก้าวก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัวว่าตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพคุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดนึงไปอีกจุดนึงได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516-2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ตามที่เราได้เห็นนะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

ีนี้นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5, or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of so for damming and for making a small reservoir. And then when there are

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณอ๋อฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3 ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัยหนึ่งความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัยหนึ่งนะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัยหนึ่งก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่

เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งนี้มันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะช่วงนี้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงค่ะแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็จะเห็นว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมทางด้านเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นกันค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะสำหรับพายุบ่าวีนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นพายุไต้ฝุ่นไปแล้วนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มนะคะก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะไต้หวันในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุตัวนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยค่ะแต่จะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็จะมีบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีรวมทั้งนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไปด้วยนะคะจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะช่วงนี้ลดลงค่ะอยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 1-2 เมตรนะคะโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะในวันนี้และพรุ่งนี้นะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมและฝนที่ตกหนักไว้ด้วยนะคะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอสีหนูไปค่ะ
1: ก็แค่จะยืมแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คืนแล้ว
2: หยิบของของตะวันไปเฉยๆนะเขาเรียกขโมยนะเมฆขโมยของคนอื่นตายไปต้องตกนรกนะเมฆ
1: นรกเหรอ
2: เหมือนอย่างในหนังสือไตรภูมิพระร่วงนี้หากใครทำดีก็จะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ต้องตกนรก
1: กลัวนะครับเมฆไม่อยากตกนรก
0: ใครเขียนคะเนี่ยมีนรกกับสวรรค์ด้วย
2: พระยาลิไทยกษัตริย์พระองค์หนึ่งในยุคสุโขทัยทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงไว้เพื่อเตือนใจให้ประชาชนได้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนามากเลยนำหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการปกครองบ้านเมืองเรียกว่าทศพิธราชธรรมยังไงล่ะ
0: คืออะไรล่ะคะคุณปู
2: ่ทศพิธราชธรรมก็คือคุณธรรม10ประการที่พระเจ้าแผ่นดินประพฤติปฏิบัติยังไงล่ะมีทั้งการให้ทานรักษาศีลการบริจาคมีความซื่อตรงอ่อนโยนมีความเพียรไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่เบียดเบียนมีความอดทนและเที่ยงธรรมครบ10ประการพอดีใช่ไหมล่ะเมฆพระปฐมบรมราชองค์การของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ที่ว่าเจ้าครองแผ่นดินโดยธรรมก็คือคุณธรรมทั้ง10ประการของพระมหากษัตริย์เพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศให้ร่มเย็นเป็นสุขยังไงล่ะ
1: เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
0: เฮ้ก็ได้แต่เอามานี
3: ่พิษณุโลกพุทธศักราช1905
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นมีคนเลย
0: นั่นสิเขาไปไหนกันหมดนะ
1: พี่สาวครับไปไหนกันมาหรอครับ
4: พวกเอ็งไม่รู้เหรอว่าวันนี้เป็นวันพระข้ากับแม่ข้าก็เลยไปทำบุญแล้วก็ฟังเทศชาวบ้านเขาก็ไปกันทั่วทั้งหมู่บ้านพวกเอ็งไม่ไปหรือ
1: ไปกันเยอะขนาดนี้ที่วัดสนุกหรือครับพี่สาว
5: เจ้าเนี่ยถามแปลกไปวัดน่ะได้บุญอิ่มอกอิ่มใจเวลาฟังเทศพวกข้าก็จะได้รู้ถึงสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่ววันนี้บ้านเมืองเราอยู่กันอย่างสงบสุขเพราะพระยาลิไทยท่านสอนให้เรามีธรรมะเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำชั่วและกลัวบาปตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์ยังไงล่ะ
4: พระยาลิไทยทรงสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปไปทั่วเมืองพวกเราก็เหมือนมีที่พึ่งทางใจเตือนสติให้ทำดีบ้านเมืองทุกวันนี้ก็สงบสุขวันหน้าพวกเองก็ไปวัดกับข้าสิ
0: ดีจังเลยค่ะว่าแต่วันพระหน้าคือเมื่อไหร่ล่ะคะโอ้กันแก้วยังไม่ทันรู้คำตอบเลยพวกเราไปก่อนนะคะคุณปู่คะวันพระหน้าคุณปู่พาพวกเราไปวัดได้ไหมคะตะวันอยากไปฟังเทศค่ะ
1: เมฆด้วยเมฆด้วย
2: โอ้เด็กๆอยากไปวัดกันด้วยเหรอเอาสิดีเลยไว้ปู่จะพาไปนะ
0: เย้
6: พระยาลิไทยทรงใช้หลักพุทธศาสนาปกครองบ้านเมืองทรงเขียนหนังสือไตรภูมิพระร่วงเล่าเรื่องนรกสวรรค์ทำให้คนไม่กล้าชั่วเพราะกลัวตกนรกเมื่อทุกคนทำความดีบ้านเมืองก็จะเจริญรุ่งเรืองคุณปู่บอกว่าทศพิธราชธรรมคือคุณธรรม10ประการของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ประพฤติเป็นแบบอย่างในความดีมาตั้งแต่สมัยพระยาลิไทยจนถึงปัจจุบัน

0: เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังดีกว่า
1: สุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับโอ้โหทุ่งนางเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
2: นั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกใช่นะ
1: อยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะจะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่า

0: ไพไพจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดียังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
2: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
2: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลยออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
2: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจด้วยนะDLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
2: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานน่ะ
2: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดน สวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
2: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
3: ภูเขาไฟ
2: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
1: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วยใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
1: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้
0: ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคล

0: สำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำ

นักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทน์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทน์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทน์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทน์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาด
1: อันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที
2: ่
1: ยว
2: ไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นนะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาซอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกซอกไข่ซะเลย
1: อ๋อซอกไข่ไม่ใช่ซอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ซอ
1: ครับน้ำพริกซอไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินทั้งเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหี่ยวกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรจังนอนแกงผักขี้เหล
1: ็
2: ก
1: แกงขี้เหล็กปลาน่าอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีชัยชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจริญ
1: อันนี้
2: พัดหน่อไม้ในดิน

0: เขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: หุ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระลึก
0: แม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: ข้าว
0: เปิ๊บแล้วก็ให้ทําเองด้วย
1: กินเองด้วยทําเองด้วย
0: ทําเองด้วย
1: จะอร่อยมั้ยล่ะทําเองทําให้เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณดั้งเดิม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
1: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: หน้าฝนมันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้มันก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวทีนี้เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที่
0: บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: อ่ะแล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่นึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: สูตรเดิมแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสนึงเอามาม้วนก็เป็นรสนึ
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสนึ
0: ง
1: ใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสนึงอ่ะ
0: ลำก่อนลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได
1: ้เอาไอ้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วแล้วต เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
2: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
1: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
2: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
1: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
2: ใช่
1: 1อาทิตย์เลย
2: เรามาโม่
1: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนเขาเก็บปักหม้อเลย
2: เขาเก็บปักหม้อเลย
1: อย่างเงี้ยผมรู้เลยผมเคยถ่ายเขาเก็บปักหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
2: ใช
1: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
2: ใช่ใช่
1: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
2: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บจะมีวุ้นเส้น
1: เครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
2: ใช่ค่ะ

0: ยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมค่ะ
0: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
1: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
0: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
0: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
1: ใช่เก็บความชื้นด้วย
0: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
1: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
0: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นเป็นหม้อแบบมันทำข้าวเก็บบางหม้อหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวอย่างนั้นไม่ได
1: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
0: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อด
1: ิน
0: ไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
1: กลิ่น
0: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโ
1: ห
0: เดี๋ยวมันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
1: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
0: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
1: ใช
0: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอาที่ไข
1: ่ไข่ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
0: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
1: ็
0: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
1: กินได้ทั้งวัน
0: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหมู
1: เป็นกระดูกหมูค่ะ
0: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
1: เป็นเล้งจะหอมน้ำกระดูกหมู
0: นี่เลยโอเค
1: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิบครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
0: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
1: ข้าวพันธุ์พริก
0: เอาต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ปรุงก่อน
0: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
1: น้ำอร่อย
0: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
1: น้ำปรุงรส
0: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
1: ไม่บอกนะ
0: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
1: ี
0: ้เจ๋งอ่ะ
1: เห็นเลยค่ะ
0: อันนี้เรียกข้าวเปิบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
1: ใช่เราจะม้วน
0: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
1: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
0: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
1: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
0: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมยอด
1: เด็ดค่ะ
0: น่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
1: ลองเลยค่ะ
0: เมื่อกี้พันยังไงนะ
1: สอดเข้าไปเลย
0: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
1: ใช่เดี๋ยว
0: ไอ้ย่าเดี๋ยว
1: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
0: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
1: ใช
0: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
1: ่สดใหม่
0: ๆแต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได
2: ้อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิบวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิบซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิบซาวน้ำครับ
0: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิบในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิบเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปฝารอ1อึดใจโอ้โห ถ้าเปิบม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิบไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิบผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิบทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิบในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวครับผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างนึงในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกติกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งนะครับมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิบซาวน้ำของเรากันครับ

0: คุณแม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เต้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: อ
1: เออหูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำไหมคะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่น
1: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำชื่อแต่บ่ได้ก็เลยเห็นไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆ เขาจะเรียกน้อยเงี้ยหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็นหลาน
1: เป็นลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
0: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อ
1: ่
0: ะ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
1: สุดยอดสุดยอด
0: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
1: วันนี้เฮามากินข้าวเปิ๊บซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
0: ไอ้น้อย
1: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเต่าอี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
0: ได้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่ดู เอ้าเอ้ามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: าละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเราม
0: ี
1: คนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: ที
1: ่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำแบบนี้กันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับเราถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนี่นะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
7: จริงๆมันเริ่มการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
6: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกัน
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
2: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
8: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
8: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
8: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
6: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
8: รวมไม่มีการแยกใด
6: ๆรวมไปเลย
8: ใช่ค่ะ
6: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
8: 10ถุงอัพ
6: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
8: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเลยถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเอง

0: ไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
0: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ดื่มน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่โมก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ความความไร
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักๆใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงเพราะทำหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีอ่ะแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของ

0: การแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกันได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวดซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: wow.
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศ
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์

0: ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำใบไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้าน
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำกันเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วลมแล้วลมแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเตาชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วยจะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: ถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นจะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิทธิกฎที่ชาวบ้านตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็เ

0: ภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะ

0: นี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะ

0: ต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝานนะคะโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
2: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะ
0: ระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
2: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะ
0: คนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ให้เด็ดสุด
1: ๆโอ้หอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
0: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะ
0: อร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
0: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: เทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ป็นตำหยวกเนา
1: ะ
0: ตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนส้
1: มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริก

0: ไม้ไผ่ที่เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: เยอะค่ะเยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อๆแม่ๆที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บีบี้หน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: วันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มสาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกเนื้อไ
1: ทยต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

0: ที่คุณโนมาคุณโน
1: ไม่ได้กินฉันหรอกเจอลำบากเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพ
0: ี่เจ็บปะวะ
1: ดังมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณเฮ้ยคุณกลัวเราไม่ได้ภาพอ่ะ
0: นี่
1: มาดักรอพบกันว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่น
2: อมรินทร์ทีวี
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนวัดโยธีราชธารามจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา 12:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดโยธีราชธารามอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในการนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่1แก่ครูและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเปิดสอนเมื่อปี2491ในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน129คนมีครูและบุคลากรรวม13คนนักเรียนมีพัฒนาการสมวัยมีความฉลาดทางอารมณ์ตามเกณฑ์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ใกล้เคียงระดับประเทศความภาคภูมิใจของโรงเรียนคือได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ

หนึ่งกิจกรรมคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ2568ระดับภูมิภาคภาคกลางโอกาสนี้ทอดพระเนตรแสดงนาฏศิลป์นักเรียนชุดงามศิลป์ถิ่นไทยเทิดไทยนารีรัตนาต่อจากนั้นพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกลำดวนจำนวน3เครื่องเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโยธีราชธารามเพื่อนำไปใช้ในศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมวิทยาการคำนวณการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และได้รับความสนุกสนานกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพเช่นการพับเหรียญโปรยทานการทำดอกไม้จันทร์การทำพรมอเนกประสงค์และการทำโคมไฟจากกะลามะพร้าวโดยมีปราชญ์ชาวบ้านก็ไปถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อสืบทอดด้านภูมิปัญญาเรื่องวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งให้เด็กได้ฝึกสมาธิความคิดสร้างและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงเปิดอาคารสหกรณ์นักเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในอาคาร6แห่งที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้ได้ฝึกปฏิบัติด้านสหกรณ์ตั้งแต่การขายของการตั้งคณะกรรมการสหกรณ์โดยมีครูสอนการทำบัญชีและการจดรายงานการประชุมต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียนทอดพระเนตรกิจกรรมปฐมวัยไซแอนโชเรื่องการกักน้ำไว้ได้เป็นการฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กอนุบาลกิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันเน้นให้เด็กได้รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เพื่อป้องกันภาวะทุพพโภชนาการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยนำวัตถุดิบที่มีในโรงเรียนและชุมชนมาสอนให้นักเรียนแปรรูปเช่นฟักเชื่อมเห็ดสวรรค์แหนมเห็ดและน้ำอัญชันมะนาวเป็นการฝึกความสร้างสรรค์การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบต่างๆกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการหารจัดการเกษตรสมัยใหม่โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายควบคุมง่ายได้ทุกที่ทุกเวลาและรองรับการเรียนรู้ผ่านสมาร์ทฟาร์มการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์แก่นักเรียนการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีด้วยการเปิดเพลงมีสภาพแวดล้อมที่ดีไม่แออัดทำให้ไก่อารมณ์ดีไม่จิกกันได้ผลิตผลเพิ่มขึ้นและอาหารปลอดภัยกิจกรรมห้องสมุดประกอบด้วยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่มีหนังสือบริการให้นักเรียนยืมไปอ่านตามที่ต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมบันทึกการอ่านให้นักเรียนอ่านหนังสือสัปดาห์ละ1เล่มสัปดาห์ละ1เรื่องเพื่อฝึกให้นักเรียนอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอและฝึกจับใจความและกิจกรรมนิทานจานเดียวให้นักเรียนสรุปเรื่องที่อ่านนำมาสร้างสรรค์ผลงานลงในจานกระดาษและนำเสนอผ่านการเล่านิทานในการนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครนายกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดนครนายกพร้อมกันนี้ผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนจำนวน19แห่งที่ดำเนินงานโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนและปลูกพืชผักสวนครัวต่างนำสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลาบปลื้มใจที่ได้เฝ้าทูลอองพระบาท

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิกยาธรกิตติคุณเสด็จไปทรงประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 11:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ด้านกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศมาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยมุ่งเน้นการทำรงหลักนิติธรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านวันนี้เวลา 14:06 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ซึ่งสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติและมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางและเชื่อมโยงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้สำคัญในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาวิชาการและนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและทั่วถึงภายในงานจัดแสดงนิทรรศการจากลิลิตพายัพสู่ล้านนาอันศรีวิไลนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมของดินแดนล้านนาในช่วงศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านอันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยในปัจจุบันในการนี้ประธานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาคารสถาปัตยกรรม100ปีทรงคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเพื่อเชิดชูคุณค่าแห่งมรดกสถาปัตยกรรมอันทรงความหมายต่อประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือตลอดจนยกย่องผู้มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและส่งต่อคุณค่าแห่งแหล่งเรียนรู้เหล่านี้สู่สาธารณชนโอกาสนี้ส่งร่วมฟังเสวนาในหัวข้ออนาเล่าเรื่องสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการนักสื่อสารวัฒนธรรมและนักสร้างสรรค์ไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาการสื่อสารองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลกับคนรุ่นใหม่และการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยตอบโจทย์บริบทสังคมปัจจุบันและอนาคตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

เวลา 17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากบพระเชตุพนวิมลมังคลารามณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระพิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพัญญะทางได้นำบทสวดพระพิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากไว้วัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดลาดหวายจังหวัดสมุทรปราการวัดมงคลชัยพัฒนารามจังหวัดสระบุรีวัดวารินทรารามวัดดำวัดคำเขื่อนแก้ววัดป่าอุบลแก้ววัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดวิสิตบุญญาวาสกรุงเทพมหานครและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่26เทศบาลเมือง2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีชมรมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น37สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดประเสริฐสุทธาวาสวัดนำกระดานวัดพระไกรสีวัดเปรมประชากรุงเทพมหานครวัดคงคาวดีวัดบุญนารอบวัดท่าสูงวัดห้วยตรงพัฒนารามวัดทานน้ำฉาจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าบริษัทออโตโมทีฟเอเชียติกประเทศทันกัดและบริษัทในเครือสมาคมในหน้าสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระจำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองวัดใหม่คลองตันประชา

ประสานวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดหนองย่างหมูวัดไทยจานสามัคคีวัดโคกปราสาทวัดป่าหนองม่วงวัดเมืองฝ้ายจังหวัดบุรีรัมย์และวัดเทพบุตรจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์มูลนิธิธรรมทานกุศลจิตและสำนักงานกฎหมายบริษัท Enlighten Corporation จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์รู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติมีให้สูญหายไปทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1จังหวัดอุตรดิตถ์และบริษัทอนิสาจำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสบลีกรมเมืองสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569
มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลัง

ใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายดลิศถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพลทหารราบที่1กรมทหารราบที่13กองพลทหารราบที่6ที่ได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาบ้านเลขที่25หมู่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วย

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จากพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมแต่นี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่84,000พระธรรมขันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่พวกเราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตัปปะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อัชวะมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคม

0: และในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมีหรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
1: ้และ
0: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นราชธรรมทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นอ่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของแผนพัฒนาเกษตรนี่ไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศวิราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
1: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
0: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนะเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดใจยังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทศวิราชธรรมที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่า เป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมี welfare มีเรื่องของeconomy มีเรื่องของ security ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเรานั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
1: ีพระบารมี
0: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: พุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 น.พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุตรพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขริบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังฆ์และทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัยสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุทยาจารย์ถวายพระสมณนามว่า วชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเส

0: เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นาทีเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆราคา
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจัดถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงผนวดนะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดบวรในช่วงที่ทรงผนวดก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับ เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจรอนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
2: ก็
1: ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงผนวดที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลเนี่ยก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: พราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทำวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่สองที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นน่ะไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทั้งพระองค์เสด็จไปนั่นน่ะถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นิกรและที่มาเขาไหนก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเล่าให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับเพราะนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นิกรนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมตอนที่เราทำสื่อสินตอนนั้นเราอยู่ปี4ครับผม
3: แล้วก็ส่วนตัวผมก็เป็นคนพื้นที่เลยครับก็เติบโตมากับแม่น้ำครับก็รู้สึกจริงๆไม่รู้สึกแต่ว่ามันก็เชื่อมโยงผูกพันกันมาตั้งแต่เด็กนะแต่ว่ามารู้ตัวอีกทีนึงก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเงี้ย
4: ตอนนั้นก็คิดว่าสายน้ำแห่งชีวิตก็คิดว่าแสดงว่าแม่น้ำมันคงมีอะไรมากกว่าการหาปลาหรือทำประมงที่ตอนแรกรู้จักแค่นั้นที่ลงไปที่อำเภอสังคมเนี่ยเพราะว่ามันมีแข่งเรือกันทุกปีเลยเป็นประเพณีประจำปีต้องแข่งเรือแล้วก็ทุกบ้านที่อยู่อำเภอสังคมอ่ะเขาก็แต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะมีทีมเรือของตัวเอง
3: เราก็เล่าผ่านตัวละครที่เล่าผ่านคนที่เขาใช้ชีวิตจริงๆเลยก็จะมีคนที่หาปลาเป็นประจำก็จะมีทีมแข่งเรือที่อยู่ห่างไกลจากน้ำโขงแล้วก็พยายามที่จะส่งทีมแข่งอะไรเงี้ยซึ่งมีความพยายามสูง
2: สารคดีของเราใช้ชื่อว่าเสน่ห์สังคมเราก็จริงๆเราพยายามจะล้อกับมันนั่นแหละว่ามันคือเสน่ห์ของอำเภอสังคมแล้วก็เสน่ห์ของคนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันนี้

0: ุกี้แต่ก่อนนะครับเป็นกาเฮ็ดบวงสรวงมาจากเลี้ยงจันทร์นะครับจริงมันจะบ่เป็นบุญบั้งไฟพญานาคเลยครับ
1: พระเจ้าตัวเกิดก่อนไฟมีแขวตัวเกิดลุ้นนะ
0: คุณว่าเอาปลาบึกนี่นะครับอยู่ตัวมาผมช่วงผมก็ไงผมโตมานี่ช่วงปี2517เป็นเกิดบั้งไฟพญานาคขึ้นนะครับมีแต่ปี2517ขึ้นมาเรียกว่าห้องว่าบุญบั้งไฟพญานาคบุญไฟพญานาคมาโอเคครับวัดของมันขึ้นที่ละเดือน12เดือนจะชีวิตเพ่งกันเนี่ยเรื่องที่ข้าคำกันไปที่เป็นวงไข่พญานาคเรื่องโตไปที่บ่มีการทำงานเป็นน้ำเป็นเนื้อเป็นปลาบึกปลาบึ้งบุกจะบ่มีแล้วครับมันจะเป็นบุญวงไข่พญานาคแหล่งท่องเที่ยวไปนะครับพื้นที่เฮ็ดบุญไว้เก็ดนี่เก็ดคืนบวงสรวงแบบว่าผีฟ้านางสงนี่แหละมันจะบวงสรวงขึ้นมากับแตงพุ่มแตงข้าวขึ้นมันจะมีจ้ำแบบแดงเครื่องแบบนางสูงนะครับเป็นผ้าแดงเขียนหัวแล้วก็ผ้านุ่งผ้าสูงก็เบียนผ้าแดงจิจำบ้านจำเมืองเพิ่นแล้วเพิ่นก็ชี้ตุ๊กมาเรื่อยๆนะครับเพิ่นสิมาเปลี่ยนบุญเป็นบุญอ้างเพิ่นสิมีการบวงสรวงมีการเว้ากันได้ว่ามีการเสื่องการล้ำการทุกสิ่งอย่างนะครับ

0: คือสิล่ะบวงสรวงคือว่าขอขมาแม่น้ำคงคาขอปู่ขอป่านี่นะครับเป็นขอป่าเพิ่นขอป่าเพิ่นตึกน้ำเพิ่นได้ก็มาบวงสรวงก็มาเป็นป่าจ้ำป่าพานไปป่าบึกอย่างนี้คือบ่ใครมี
1: บ่มีแล้วเฒ่าก็ตายบ่ลำน้ำก็บ่มีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตายบ่ลำน้ำ
0: เฒ่าเก่าโบราณแต่กันนี่บ่ฮู้จักป่าบ่อนบ่จักป่าบึกครับซุมื้อนี้บ่ฮู้จักเลยคันบ่เห็นป่าเลี้ยงก็สิบ่เห็นป่าบึกน่ะ
3: บ่บ้านแหละ
1: น้ำก็บ่มีแล้วสิไปเอาแสมาไหล
4: คนไปกับคนบ้าน
5: ผู้เฒ่าที่ขี้เพิ่นบ่ซื้อสัตว์เด้เพิ่นเข้าไปแล้วเพิ่นบ่เอาได
4: ้ป่าตัวน้อยเพิ่นบ่มากินเพิ่นเอาแต่ตัวใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้น้อยมันใหญ่กินเบิดน่ะเฮาม
5: ันบ่ซื้อสัตว์เห็นแล้วก็อยากได้สิแล้วรวมรูปเด
0: ตอนนี้มันเป็นมองป่ามองผงมันคือว่าป่าหลายเดี๋ยวนี้มันป่าหลายบ่ได้ดอกคือเครื่องมือมันทันสมัยเก่าๆไอ้เรื่องจอดเรื่องหยังกับไอ้เรื่องของเขาอันนั้นแต่ว่าเรื่องพ่อหาป่าพ่อกะหาแต่ป่าม
6: ันเฮาสิได้ไปเรื่อยๆถ้าได้ไปเรื่อยๆบ่ต้องไปทํางานดอกป่าดีกว่าป่าขายดีกว่าทองคํามันน้ําโขงอ่ะปลาสงวนกิโลนึง400เอาไปส่งเขาได้2-3โลก็พอแล้ววันเก็บ800พันละ
0: แต่ก่อนปลาแช่กิโลนึง6บาทเดี๋ยวนี้กิโลนึง250จากกิโลละ6บาทเป็น250คุณคิดดูเหรอปลาเนื้ออ่อนแต่ก่อนขาย20บาทกิโลนึงเดี๋ยวนี้กิโลนึง400คิดกันหลายบอดอายุ15ปีจับปลานี่ปลาขนาดปลาโจกกิโลนึง12บาทได้ขายดีแล้วปลาแค่กิโลนึง6บาทคิดดูตอนนี้กิโลนึง250กับกิโล20บาทเป็น400มันเป็นขึ้นมาเท่าไหร่คุณคิดเอาดูแล้วกันน่ะแต่ก่อนมันปลาเยอะวันนึงเราหาได้7ตัว5ตัว4-5ตัวตวง 7-8 โลไม่ใช่ว่าตัวละกิโลนะ
7: คว่ำแห้งคว่ำอันนี้ของมันนั่นมันผิดกันอยู่บางปีก็แห้งบ่หลายบางปีก็แห้งหลายบางปีนี่แห้งห้วยว่าสิเอาเครื่องอีนักไปดูดเอาไปน้ําของก็ได้การหาปลาก็บ่ค่อยได้เท่าที่ควรหรอกเพราะว่ามันเครื่องเขาเจ้าประเทศมันหากินแตกต่างกันครับคนลาวนะคนลาวนี่เอาเครื่องล่อมาตั้งแต่ประเทศเวียดนามล่อมันป่าเขามาล่อเฮือมันเอาไฟนอกเขาซึ่งนอกซึ่งอยู่ตะกอนได้จะประเทศเอาไฟแสงสีแบบล่อปลาหมึกกันนะมามันก็ห้องป่านี่นะครับว่าทิ้งระเบิดสารพัดอย่างละมันของมันครอบคุ้มกันบ่ได้หรอกเอ้ากฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์อยู่มันว่านําของมาตรงนี้เองมันก็บ่นี้เองแต่มันครอบคลุมมันเรื่องการหาป่ามันสิเบิดสูญพันธุ์มันบ่เว้าแล้วเด้เพราะมันก็หาคือกันง่ายก็ได้

ผู้มือนี่มันถดถอยอยู่เพราะว่าเครื่องมือการหากินมันบ่คือกันคันวางแหขางมองสิมันก็สิยังหลงเหลือให้ลูกให้หลานอีกอยู่อันนี้มันใช้เครื่องทุนแรงนี่แหละที่ว่าอย่างนี้เบื่อบ่ได้กูเอาระเบิดมาใส่กูใส่บ่ได้มันบ่เข้าเป็นซุ้มมากูก็ใส่เครื่องล่อไปซื้อมาเต็มเป็นลํา 12,000 บาทไปนั่งอยู่ก็ให้เบิ่งเพียงเอาไปเสียกูมันมีเหงาลำหนึ่ง3คนดอก2คนที่นั่งอยู่หัวท้ายแล้วบางหนึ่งที่อยู่กลางถือกันแนวนอกก็ไข่ก่อได้กันบางหินก่อนได้มันทังลงจนมุ้ยบาดที่ซิ่วสิบ่อนหมดแล้วมันควบคุมบ่อยู่ดอกเฮ็ดลำบากซ้ำปราบยาเสพติดนั่นแหละอันนี้นะของมีผู้มีอำนาจเฮ็ดเนาะ

0: นของบ้านในบ้านนักขามซึ่งมันเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วก็เยาวชนหลายที่สุดวัยรุ่นหลายที่สุดถามตำรวจตำรวจก็รู้ถามใครๆก็รู้ว่าปัญหาบ้านนักขามนี่มันค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้หลักผู้ใหญ่มันมีคนบางกลุ่มที่เอายาเสพติดเอาอย่างมาอัดมากนั่นแหละก็เลยอยากให้มันลดปัญหาสังคมลงก็เลยมามีมติกันว่าเขาจำเป็นเขาต้องส่งสองล้านบริษัทลูกหลานเขาที่อยู่ผูกอยู่ตะล่างหมดสำหรับการแข่งเรือที่มาที่ไปก่อนมาแต่โบราณนั่นแหละเป็นวัดทรงลงเป็นตัวแทนวัดนั้นวัดนี้อย่างวัดนนท์สง่าเฮานี่ทรงลงสองลำเป็นตัวแทนมาแต่ว่าเป็นของนิกายนั่นแหละการแข่งเรือสมัยตะกี้เป็นพระนิกายบนพระธรรมยุทธ์ที่นี่มันมีพระธรรมยุทธ์มาอยู่หลายวันมีวัดป่ามาอยู่หลายก็เลยพระนิกายก็เลยอายไปเสียอายทรงเลยที่นี่ก็เลยทรงให้ทางตัวแทนหมู่บ้านเป็นคนดำเนินการวัดอยู่เบื้องหลังวัดอยู่เบื้องหลังเพิ่นไปนั่งเบิ่งก็บ่ได้ละไปนั่งเสียก็บ่ได้ละผิดไม่ใช่กิจของพระธรรมยุทธ์ติ่งมากนั่นล่ะนี่แหละแต่ว่าการธรรมยุทธ์ก็ 80% ธรรมยุทธ์ซอยสางเรือแต่บ่ไปไกล 30% เป็นของนิกายซอยสางเรือ2ลำนี่เพราะว่าเฮาเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาแล้วก็บ่ให้วัดบ่ให้พระผิดกันบ่ให้ชาวบ้านผิดกันเฮาสางเรือขึ้นมาเพื่อความเข้มแข็งเพื่อความสามัคคี
1: เจ้าคิวเอาไว้ช่วยกินสิป้าแดงก็ไปไอ้ต้นบอกว่าจะสามารถกันเกิดเนาะเออก็เตรียมปิ้งสบายมากโอ้ยแล้วก็มีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำมันมีน้ำ
2: นะครับต่อไปจะเป็นการแจกเสื้อนะครับ
0: สำหรับมาอื่นให้มาทุกคนบัวสุดใหญ่สุดน้อยมารับเสื้อแล้วก็กินข้าวกินปลาเสร็จสับเรียบร้อยโมเตอร์ไซค์บ่ต้องมีรถรับส่งโมไซบ่ต้องเอามาให้มาขึ้นรถที่นี้พร้อมกันเบิดโมไซบ่ต้องเอาไปเรือธนะห้ามมีอาการห้ามยกพายวาสนาเขาแล้วยกพายเฮสร้างๆบ่เอาบ่แม่นนิสัยฝีพายนะครับธนะก็ให้นั่งนิ่ง
3: ยกบ่ได้ถือว่าบ่ให้เกียรติกูต่อสู้ซ้ำเติมกูต่อสู้บ่แม่นนิสัยนักกีฬาจักได้บ่ขับรถให้เตือนกันตัวนั้นได้ป่ะฮะได้แล้ววะได้แล้วเนาะติ๊กล่ะจะไปจะกองเก่าเด้อติ๊กนะ

0: จะถือว่าเจ้าของเคยพายน้ำชุดใหญ่เลยมาเล่นบอลได้พายชุดน้อยอ่ะพวกงอทิ่มเลยนะแม่บ้านนะ
1: งอชุดน้อย
0: ต้องกินนี่มากินบ้านไผ่บ้านมันก็แพ้นี่คือเป็นสัจจะของแม่บ้านก็กับฝีพายนะได้ตั้งใจได้

0: akan menggunakan kelema itu di perusahaan perusahaan itu di perusahaan.
1: อันตรายยังมาไกลมาไกลอุปสรรคยังก็ห้าฟันไปให้มันได้มีอย่างสิขวงหน้าพายละอย่างเดียวโอ้ซอยไอ้เก่งไอ้กะนับถือเรือหน้าผู้นี่เด้
2: มีเงี้ยลูกเต่าเพื่อนทั้งสองลำ
1: เรือสองลำในเทพสถิตเทพพยัพนาวาเทพสถิตนาวาได้

0: ่งในกาติดมุ่งไหนข้ามุ่งไหนข้องมุ่งไหนก็ให้กดให้ยากก็ให้ได้ให้บรรลุเป้าหมายมีอย่างสิ่งคิดกว่าอะไรทั้งสิ้นให้กูสุขไปเลยกูมากไปก้อนอาศัยเพื่อนพาอาศัยบารมีกูผู้มุ่งทิพย์การนี้ตอนนั้นละกู
1: ผู้จัดการนี่คงเป็นหลักเรียนเลือกกับบทเรียนเดิมพันกับบทเดิมเป็นฝีพ่ายพ่อผู้จัดการพ่ายเองผู้ใหญ่บ้านพ่ายเองผู้ช่วยพ่ายเองอบต.พ่ายเองถ้าบ่งั้นก็บ่รวมนะสังคมปัจจุบันนี่วัยรุ่นบ่เอานำนะถ้าจะไปสีใหม่สีมือบอกนี่บ่ได้ต้องเฮ็ดทำให้เขาเห็นต้องเป็นแบบอย่างนี่ลงบัดเนี่ยผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ผู้จัดการแม้แต่กระทั่งอดีตนายกก็ยังลงนั่นแหละต้องทำต้องเป็นแบบอย่างแล้วก็ล้มเรือเดิมพันการพนันไปแตะบ่ได้ขอเห็นความสำคัญอะไรมันบ้างล่ะผู้นำหมู่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องบ้านเมืองเห็นความสำคัญเราจะก็ลงขันกันนะทยอยมาผู้ละ200ผู้ละ500ผู้ละ1,000เป็นเครื่องดื่มเป็นกับเขากับน้ำก็ต้องทยอยมาสนับสนุนแหละทีนี้จาก100เป็น1,000จาก1,000เป็น10,000แล้วทีนี้ก็คือเสียตังสีมาตลอดเริ่มแรกเราต้องควักทุนตัวเองก่อนเขาเห็นเขาสงสารเขาเห็นความสำคัญเขาก็ซอยเหลือกันคือจังสีแล้ว

ไอ้คนที่บ่พายเรือคนนี้มันก็ทั้งเมาทั้งหยังเลยมันบ่ล่ะมีปัญหายิ่งสาวเล่ายิ่งเยอะนั่นปัญหาตามมาเยอะเดี๋ยว

0: ที่บ้านก็จากตอนนั้นถึงวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็ได้ทยอยแบบกลับไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆจากกระแสน้ำบ้างอย่างซัมเมอร์แต่ละปีมันก็จะมีหาดชายหาดขึ้นในพื้นที่แต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เอ้ยมันเริ่มเดาไม่ถูกแล้วมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปพอเราไปหาเพื่อนเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเคยใช้ชีวิตหาปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยู่ละเข้ากรุงเทพขายเรือไปแล้ว
1: คําตอบของผมที่ลงไปที่นั่นตอนแรกก่อนที่ลงไปที่จะทําสารคดีที่สังคมเราก็ตั้งธงไว้ในใจในตัวเองว่าอยากจะเล่าเรื่องเขื่อนที่แบบดินขาวที่เขื่อนที่สร้างอยู่ประเทศจีนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อแม่น้ําโขงแน่นอนแต่พอเราลงไปแล้วจริงๆกับเรื่องพวกนั้นเค้าชาวบ้านแทบจะไม่พูดถึงเลย
2: คือวิธีการเนี่ยมันวิธีการหากินเดี๋ยวนี้มันเยอะขึ้นมันหลากหลายแล้วก็จากแต่ก่อนที่คนริมโขงมุ่งแต่จะหาปลาลงน้ําหาปลาในเดี๋ยวนี้ในเมืองก็มีโรงงานอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้ววิธีการหาปลาเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขึ้นวิธีการที่มันเปลี่ยนไปด้วยการอาจจะเช่นระเบิดปลาบ้างวางยาเบื่อบ้างถ้าคนที่มีเงินหรือมีทุนมากๆเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นทําเป็นธุรกิจไปส่วนคนที่หาปลาเพื่อเลี้ยงชีพวิถีชีวิตแบบสมัยก่อนเนี่ยพอถูกพวกนี้เข้ามาคุกคามเนี่ยการหาปลาเขาก็หาได้น้อยลงเขาก็เลยคิดว่าหรือไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่มันมีเงินเลี้ยงชีพเยอะกว่านี้

โดยที่ชาวบ้านไม่ได้ยินเสียงปืนชาวบ้านนาจารทุกคนยังจดจำจารึกสำคัญที่สุดของหมู่บ้านในคืนวันที่12กุมภาพันธ์2520ที่เจ้าฟ้าชายของพวกเขามาเป็นเพื่อนมาดูแลมาเป็นยามให้พวกเขาคำว่ารักพระองค์ที่สุดรักพระองค์ยิ่งชีวิตยอมอุทิศชีวิตนี้เพื่อพระองค์จึงดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่นี่บ้านนาจารตำบลชาติตระการอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกกับความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระราชาแห่งแผ่นดินไม่นานหลังจากนั้นผู้ก่อการร้ายก็ล่าถอยชาวบ้านหายจากความหวาดกลัวสู่วิถีชีวิตปกติอีกครั้งหนึ่งวันนี้บ้านนาจารบ้านนาน้อยที่มีฐานปฏิบัติการบ้านนาจารเป็นจุดเชื่อมต่อได้พัฒนาขึ้นตามลำดับด้วยความรักสามัคคีของผู้เฒ่าผู้แก่ลูกหลานผู้นำหมู่บ้านที่ต่างน้อมสำนึกถึงรอยพระบาทยาตราพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับพวกเขาและปกป้องพวก

ตามรอยพระบาทญาตราพระมหากรุณาสู่เมืองน่านในรัชกาลที่10ช่วงปีพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงที่ผู้ก่อการร้ายคุกคามประเทศไทยอย่างหนักโดยภาคเหนือเกิดวันเสียงปืนแตกครั้งแรกที่จังหวัดน่านในช่วงนั้นองค์พระประมุขแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอได้เสด็จทรงเยี่ยมตรวจสถานการณ์และดูแลประชาชนแทบไม่เว้นแต่ละวันการสร้างถนนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลในจังหวัดน่านจึงเป็นพระราชดำริที่สำคัญเพื่อสร้างความเจริญและคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีขัดขวางการก่อสร้างทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ความเจริญเข้ามาทำลายอำนาจของพวกเขาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงมีพระราชดำริว่าราษฎรบ้านบ่อเกลือเหนือบ่อเกลือใต้บ้านด่านบ้านบ่อหยวกบ้านบวกย่าบ้านห้วยโกนอยู่ติดชายแดนประเทศลาวและห่างไกลจากที่ว่าการอำเภอปัวมากประชาชนมีชีวิตยากลำบากและเสี่ยงภัยจากการก่อการร้ายในเดือนตุลาคม2512การดำเนินการก่อสร้างเส้นทางสายยุทธศาสตร์ทุ่งช้างบ้านปอนบ้านน้ำเลียงบ้านห้วยโกนจึงได้เริ่มขึ้นต่อจากเส้นทางสายน่านท่าวังผาปัวโดยมีหน่วยควบคุมการก่อสร้างอยู่ที่บ้านปอนและฐานกิ่วจันทร์เดือนมีนาคมพุทธศักราช2512พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์

จำนวน 240,000 บาทให้สร้างอาคารรักษาผู้บาดเจ็บตึกพิทักษ์ไทยที่โรงพยาบาลน่านโดยรับสั่งว่าให้นำไปก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านทางราชการฉันไว้ใจเธออย่างความซาบซึ้งปลื้มปิติแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านในขณะนั้นและชาวน่านตราบจนถึงปัจจุบันการก่อสร้างเส้นทางสายทุ่งช้างปอนห้วยโกนถูกโจมตีจนเกิดการสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าไม่เว้นแม้แต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านที่บ้านปอนซึ่งเชื่อมต่อกับบ้านศพเปื่อยถูกระเบิดพังลงมาถึง2ครั้งในพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นห่วงมากทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับนายเฉลียววัชรภุกอธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นว่าสหายของฉันยังอยู่ดีหรือเปล่าหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังชาวบ้านมารู้ทีหลังว่าพระองค์ทรงถามว่าสะพานนี้ได้รับการซ่อมแซมดีหรือยังถ้ายังพระองค์จะพระราชทานพระราชทรัพย์ในการซ่อมแซมให้สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนสหายเมื่อมาจังหวัดน่านครั้งใดก็อดแวะมาเยี่ยมไม่ได้ปัจจุบันสะพานพระสหายนี้ได้ทำหน้าที่เชื่อมวิถีชีวิตคนเมืองน่านให้อยู่ดีกินดีร่มเย็นผาสุขตลอดมานายเสถียรชาติพงศ์นายช่างผู้ควบคุมการก่อสร้างสมัยนั้นเล่าว่าการก่อสร้างดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะผู้ก่อการร้ายซุ่มโจมตีตลอดเวลาเป็นระยะระยะนับแต่เดือนพฤษภาคม2513จนถึงเดือนเมษายน2518ตามรอยพระบาทญาตราปวงประชาจึงร่มเย็นล้นเกล้ารัชกาลที่10ได้ตามเสด็จพระราชบิดาพระราชมารดาไปทรงตรวจเยี่ยมการสร้างทางสายนี้ถึง4ครั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2513วันที่31ธันวาคม2513วันที่18ธันวาคม2514วันที่12มกราคม2516และวันที่30มกราคม2520ได้ทรงเยี่ยมราษฎรทหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการบ้านพึ่งตำบลดู่พงอำเภอเมืองน่านและฐานปฏิบัติการบ้านแพะอำเภอหนองแดงกำนันทัศน์ดวงมณีรัตน์อดีตกำนันตำบลบ้านปอนเล่าว่าเมื่อวันที่31ธันวาคม2513ซึ่งเป็นการเสด็จบ้านปอนครั้งที่2ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในวันนั้นผู้ก่อการร้ายได้ซุ่มยิงมาที่ฐานบ้านปอนจากยอดเขาผาแดงพระองค์ได้ทรงยิงปืนใหญ่จากสนามโรงเรียนบ้านปอนไปยังยอดเขาผาแดงจนผู้ก่อการร้ายล่าถอยพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่ชาวบ้านปอนยังจำได้ติดตาติดใจเหตุการณ์หนึ่งในหลายครั้งที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10เสด็จทรงคุ้มครองและปราบทุกเข็ญให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยแม้นผ่านมา50ปีแต่ชาวบ้านไม่เคยลืมพระองค์เลยเหนือสิ่งอื่นใดล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ในยามนั้นได้ทรงแสดงพระองค์เป็นรัชทายาทผู้คุ้มครองอาณาประชาราษฎร์อย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและเสียสละที่ได้บันทึกไว้ในแผ่นดินเมืองน่านมาอย่างยาวนานขอเทิดทูนพระองค์ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้น

0: ้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนเนี่ยละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสิทธิของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิททองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้น

0: จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆ นะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภวิษฐ์ทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพของหลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษาเป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะ ในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะนะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอพอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยๆนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันนะจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนตั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
2: ดังที่อาจารย์ภาวิททองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องรอที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดดิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการการศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยกันทั้งองค์คาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยมาออกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือโรงเรียนเนี่ยจะสามารถปฏิรูปตัวเองไปตามทิศทางของกระทรวงศึกษาได้แต่เส้นทางการเดินทางของนโยบายมันยาวไกลซับซ้อนและบางทีสับสนนะคะแต่ถ้าเราเอาโรงเรียนเอาคณะกรรมการการศึกษาเอาสำนักงานเขตพื้นที่มาเป็นส่วนร่วมของการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ต้นผ่านกระบวนการการกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมุตินะ หรือสาขาใน

0: แล้วก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็คือทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ในวังวนอย่างนี้แล้วมันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่า ลมของการเมืองจะพัดไปทางไหน

0: โรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลิ้วตามลมลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
1: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิต

ติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

นับจากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจากสารย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทุ่งหม่อมใบพัดมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทุ่งหม่อมใบพัดเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซารีนาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮือเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: สวนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทาน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อ100ปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซม

ครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้น

0: ประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: จะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันทร์ถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันทร์แล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: พระโทก็คือเพลงมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จดังนั้นการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงเพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลๆทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเพลงบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวท์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวท์นั่นเองครับ

เมืองบาชไวท์อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อต LB หรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อ100ปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาสไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวกได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Schuler Longkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Schuler Longkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Schuler Longkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นมือพุทธศักราช2373โดยดุคคาว์วิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุคคาว์วิลเลียมนั่นเอง

ปัจจุบันวังบาชไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการ

0: แก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: From the visit, the only sure photo from the visit.
2: Aside the southern wing of the castle, they took residence in the visit, and was given.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพได้ประทานขัน2ใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุกโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบาชไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อ100ปีที่แล้วดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้ง

0: ฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาสไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีฑาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อ100ปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็น2ฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีการแข่งสามขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็นสี่สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกันสี่ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอะไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต

ุกรีเยนรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอะไรอวรทั้งสองคน

0: ช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่นี้ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ผมเคยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกัน

0: เรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกัลลัดนะเหมือนเม็ดกัลลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยไปหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าเป็นต้นชาพุ่มๆจะไปชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกัลลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้ต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
1: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นมูลนิธิของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้สองข้อนะบอกบ้านเลขที่เท่าไหร่ไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เขามันก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่มานานแล้วเพราะวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการเห็นไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ขึ้นไปเรียนรู้ที่ไร่ชาน้ำมันกันจริงๆรวมถึงได้เห็นโรงงานผลิตชาน้ำมันกันด้วยจะเป็นยังไงนั้นสักครู่เดียวครับ

0: กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชานน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเราดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดๆนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริงๆ
2: สวัสดีครับพี่อเล็กเวมานะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพทัพปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่นดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพท่าปู่มาเป็นยังไงเนาะตัวเนี้ยสมเด็จพระเทพท่าปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนแปะไปเลยลูก
3: ไปเลย
2: ไปถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกนี่มาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจักเก็บได้เนาะ
3: ได้เลยลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดสองสามแดดแล้วก็โรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของขายของมาให้เก็บนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันเยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมาแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนนะคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แบบนี้ได
2: ้ได้อยู่อย่างนี้เนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในเนี่ยมาเป็นไม่มีข้างในเนาะ ไม่มีแม่นายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่มีน้ำมันตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้มาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
4: ดูความหนัก
2: ใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนสักประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม

0: ดีค่ะน้องๆ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ
2: เย้
0: และตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมา

0: านะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการลดความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะโอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆมาแล้วค่ะเวลาเกลี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยเมล็ดชานะคะปกติแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะสำหรับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
1: ไม่ดูสง
0: ใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุพันธุ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
2: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
2: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาหมู่แม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
3: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
0: ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันเมล็ดชานะคะซึ่งน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
4: เออพี่เก๋ครับเจ้าผมสงสัยครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
0: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยาเนี่ยคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและข้อของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
5: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
0: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
6: ครับ
0: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลย

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชัยพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหม
1: คร
0: ับ โอเคพี่จะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เมื่อกี้เราได้ปั้นโคเกตกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอกให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโคเกตที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก่ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เกล
0: ็ดขนมปังจะได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคลุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ เราก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
3: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยังหยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูกแต่ละลูก
4: หน้าตาเด็กๆแต่ละคนเนี่ยฟินสุดๆไปเลยนะครับสงสัยต้องอร่อยมากแน่ๆเลย
0: สองเมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
1: ครับ
5: กินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
6: ชิมมันดีกว
7: ่
6: า
7: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
8: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
9: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
10: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
4: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ พื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

0: แบ่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่17ประโยชน์ส่วนร่วมเป็นสุขไหนบอกจะทำรายงานกลุ่มไงถ้าไม่รีบทำเดี๋ยวก็ไม่เสร็จหรอก
1: โอ้ยพี่ร่มเย็นเป็นสุขทำแป๊บเดียวก็เสร็จไม่ต้องรีบหรอก
0: แบบนี้มันกระทบต่อส่วนรวมนะเป็นสุขการทำงานกลุ่มควรคิดถึงส่วนร่วมด้วย
1: เดี๋ยวเป็นสุขดูการ์ตูนจบเป็นสุขก็ทำเองแหละ
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะลูกไม่ว่าจะทำอะไรควรคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมด้วยเสมอก็เหมือนกับหลักการทรงงานที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้ไว้ก็มีเรื่องนี้ตัวอย่างเรื่องประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อร่มเย็นกับเป็นสุขเป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียนก็ตั้งใจมาถึงโรงเรียนแต่เช้าแล้วทำความสะอาดห้องเรียนลบกระดานกวาดห้องจัดโต๊ะเรียนเมื่อเพื่อนคนอื่นๆมาถึงก็ช่วยกันเอาขยะไปเทถูพื้นจนห้องสะอาดร่วมแรงร่วมใจกันจนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วทำให้ห้องเรียนสะอาดน่าเรียนให้เพื่อนๆและคุณครูได้ใช้ห้องอย่างมีความสุขดังที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าการทำงานทุกอย่างของเรานั้นมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวม

0: ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทุกๆประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยเต็มกำลังสติปัญญาความรู้ความสามารถเพื่อให้ประโยชน์ไปถึงส่วนรวมได้มากที่สุดแม้ในงานที่เป็นสุขอาจจะคิดว่าเป็นส่วนเล็กน้อยไม่กระทบกับใครแต่ทุกอย่างที่หลานทำส่งผลกับคนอื่นและส่วนรวมเสมอนะหลาน
1: ถ้าเป็นสุขทำงานไม่เสร็จเพื่อนๆก็จะเสียคะแนนในการทำงานกลุ่มครั้งนี้นะ
2: เป็นสุขจะรีบทำให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่ร่มเย็นสอนเป็นสุขหน่อยสิคะ
1: ได้เลยเป็นสุขมาเดี๋ยวพี่สอน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

0: ครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วนั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD ค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิแนโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวู

0: ดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
0: ในช่วงชั้นเล็กๆเนี่ยเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหากับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำการบ้านได้เสร็จทันน
1: ะ
0: ครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อน
1: ะครับ
0: ถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
1: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
0: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขาย
1: ิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือ Keanu Reeves นะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
0: ครับก็จะเห็นว่าเขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยนะคร
1: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบานเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
0: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
1: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนตัวสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
1: ก็คือนี่คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
0: ีย
1: น
0: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียนครับก็จะลำบาก
1: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
0: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
1: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
0: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่งนะครับ
1: มันใกล้เคียงก
0: ัน ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
1: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนี้แหละ
0: ต้องมีจะลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
1: ค่ะแล้วมาในเรื่องของคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
0: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500เอ๊ะอะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่า ม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
1: 25เอาตายแล้ว15ค่ะ
0: 15นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
1: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
0: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกัน

0: แต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน
1: ่
0: าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
1: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
0: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
1: ไม่ใช่หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
0: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยนะครับตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
1: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
1: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย่
0: ใช่ครับ
1: หลีกเลี่ยงไปเลย
0: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากก็หลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู
0: ้
1: ต
0: ่
1: างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะคะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD เป็น LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุ
0: ไม่ได้ดูที่มา
1: เลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเอง
1: ค่ะ
0: นะคร
1: ับ โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับกลับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้ ได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่2เนี่ย

0: ป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวช่วยหนึ่งนะคะที่อาจารย์รู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อาบันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะ
0: ยิ่งไม่อ่านเลยใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนสปีเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสปีเบิร์กตอบไว้ในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่สองนะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ
1: คุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
5: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
0: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับ ช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของคุณครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำๆแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับแล้วก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูล้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
1: ครูน่ารักมากเลย
0: ใช่ครับเราขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
1: ใช้เวลาตรงนั้นเลยก็ไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
0: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
1: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำนะครับซ้ำ
1: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
0: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับคุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้นะครับและคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
1: ค
0: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือเพราะรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: ค่ะ
5: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
0: ตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
1: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
0: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่3สปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะครับ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอลดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้

0: ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมารู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: นั้นก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดๆก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั้นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: สายลมเวียร์สุดๆก็สองพี่น้องคุณนั้นเขาเป็นมารับเทศน
0: ์ครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดๆก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับก็มีวีอาร์969กับวีอาร์938สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาทิวมิเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็วีอาร์969กับวีอาร์938ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเพราะเขาวิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับท่านเสือเสือก้าจากใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ยสุนุก้าก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววันตกน้ำก็ต้องใส่สองชั้นใส่เข้าไปก็ปลูกด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปลูกหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: ออกครับท่านเบียร์สูตรถึง9จากสายลมครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีเนี่ยกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะว่าเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปรารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือกสร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ว่ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศ

จังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิตรลดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ทีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราคนไทยเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย 9-12 ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะนอกจากนี้นะคะพระองค์ยังเชี่ยวชาญในการมองเส้นคอนทัวร์นะคะในแผนที่เนี่ยซึ่งเส้นคอนทัวร์เนี่ยนะคะจะเป็นตัวบอกระยะความสูงของระดับพื้นที่บริเวณนั้นๆ นะคะมองแล้วพระองค์เห็นอะไรอย่างพวกเรามองเส้นคอนทัวร์เราอาจจะเห็นเป็นลักษณะ2มิติเห็นเป็นเส้นหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งที่พระองค์เห็นเนี่ยพระองค์เห็นทุกมิติรอบด้านเห็นเส้นไหนที่เคยเป็นทางเดินของน้ำหรือยังมีร่องน้ำตรงไหนอยู่บ้างรวมถึงน้ำว่ามันจะเดินไปทางไหนหลังฝนตกนั้นพระองค์จะสามารถประเมินพื้นที่ทั้งหมดได้แล้วก็สามารถวางแนวทางเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณนั้นๆต่อไปค่ะ

นะคะก็มาถึงอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยพวกเราก็ทราบกันดีนะคะว่าพระองค์ทรงโปรดปรานการถ่ายรูปเนี่ยมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นะคะแต่ว่าพอมาถึงในเรื่องของการทำงานเนี่ยพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสนุกพระองค์ไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามพระองค์ปรับวิธีการถ่ายรูปนะคะโดยเลือกกล้องที่มีขนาดเล็กลงเบานะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือเลนเนี่ยก็ไม่ใช่เลนซูมอะไรเลยเป็นเลนธรรมดาเลยค่ะทั้งหมดเพราะว่าพระองค์รู้ว่าพระองค์จะถ่ายไปเพื่ออะไรเอาไปใช้อะไรพระองค์ทรงทราบความต้องการของพระองค์อย่างชัดเจนในการถ่ายภาพอะค่ะดังนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่ของพระองค์ที่เราจะเห็นก็จะเป็นภาพของภูมิประเทศที่พระองค์จะเอาไปวางแผนการพัฒนาเรื่องระบบชลประทานหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็ภาพถ่ายของประชาชนของพระองค์ที่มาเข้าเฝ้ามาบอกเล่าปัญหาของพวกเขาเหล่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีภาพระบบของคมนาคมหรือภาพถ่ายของพื้นที่ที่เป็นปัญหาจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อที่พระองค์จะสามารถเก็บบันทึกข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะเอาไปพัฒนาเอาไปแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงอีกเหตุนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเป็นเหตุผลที่พระองค์ต้องถ่ายภาพเองเนี่ยเพราะว่าเวลาที่พระองค์ลงไปเนี่ยมีช่างภาพนะคะที่ต้องติดตามพระองค์ไปแต่ว่าช่างภาพเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็มักจะถ่ายแต่ภาพของพระองค์ท่านแต่ว่าไม่ได้ถ่ายงานที่พระองค์ทรงทำหรือว่าไม่ได้ถ่ายไปที่ปัญหาที่พระองค์ต้องการจะแก้จริงๆพระองค์ก็เลยตรัสว่าสิ่งที่ฉันอยากได้เขาไม่ถ่ายฉันจึงต้องถ่ายเองทีนี้พวกเราคงพูดได้เต็มปากนะคะว่าภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาประเทศของเราค่ะ

0: คือพอเราได้รู้วิธีนะคะหรือแนวคิดของพระองค์ในการใช้แผนที่ก็ดีในการทรงงานในการถ่ายภาพของพระองค์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์เนี้ยท่านยอมที่จะสละนะในสิ่งที่พระองค์ชอบการถ่ายรูปเพื่อความสวยงามเนี่ยแต่ท่านเลือกที่จะใช้สิ่งที่ชอบอะมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนของพระองค์นะหรือแม้กระทั่งแผนที่ที่พระองค์ชำนาญอย่างมากเนี่ยนั้นวิธีการทำงานของพระองค์คือท่านลงไปที่รายละเอียดแล้วก็บิ๊กพิกเจอร์คือทั้งภาพเล็กทั้งดีเทลแล้วก็เป็นภาพกว้างมันคือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จอะค่ะเราก็ต้องเอากลับมาถึงตัวของเราด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ที่งานที่เราทำเวลาเราเผชิญกับปัญหาเราแก้ปัญหาแบบไหนเราลงไปที่รายละเอียดอย่างเดียวหรือเรามองที่ภาพกว้างอย่างเดียวหรือเราทำมันจริงแค่ไหน 100% กับสิ่งที่เราต้องการแก้ไขปัญหาแค่ไหนนะฮะนั้นจากการที่เราได้เห็นในห้องทรงงานของพระองค์ในพระตำหนักภูมิภาคต่างๆที่เราได้เห็นเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือเหมือนห้องบัญชาการนะคะหน่วยบัญชาการที่ท่านสามารถติดตามข่าวสารของประชาชนรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนเรียกว่าย่อประเทศไทยลงมาอยู่ในห้องหนึ่งห้องได้เลยค่ะซึ่งมาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งที่ง้อพูดมันเกินจริงหรือเปล่า
1: After the day's visible work and activities are over, the king can spend 4, 5 or even 6 hours alone in his study at night.Surrounded by teleprinters, radio sets tuned into police or army frequencies, and other communication devices, he debriefs himself on the and plans tomorrow's trip.
2: Could you explain what you're doing with his maps, please?
3: If I see something, you see circles there, places that can be developed, and you can see a place there.With a red thing there, it's a kind of, so for damming and for making a small reservoir. And then when there the engineers, the irrigation engineer, I can ask them if it is practical to do that. And sometimes they go and then inspect the place and can.Have a survey on the spot.
2: Why do you have all these radio sets everywhere? All these receivers, transmitters, telexes. What are they all for?

จากภาพข่าวนี้ค่ะเราก็คงได้เห็นห้องทรงงานที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆมากมายมีแผนที่ประเทศไทยขนาดใหญ่นะคะและแผนที่ย่อยๆติดไว้เต็มผนังห้องเลยภายในห้องก็จะมีเสียงวิทยุจากหน่วยงานต่างๆคือดังเซ็งแซ่อยู่ตลอดเวลาซึ่งพระองค์ก็ทรงติดตามฟังอยู่ตลอดเพื่อให้ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทำให้ทรงสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีอย่างเช่นตอนนั้นนะคะน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพพระองค์ประทับอยู่ที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนราธิวาสพระองค์ก็สั่งการแก้ไขปัญหาแบบทันท่วงทีเลยอีกครั้งหนึ่งอันนี้คุณก็เคยได้ยินได้ฟังจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะท่านเล่าให้ฟังว่าวันนั้นมีเหตุการณ์รถขนกรรมฐานนะคะคว่ำบริเวณบางนาพระองค์เป็นบุคคลแรกค่ะที่ทราบเหตุการณ์นี้แล้วโทรมาสั่งผู้ใหญ่ท่านนี้ที่ได้เมตตาเล่าให้คุณก็ฟังนะคะพระองค์ทรงสั่งว่าให้ไปจัดการชี้แจงเลยค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานต่างๆรีบไปขุดไปทำจุดที่กั้นไม่ให้กรรมฐานเนี้ยไหลลงแม่น้ำเจ้าพยาทันท่วงทีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตอน3ทุ่มค่ะเวลาที่ใครหลายๆคนอาจจะนอนแล้วหลับแล้วดูละครอยู่แต่มีพระองค์ค่ะนั่งเฝ้าคอยตรวจการคอยทำให้ลูกของพระองค์ปลอดภัยนะคะนั้นทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าพระองค์จะไปอยู่ที่ไหนของประเทศไม่ว่าจะไปประทับอยู่ที่พระตำหนักใดก็ตามไม่มีลูกคนไหนของพระองค์ถูกทอดทิ้งค่ะ

ก็มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยค่ะทรงใส่พระทัยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่ทำงานร่วมกันกับพระองค์มากน้อยแค่ไหนนะคะเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่หรือว่านางจันสมอินพิรมนะคะซึ่งปัจจุบันพี่ใหญ่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะพี่ใหญ่เนี่ยเคยเป็นทำงานเกี่ยวกับศูนย์รับส่งวิทยุนะคะของเขตการทางพิเศษพิษณุโลกเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะพี่ใหญ่เป็นคนที่มุ่งมั่นขยันรับผิดชอบต่องานคือเรียกว่า24ชั่วโมงวิทยุสื่อสารต้องติดตัวพี่ใหญ่ตลอดเวลาพี่ใหญ่เข้านอนก็เอาวิทยุเนี่ยวางไว้ข้างตัวนะคะเวลาที่ใครส่งงานผ่านงานเนี่ยก็จะเป็นคือพร้อมที่จะตอบสนองตลอดเวลาทีเนี้ยเรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่พลาดพระองค์จะได้ยินทั้งหมดพระองค์ก็เห็นนะคะทรงได้ยินการทำงานนะคะของพี่ใหญ่ตลอด24ชั่วโมงว่าคอยรับเรื่องราวมาส่งผ่านไปเพื่อช่วยบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลหรือว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายพี่ใหญ่ก็จะเป็นคนคอยส่งต่อข้อมูลรับข้อมูลมาทีนี้ค่ะพระองค์ก็ทรงประทับใจในพี่ใหญ่ก็เลยมีรับสั่งถามพลตรีประถมบุรณสิรินะคะอดีตอธิบดีกรมทางหลวงว่าพี่ใหญ่เนี่ยคือใครพอทรงทราบนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นใครพระองค์ก็ให้ศูนย์สื่อสารศูนย์จิตรดานะคะส่งวิทยุชมเชยพี่ใหญ่ไปนะคะและเรื่องที่สำคัญคือในปี2516ค่ะเช้าวันหนึ่งปีใหม่เลยค่ะวันนั้นอยู่ๆค่ะก็มีเสียงวิทยุสื่อสารเรียกเข้ามาเสียงวิทยุของกรมทางหลวงนะคะตอนนั้นอยู่ทางภาคเหนือของศูนย์ที่พี่ใหญ่อยู่เนี่ยนะคะก็มีเสียงเรียกที่ไม่คุ้นเคยดังขึ้นมาว่าพิษณุโลกพิษณุโลกพี่ใหญ่ก็ยังไม่ตอบเพราะพี่ใหญ่ได้ยินปุ๊บเพราะเสียงนี้ไม่คุ้นใช่ไหมฮะทางนู้นก็เลยส่งกลับมาใหม่ค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่ฟังอ้าวคราวนี้ระบุมาที่พี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่ก็เลยตอบกลับไปว่าตอบค่ะไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนระหว่างนั้นค่ะเสียงที่ตอบกลับมาคือตอบหน่วยมาว่าเดโชชัย1ความเงียบเกิดขึ้นเลยค่ะพี่ใหญ่สั่งให้ทุกคนปรับคลื่นไปที่คลื่นช่อง12ค่ะคือช่องที่รับคลื่นนี้นะคะทุกคนกลั้นลมหายใจเลยค่ะพี่ใหญ่ตัดสินใจถามกลับไปว่าเดโชชัย1นะทุกคนที่อึ้งทุกคนทราบดีค่ะว่าเดโชชัย1ก็คือนามของพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9ของเราที่ใช้ในการสื่อสารในวิทยุเสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพร

ปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: พาไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมาแล้ว
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรู

ก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาเวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแบบแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าละเจ้าเด้าได้หันมาเฮาสิเอานี่เจ้ายังเขาขอมาเนี่ยเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเด้อเอาเ ักขึ้นให้ดู
1: กันตะลุกธรรมดาแล้ว
0: ก็ได้มาๆมา
1: ต้องให้ก็มี
2: มาเข้าทางส่ง
0: อะไรกูลองดูจ้ะลองกดดูเขาก็ขึ้นไงเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
3: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่วนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเลทะแนนถึงโรงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงโรงเรียนวิทหลงลักลักถึงโรงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการหายไปที่เป็นภาษา

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เป็มพัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเป็มพัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเป็มพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรืองตุกีเพราะว่าเปาะกับมูกเลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจูประดองกันเลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเป็นปวนเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับมูกี่แล้วก็เบ้าภาษาเลี้ยวปะเตะปะเป็นปวประดองจูประดองกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูออนกรชะงัดอันในตั้งปะตะเวตระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: ងណែនចកតេរូនជារេនេះអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួងជួចាណែខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគេគូលអន្តងពូនអឺតែວ່າហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលអន្តងពូនណាครับអគីជួងជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជួងជួចាប៉កថែណៃលក់ឆោះប៉ងគេលបូនតង់ឡាយអឺតងឡាយតាតង់ឡាយតងឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់បកកណោះអយុតាដកខងណៃហ៎បងពើយ៉ាងនេះ
1: អើគាត់ពូជាមានលក្ខណៈនិស័យชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทํามาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ํานะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสําหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดําเนินชีวิตถึงการตานเตาซื้ออย่างเอเกิดกล้วยที่ดอกหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเตาอีอัดตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีอัดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเตาอีดังไปไกลเดอะเตอะแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง

0: ดะคองบ่ายเบิ่นระเจาะดะคองญีมูกุนาญีวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบ่ายเฟยดะคองญีกุนาดะคองกะนายหายอกเรงตะยาอันตอกะซอตะยาอันปะนะพะยานาเปิ้นอันพะยานาซอซื้ออึ้ยจะกะตะยาอันกะซอตอากาปวีบ่ายบ่ายในอีอายุดะคองดอกตลอดจนบ่ายเท่าในกุเจ
1: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงเดอะคองเคยประจิตัวระเจาะปัจเจาะระบายถึงอายถึงมูเคยเปียตัวระเจาะประระเจาะเดอะถึงคองเดอะเกิดมูเกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายประระเจาะถึงเดอะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบเดอะคองกะช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์นอาตะเบิร์นให้ต้องเยอะได้ครั้งไหมให้ให้อีเอตกาให้เอตกาตื่นไปละเช่นนาตียังเจออีไปแจ๊ดออนนาคาไปให้จุดอ้นปื๊ดซาซาไม่ได้ยังเลยฟาดซ้ำไอ้ยังโอ้ก็ไอ้ยังลุ้นเลยฟาดซาปาบีสำหรับปัญหาเดอะคองที่ซ่องมาเตอร์
1: ไก่เบิร์นในส่วนตรงในกาวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แน่มมาเตอะเสือยางรวมทั้งการเอิญงวยเอิญจาของกวยวีลที่เอิญเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส้วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอะของกวยที่เอิญถึงเจเดอะคอง
3: เดอะคองเลยกัดกับวีและนายเลยเดอะคองกะ ตียังหนึ่งตะบนกอดเดอะทะเลเดอะเจ้านั่นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบาตะเฮิมดอนตะเฮิมเจ้าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเอิญแบบสภาพเดิม
0: เบิร์นปะจุอากาเปาะดะคองมีลายเก่าเบิร์นอากาสะอื้อยเด็กกาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือสะอื้อยที่สุดเด็กกาบ่ายให้ยาอันดะคองอากาบ่ายอันอากาสะอื้อยหนึ่งดะคองอากาพืชสะอื้อยอากาเจ้าละทอยอันอันหนึ่งดะคองอันสะอื้อยเอ้ย
1: ปัญหาหนัวที่เบาเตอร์ถาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางตาอายแซงถาปัญหาจุมในสางซาละเลอไกเปรียบเทียบนะภาษาบลูตึงบีนเสียงต่างๆที่ประเอตเตอหนัว โดยเอตเตอร์เซอีถาตะเบินสิ่งที่ใต้ตองหรือการแถวยุงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคือนาเตียยออน

0: Okay.
1: Bye. มันตัวชัวอาการเตระแนนกองกองประกามืออันนี้มัวไตเบิร์นจะกะอันนี้สุวรรณไงกองกองประกาอันนี้ตาเบิร์นเพราะว่ามีอาการแสงกุฏิอะ

ยาอ่อนทะแนนในทะเลดักษาภาษาของวีนไฮยาผ่าดอกตั้งแต่หลุนเกตแก๊ดประชอกเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอกภาษาไหลแต่จะไหลปอกไก่ตาอ่อนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดังเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองสาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึง

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่อง

0: การที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหว

และอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบนึงดิแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: แล้วก็สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพรไวส์เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม

0: ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
1: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองไปมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคน
0: ครับ
1: ที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างนึงของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะวันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
2: ับ รอบ2ครับ
0: เอ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเค

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง 27 ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมานี่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
5: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆ Green Catering น่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชั่นเนี่ยเอาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมันเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
5: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันแน่
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
5: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
7: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
5: ็
7: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
5: โอ้โห
7: ต้องคาดเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
5: ้โอ้แล้วมีอะไรอีก
7: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
5: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
7: รวมไม่มีการแยกใด
5: ๆรวมไปเลย
7: ใช่ค่ะ
5: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
7: 10ถุงอัพ
5: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
7: ใช่
5: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
7: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให้
5: งานบ่นไหม
7: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมเพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
5: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
8: ว
5: ัน
8: นี้ทำน้ำค่ะ
5: ทำน้ำ
8: ให้ดื่มน้ำ
5: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
8: ดีค่ะ
5: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
8: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมๆไว้
5: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
4: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง

0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
2: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: ช้อนหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
3: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: wow.
0: ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต
0: ่
1: อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนคุณ
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแรงปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแรงแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชแล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟหาณเดชอันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลย
3: ถ้
1: าทำไปไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกันแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปนี่ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากย้ำเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนก็บ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะลมแล้วตามอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่าหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสารค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย
4: จะค่อยๆลิฟต์มันออก

0: นี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: นี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในนะน้าน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้ว

0: ภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างโนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได
1: ้ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เนาะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆแหละเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: ียดสุด
1: ๆโหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไหวจะออกมาค่ะ

0: ังจากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
0: ส่วนผักอิโลนานะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: ราจะทําเป็นตําหยวกเนา
1: ะ
0: ตําหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: เหม
0: ือ
1: นส้มตำเลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ้เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บ
1: เยอะทำไม่เยอะนะ
0: อันนี้เนี่ยด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมันในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บเสร็จแล้ว

0: เราวันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินอันนี้ก่อนนะคะตำหยวก

0: แซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงๆคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: นี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงๆนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: กินฉันหรอรอดไว้เจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภาพประชาชนทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมเป็นภาพที่เห็นกันจนชินตาอยู่เป็นประจำบ่งบอกถึงความสงบร่มเย็นและความเป็นปึกแผ่นในบวรพระพุทธศาสนานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและบางส่วนได้ลาสิกขาบทไปเป็นจำนวนมากทำให้วัดหลายแห่งขาดแคลนพระสงฆ์ปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในพื้นที่ประชาชนขาดที่พึ่งทางใจไม่สามารถเข้าวัดปฏิบัติธรรมได้อย่างปกติ
1: ปัญหาการขาดแคลนพระสงฆ์ในภาคใต้เพราะว่าถึงแม้ข้าพเจ้าจะกลับมาแล้วมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครชาว3จังหวัดภาคใต้ก็บอกมาว่าที่เป็นไทยพูดก็ว่าเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ในภาคใต้ไม่สามารถที่จะอยู่ได้เช่น

0: รูปออกบิณฑบาตใกล้ๆวัดนั่นเองก็ถูกสะเก็ดระเบิดบางรูปก็ถูกกับระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสทำให้พระสงฆ์ไม่ได้รับความปลอดภัยก็เลยอพยพไปอยู่นอกพื้นที่จำนวนมากเป็นวัดร้างร้างร้างร้างเป็นแถวหมดข้าพเจ้าก็กลุ้มใจเขาขอมาเขาบอกว่าขอให้พระราชินีช่วยจัดพระลงไปอยู่กับพวกเขาหน่อยเถอะเพื่อขวัญกำลังใจหรืออย่างที่มีการอย่าบางอย่างเกี่ยวกับทางวัดเนี่ยแล้วก็ไม่มีพระสงฆ์เหลือเลยวิสาขบูชามาฆบูชาอะไรงี้ประชาชนก็เลยว้าเหวมากข้าพเจ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปรึกษาท่านอาจารย์ก็มีท่านอาจารย์เด่นนันทิโยจากวัดป่าห้วยประรดจังหวัดตากข้าพเจ้าทราบว่าท่านอาจารย์เด่นเป็นอาจารย์ที่เรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นนี่เองเป็นพระที่นับว่ายังหนุ่มเพราะว่า66แล้วท่านปฏิบัติอยู่แต่ในป่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายขอให้ท่านพร้อมด้วยลูกศิษย์ของท่านลงไปจำพรรษาที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากพระสุนทรธรรมธาดารองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านอาสาไปเองซึ่งท่านมีอายุถึง73ปีเท่าข้าพเจ้าก็เลยบอกท่านอาสาที่จะไปและยังอาสานำคณะพระสงฆ์ไปจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสด้วยข่าวนี้ทำให้ประชาชนชาวพุทธมีขวัญและกำลังใจดีขึ้น
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงอาราธนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามจังหวัดปทุมธานีไปจำพรรษาณวัดที่ขาดแคลนพระสงฆ์ในจังหวัดภาคใต้เมื่อปีพุทธศักราช2548จำนวน33รูปและมีพระสงฆ์อาสาเดินทางไปสมทบอีก30รูปต่อมาในปีพุทธศักราช2549ถึง2550คณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้เป็นโครงการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายสู่ภาวะปกติเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนได้อย่างเต็มที
2: ่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบกิจทางศาสนาซึ่งมีในชีวิตประจำวันต้องมีพระราชปรารภว่าพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจของราษฎรดังนั้นการที่จะช่วยให้พระสงฆ์อยู่เป็นขวัญกำลังใจของราษฎรโดยไม่ลาสิกขาไม่อพยพย้ายถิ่นฐานหรือย้ายสำนักไปอยู่นอกพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะจะช่วยให้คนไทยที่อยู่ที่นั่นได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็สามารถประกอบกิจทางศาสนาได้
1: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเลื่อมใสศรัทธาในทุกเชื้อชาติศาสนาและทรงดำรงพระองค์ในฐานะทรงเป็นพุทธศาสนิกชนที่จะทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติให้มีความเป็นปึกแผ่นและมีพระราชประสงค์ให้ทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุข

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72 พรรษา 28 กรกฎาคมพุทธศักราช 2567พระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันทรงนับถือพระพุทธศาสนาสืบทอดกันมาโดยตลอดทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนและทรงน้อมนำเอาธรรมะมาใช้ในการปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยดำรงพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภกจึงเรียกได้ว่าทรงเป็นธรรมราชาดังที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงตั้งพระราชสัตยาธิฐานและมีพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป
1: ธรรมราชาจริงๆนั้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วก็คือในพระไตรปิฎกได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเองก็เป็นธรรมราชาเพราะว่าอะไรก็ผู้ทรงธรรมผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยธรรมเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงธรรมราชาเนี่ยอาจจะตีความหมายโดยคัมภีร์ได้สองสามอย่างก็คือหมายถึงพระเจ้าจักรพรรดิการที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั้นจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ทรงด้วยธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมราชาก็คือลักษณะเด่นสำคัญที่สุดของผู้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิในตามคัมภีร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าเองก็คือทรงเป็นพระธรรมราชาซึ่งพระองค์ก็ใช้ในพระบาลีทำนองว่าธรรมิโกธรรมราชาก็คือผู้ทรงธรรมแล้วก็พระองค์นี่อยู่ด้วยธรรมพระองค์นี่เคารพธรรมพระองค์นี่นอบน้อมธรรมก็คือไปมานี่ก็คืออะไรก็แล้วแต่การดำรงชีวิตที่มีหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นไม่ใช่จักพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่าผู้นำอะไรก็ได้ใครก็ได้แต่ว่าเป็นผู้นำที่ปกครองด้วยธรรมแต่นี้เวลาเราพูดถึงธรรมราชามีสองคำคำว่าธรรมะจริงๆนั้นพวกเราก็มักจะนึกถึงแค่พระพุทธศาสนาแต่ว่าธรรมะจริงๆเนี่ยมาจากคำว่าธรธาตุธรธาตุเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แปลว่าสภาพที่ทรงไว้หรือว่าดำรงอยู่หรือว่าสัจธรรมก็เพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆนั้นเวลาเราแปลให้แบบภาษาชาวบ้านทุกวันนี้มันก็คือไม่ใช่แค่84,000พระธรรมขันธ์อย่างที่เราเข้าใจแต่ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันสามารถจะประคองสังคมประคองโลกประคองชีวิตประคองความคิดอะไรที่มันอยู่ในคันลองคลองธรรมแต่ว่ามาอีกคำหนึ่งราชาเนี่ยราชาเนี่ยในภาษาไทยเรานึกถึงแค่พระมหากษัตริย์แต่ว่าราชาในบริบทของสันสกฤตบาลีและในอินเดียนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระมหากษัตริย์ราชาเนี่ยโดยรากศัพท์เนี่ยก็หมายถึงผู้ที่ทำให้ผู้อื่นนั้นนิยมชมชอบเรียกว่ายินดียินดีนั่นก็คือราชาเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำก็คือเราทำให้เหมือนกับที่เราบอกว่าเราจะปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของประชากรอะไรอย่างนี้ทำนองนั้นก็คือการจะทำอะไรให้กับประชาชนหมู่ใหญ่และประชาชนหมู่ใหญ่ได้รับประโยชน์นั้นและก็มาบอกว่าโอ้ยินดีเหลือเกินยินดีเหลือเกิน
0: แซ่สองสรรเสริญ
1: ก็เพราะฉะนั้นในความหมายง่ายๆก็คือพระราชกรณียกิจในบริบทที่เราเรียกว่าพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งแต่สุโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยก็คือพระราชกรณียกิจทุกอย่างที่พระองค์ทำนั้นก็เราก็จำกัดความในแง่ของเป็นหลักการที่เรียกว่าทศพิธราชธรรมบ้างอาจจะเรียกว่าราชสังฆาวัตถุบ้างอาจจะเรียกว่าจักรวรรดิธรรม12บ้างก็จะมีธรรมะได้ใดแยะแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นแม้ว่าจะพูดถึงทศพิธราชธรรมที่เราคุยกันอยู่ตลอดเนี่ยทานศีลปริจาคตับบะขันติอวิโรธนะอะไรก็แล้วแต่อัชวะมัทวะทั้งหลายแหละนั่นนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ที่วัดก่อนแล้วก็แปลงออกมาเป็นวิถีชีวิตเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทั้งทศราชธรรมที่เราพูดถึงนั้นมันเป็นสิ่งที่กำหนดของความเป็นผู้นำในสังคมและในบริบทของประเทศไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ก็จะ ประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นในแง่ของธรรมะแต่ว่าออกมาในแง่ของพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชภาระทั้งหมดก็อยู่ในกรอบนี้ถ้าเรามองในภาพรวมในทุกประเทศในโลกนี้เป้าหมายของรัฐบาลก็คือมันมีอยู่3อย่างของการดำรงหรือว่าการปกครองประเทศมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าเวลแฟร์สวัสดิการอันที่สองก็คือเรียกว่าเนี่ยอีโคโนมี่หรือว่าการทำมาหากินปากเรื่องปากท้องอันที่สามก็เรียกว่าเซคูริตี
0: ้และ
1: ก็ความปลอดภัยเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะทำทั้ง10ข้อนี้มันก็จะอยู่ในหมวดนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะในเรื่องของทานังไม่ว่าจะในเรื่องของปริจาคังไม่ว่าจะในเรื่องของเนี่ยการที่จะทำอะไรในหลายข้อใน10ข้อนั้นอ่ะถ้าเรายกเอาไอ้บาลีเนี่ยออกมาเป็นสมัยใหม่นี่มันก็คืออันหนึ่งของความเป็นพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าทรงธรรมก็คือจะต้องเวลแฟร์ให้กับประชาชนให้ได้อันที่สองก็คืออีโคโนมีคือเราจะต้องดูนี่ปากท้องของประชาชนจะทำยังไงเพราะฉะนั้นการจะทำยังไงไม่ว่าจะในแง่ของพัฒนาเกษตรไม่ว่าจะเป็นโครงการของพระราชดำริมากมายที่เกิดขึ้นในเรื่องของการดูแลปากท้องอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของหน้าที่ของทศวิราชธรรมก็คือผู้ปกครองด้วยธรรมเวลาเราทำอันที่3ก็คือ security เนี่ย security คือความปลอดภัยความปลอดภัยนั้นในฐานะก็คือสมัยนี้เราก็พูดถึงพระราชอาณาจักรแต่ว่าความปลอดภัยจริงๆที่พุทธศาสนาพูดถึงก็คือสงบจากกิเลส
0: มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้สงบจากกิเลส
1: ก็คือสัมมาสงบจากกิเลสหรือสมาธิที่เราพูดถึงสมาธินั่งสมาธิจริงๆนั้นเป้าหมายก็คือสมาธิก็คือให้ความสงบจากกิเลสจะนั่งจะนั่งจะเดินจะทำงานก็แล้วแต่ก็ให้มันสามารถที่จะพูดจายังไงที่ไม่กระเตื้องในเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้น security จริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระสุเมรุจะทำที่การเรียกว่าผู้ทรงธรรมหรือว่าเป็นการปกครองโดยธรรมหรือว่าเป็นพระราชาที่มีธรรมอยู่ในพระราชฤทัยเอาใส่ใจในการบำเพ็ญพระองค์เองนี่ก็คือหลักการจริงๆแล้วมันก็จะมีอยู่3ประเด็นตรงนี้ก็คือมีเวลแฟร์มีเรื่องของอีโคโนมีมีเรื่องของเซคูริตี้ในบริบทของในเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านเหล่านั้นจะมองเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่เนี่ยรัฐบาลทำไม่ได้สิ่งที่รัฐบาลทำยากปรากฏว่าเป็นเรื่องที่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและด้วยพระบารม
0: ี
1: ก็สามารถที่จะทำได้และสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนโดยไม่มีอะไรกั้นเลยเกิดอะไรขึ้นถึงเมื่อถึงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าทรงมัทวะทรงอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นมันไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนในแค่ร่างกายนี่ทรงมีเนี่ยพระหฤทัยใส่ใจอยู่ในประชาชนของพระองค์อยู่ตลอดเวลาและนั่นก็คือความเป็นธรรมราชาก็เลยทำให้พวกผู้ที่อยู่ภายใต้พระสงฆ์นิกรทั้งหลายแหล่ก็แสซ่องเพราะว่าที่แสซ่องนั้นไม่ใช่เพราะสิ่งที่ได้อย่างเดียวแต่ว่าภาพรวมที่เราได้ก็คือสันติสุขภาพรวมที่เราได้ก็คือการพัฒนาประเทศภาพรวมที่เราได้ก็คือสังคมที่อยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและอันนี้ก็คือธรรมะที่พระองค์ปฏิบัติแต่ว่ามีอานิสงส์แผ่มาจนถึงพระสงฆ์นิกรของพระองค์ก็เลยเรียกว่าธรรมราชา

0: เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์จะทรงผนวดในพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงผนวดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วเสด็จมาประทับณวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญเนกขัมมปฏิบัติเป็นเวลา15วัน
1: วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2521สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงผนวดมีกำหนด15วันข่าวมหามงคลนี้เป็นที่ปลื้มปิติของพระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐบาลและเหล่าอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าในวันเดียวกันนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถระเพื่อแสดงพระองค์เป็นอุปสัมปทาเปกหรือผู้ประสงค์อุปสมบทจากนั้นทรงเตรียมพระองค์ในการทรงผนวดและทรงฝึกซ้อมขานนาคโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรถวายการฝึกซ้อมวันจันทร์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2521เวลา 13:25 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปยังพระมหามนเทียนในพระบรมมหาราชวังถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณถวายสักการะพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณหอพระธาตุมนเทียนและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีโดยมีประชาชนคอยเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขลิบพระเกศาด้วยพระแสงกรรไกรไทยตามลำดับหลังจากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาถวายการเจริญพระเกศาจนเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสร็จและทรงเครื่องตามแบบที่จะทรงผนวดตามพระราชประเพณีแล้วเสด็จไปยังที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทูลเฝ้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพกราบถวายบังคมลาออกผนวดพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานนามพระมหาสังและทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหน้าธรรมศิลาถวายพุ่มพานดอกไม้และเทียนสลักบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงรับพระราชทานผ้าไตรที่จะทรงผนวดจากสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จไปยังที่ชุมนุมสงฆ์ถวายพานดอกไม้สดและเทียนสลักแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มผ้าไตรประนมพระหัตถ์เปล่งพระวาจาขอบรรพชาสมเด็จพระสังฆราชถวายปัญจกรรมฐานจบแล้วทรงคล้องอังสะถวายที่พระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวมอังสะด้วยพระองค์เองแล้วทรงรับผ้าไตรคืนจากสมเด็จพระสังฆราชทรงอุ้มประนมพระหัตถ์เสด็จไปครองกาสาวพัสที่ในพระฉากแล้วเสด็จไปยังท่ามกลางสังฆมณฑลที่เดิมทรงลาดผ้ากราบถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชทรงกราบแล้วทรงกล่าวขอสรณะและทศศีลสำเร็จบรรพชากิจเป็นสามเณรแล้วทรงขอนิสัย สมเด็จพระสังฆราชเป็นพระอุปัฏฐาย

0: ยาจารย์ถวายพระสมณนามว่าวชิราลังกรโนทรงขออุปสมบทพระสงฆ์ถวายการอุปสมบทมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์เมื่อทรงรับอุปสมบทเสร็จแล้วเป็นอันทรงดำรงภิกขุภาวะโดยสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จไปถวายเครื่องบริขารแด่พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถวายผ้าไตรและดอกไม้ธูปเทียนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระพุทธรัตนสถานทรงประกอบพิธีตามราชประเพณีเมื่อเสร็จพิธีแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหารทรงสักการะพระพุทธชินสีห์และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆพระรูปและพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทำวินัยกรรมสมณบริขารและประทับพักพระราชอิริยาบถที่พระตำหนักทรงพรตเวลาค่ำพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องสักการะสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรเจริญสุวัฒโนขณะทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวรพระราชกรรมวาจาจารย์ที่กุฏิคอยท่าปราโมททรงขอนิสัยถวายเครื่องทำอาจารยวัตรแล้วเสด็จขึ้นพระตำหนักปัญญาโดยมีพระราชาคณะ7รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการขึ้นพระตำหนักแล้วประทับพักณพระตำหนักทรงพรตเวลา 22:21 นเข้าที่พระบรรทมพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีนามฉายาว่าวชิราลังกรโนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงมุ่งมั่นศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่เช้าจรดค่ำตลอดระยะเวลา15วันที่ทรงผนวดและประทับณวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นี่ก็คือเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2521นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันท่านทรงผนวดตอนนั้นผมก็ยังเป็นพระอยู่นะครับยังเป็นพระอยู่แล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นเลขานุการส่วนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรได้ทราบจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชว่าการทรงผนวดของพระองค์ท่านนี่เกิดจากพระราชดำริของพระองค์เอง
2: ของพระองค์เอง
1: ใช่นะครับเพราะตอนนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษามาจากออสเตรเลียไม่นานแล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดได้ทราบว่าเดิมทีเดียวนี่พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวดแบบเงียบ
2: ๆราคา
1: แล้วก็มีพระราชประสงค์ที่จะไปประทับตามวัดป่าเพื่อทรงปฏิบัติธรรมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องออกมาตามรูปแบบของโบราณราชประเพณีก็ต้องคือทางรัฐบาลเองก็คงต้องการที่จะจับถวายให้สมพระเกียรติตามโบราณราชประเพณีนะครับก็ออกมาในรูปแบบที่เราได้ทราบกันความจริงในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดนี่ทางวัดบวรนิเวศก็ถือว่าบรรดาพระเนรภายในวัดนี่ก็ต้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: ถ้าเป็นพระเถระก็มีหน้าที่ที่จะปฏิบัติเพื่อสนองพระราชประสงค์ไปตามฐานะเช่นพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นอาจารย์เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือสอนธรรมวินัยนะครับ พระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงพระเถระบางรูปก็ทำหน้าที่ในการที่จะถวายความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาตามโอกาสพระเนรทั่วไปก็ต้องทำหน้าที่คือต้องลงทำวัดสวดมนต์ตามเวลาให้พร้อมเพรียงกันเพราะฉะนั้นถือว่าทุกองค์มีส่วนในการทำหน้าที่เพื่อจะสนองพระราชประสงค์นะครับในระหว่างที่ทรงประโยชน์นะครับหน้าที่หลักๆของพระวัดบวรในช่วงที่ทรงประโยชน์ก็คืออย่างสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนี่ช่วงนั้นท่านก็มีพระยศเป็นสมเด็จพระญาณสังวรท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ที่ชาวบ้านเรียกกันง่ายๆว่าคู่สวดนะครับเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ส่วนพระราชอุปัฏฐายาจารย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชวราชบพิตรนะครับส่วนพระเถระองค์อื่นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงถวายความสะดวกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็บางองค์ก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่ พระพี่เลี้ยงสำหรับพระที่บวชโดยเสด็จเพราะว่าตามปกติแล้วเวลาที่พระมหากษัตริย์ท่านทรงผนวดนี่ ก็จะมีข้าราชการหรือข้าราชบริพารส่วนหนึ่งบวชโดยเสด็จบวชโดยเสด็จที่เรียกว่าเป็นพระอนุจร อนุจรก็คือคอยติดตามเวลาที่จะเสด็จไปในตัวไหนผมเองในช่วงนั้นก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงของพระอนุจรนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ไกลๆเวลาเสด็จพระดำเนินไปต่างจังหวัดเพื่อไปบูชาสถานที่สำคัญในต่างจังหวัดนี่
2: ก
1: ็ต้องตามเสด็จในขบวนเสด็จด้วยก็เสด็จไปบูชาปูชนียสถานสำคัญประจำทุกภาคนะครับคือในระหว่างทรงผนวด15วันนี่ก็จะมีพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนี่แน่นทุกวันนะครับตั้งแต่ตื่นบรรทม6นาฬิกาไปจนกระทั่งถึงเวลาเข้าพระที่ก็ประมาณสัก22 23นาฬิกานะครับเพราะนั้นพระราชกรณียกิจในระหว่างทรงประโยชน์ที่ทรงปฏิบัติเป็นประจำทุกวันก็คือตอนเช้า8โมงก็เสด็จลงทำวัดเช้านะครับแล้วก็ตอนเย็นตอน5โมงเย็นก็เสด็จลงทำวัดเย็นช่วงเช้าก่อนที่จะเสวยเพลนี่ก็ทรงศึกษาธรรมวินัยประมาณบ่ายโมงก็ทรงศึกษาธรรมวินัยเวลาที่เหลือก็คือเป็นเวลาที่ทรงรับแขกที่มาถวายราชสักการะบ้างหรือพระเถระต่างวัดที่มาเยี่ยมนะครับก็ทรงต้อนรับแขกถ้าเป็นวันพระเป็นวันพระนี่ก็ตอนเช้า9โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์แล้วก็ตอนบ่าย3โมงก็เสด็จลงพระอุโบสถฟังเทศน์นะครับแล้วเวลาที่เหลือก็ต้องทรงศึกษาธรรมวินัยแทบจะไม่มีเวลาว่างนะครับไม่มีเวลาว่างส่วนการเสด็จออกรับบาตรต้องมีกำหนดการค่อนข้างจะเป็นราชการหน่อยเพราะว่ามีหน่วยงานเยอะที่ต้องการจะให้เสด็จไปทรงรับบาตรตามสถานที่ราชการตั้งแต่ในพระบรมมหาราชวังไปจนถึงทำเนียบรัฐบาลถึงหน่วยงานต่างๆประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลา15วันที่ทรงผนวดนี่ต้องเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักเลยต้องทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในด้านการศึกษาทั้งในการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะคือการปฏิบัติธรรมได้แก่การเจริญสมาธิภาวนา

0: เพราะฉะนั้นทั้งเช้าทั้งเย็นในอุโบสถก็ต้องไม่ใช่แค่ทําวัดอย่างเดียวทรงศึกษาต้องประทับเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องมีวิริยอุตสาหะแต่ว่าในพระตำหนักเองก็ตอนเช้าก็จะมีพระอาจารย์ไปถวายอักษรซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่2ที่ที่ใช้อยู่ก็คือที่ตำหนักเพชรก็จะเป็นเรียนเป็นคลาสเลยมีเก้าอี้ประทับนั่งกันแต่ว่านอกนั้นพระองค์ที่ทรงพระที่ประทับเองสมเด็จสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จญาณในสมัยนั้นก็เสด็จไปสอนจิตภาวนาทุกคืน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: ที่ตำหนักที่ตำหนักสงพรสเพราะนั้นขึ้นเฝ้าถวายเนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงไอ้15วันที่พระองค์อยู่นั้นไม่ใช่อยู่แบบสบายๆแต่ว่าพระองค์ก็จะมีพระภารกิจในแง่ของการศึกษาพระธรรมวินัยมากมายและในแต่ละที่ที่ทางพระองค์เสด็จไปนั่นถ้าเราไปตามอ่านนี่พระราชดำรัสในสมัยนั้นก็จะทรงก็จะพูดหลายๆทรงจะรับสั่งอยู่หลายๆเรื่องก็อย่างเช่นว่ารับสั่งว่าการมาเที่ยวนี้ก็คือมาเพื่อสักการะสิ่งสำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะมาแบ่งบุญกุศลให้กับพระสงฆ์นี้ก่อนและที่มาเขาเนี่ยก็เพื่อจะได้เห็นความสามัคคีของคณะสงฆ์ความสามัคคีของญาติโยมที่จะมาที่มาถวายการต้อนรับที่จะมาอะไรและก็อีกการหนึ่งที่พระองค์ก็รับสั่งชัดเจนว่าที่ทรงผนวดนั้นไม่ใช่แค่เป็นพระราชประเพณีแต่ว่าพระองค์ต้องการที่จะศึกษาพระธรรมวินัยเพื่อที่จะเอามาปฏิบัติในพระภารกิจพระราชภารกิจของพระองค์แล้วก็เวลาเสด็จไปไหนก็ไม่ฉลองพระบาทเวลาไปไหนก็มีอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือกราบพระสงฆ์ทุกที่ที่เสด็จไป
1: มากเลยค
0: ่ะเพราะฉะนั้นก็คือวางเป็นก็แค่พระใหม่พระองค์ไม่เคยวางพระองค์เป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่เมื่อทรงเป็นพระก็ทรงวางเป็นพระใหม่โดยการศึกษาจำได้ว่าเวลาทรงศึกษาเนี่ยแม้กระทั่งก็มีพระราชบุตรฉาถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจเห็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นเล่าให้ฟังอยู่ว่ามีอาจารย์ประจำสอนอยู่ประมาณ5องค์พระ5องค
1: ์
0: ที่สอนที่ถวายอักษรท่านอยู่นั่นนะครับดังนั้นก็ถามดังนั้นเป็นการศึกษาจริงๆจังๆและก็พระองค์ก็ถือ15วันของการทรงผนวดนั้นเป็นเวลาที่พระองค์กอบโกยองค์ความรู้ให้มากที่สุดทางนี้และทางนั้นเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอามาใช้ในการปกครองประเทศชาติในการที่จะเป็นธรรมราชานั่นเองก็นับว่าพวกเรานี่เป็นผู้ที่มีความโชคดีที่สุดที่ได้เป็นได้อยู่ใต้พระบรมโอรสาธิราชสิ่งที่เราเห็นผู้นำของเราหรือว่าพระมหากษัตริย์ของเราทรงก่อปอนไปด้วยธรรมะในโอกาสมหามงคลสมัยของครบรอบ72พระพรรษา6รอบนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงเป็นธรรมราชาสิ่งที่พวกเราได้รับไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมก็คือความสันติสุขของประเทศชาติการที่พวกเราได้อยู่ในใต้พระบรมโพธิสัมภารนั้นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติถวายเป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตาแต่พระองค์ก็คือเมื่อพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาก็ให้พวกเราทุกคนให้เป็นธรรมประชาก็คือเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองด้วยธรรมซึ่งก็ทำให้พระองค์นั้นได้วางพระราชฤทัยได้สงบหรือว่าทำให้พระองค์นั้นดีพระราชฤทัยที่มองเห็นพระสงฆ์นี้ก่อนนั้นมีความสุขความสงบโดยทั่วหน้ากัน

และนี่คือพระราชประวัติบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดค่ะซึ่งทำให้เราได้เห็นพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาอย่างมั่นคงและทรงหล่อหลอมความเป็นธรรมราชามาเป็นระยะเวลายาวนานและทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระนิวาสสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนย์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนามว่าทองดีเข้ารับราชการเป็นเสมียนตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระชนกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัดสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองด้วงเสด็จพระราชสมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชหฤทัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับธิดาเศรษฐีชาวมอญบ้านบางช้างอัมพวาสมุทรสงครามนามว่านาคภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราชวรินทร์เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปรามอริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอภัยรณฤทธิ์จางวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักณกรุงธนบุรีได้ทรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอญจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นิวาสสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานนามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระฆังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝด
บานประตูแกะสลักลวดลายกนกเครือเถาเขียนลายรดน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัดสุวรรณดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระฆังที่กรุงธนบุรีนับเป็นพระปฐมราชานุสรณ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ณกรุงรัตนโกสินทร์

การสถาปนาพระนครแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์โคลงพรรณนาแสดงภาพเขียนพระราชพงศาวดารตอนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกลับจากราชการทัพเมืองเขมรไว้ว่า

ครั้งเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงรับอัญเชิญจากเสนามาตราษฎรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติพระองค์ทรงมีพระชนมายุ47พรรษาทรงมีพระราชดำริว่าเมืองธนบุรีฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิดีกว่าฝั่งตะวันตกจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครแห่งใหม่ข้างฝั่งตะวันออกและมีพิธียกเสาหลักเมืองณวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำเวลาย่ำรุ่ง54นาทีตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เสาหลักเมืองนี้เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้แก่นจันทร์ประดับนอกยอดทรงดอกบัวตูมลงรักปิดทองโดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่อีกหลักหนึ่งเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์หัว

ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยสังเขปเมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้น1ค่ำจุลศักราช1144ตรงกับวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2325เฉลิมพระประมาภิไธยในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิราชรามาธิบดีศรีสินบรมมหาจักรพรรดิราชาธิบดินทร์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระมหาปราสาทพระราชมณฑียนพระอารามในพระบรมมหาราชวังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานนามว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงตั้งพระนามพระนครใหม่ให้ต้องกับนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรว่ากรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักทัตติยะวิษณุกรรมประสิทธิ์เป็นพระมหานครแห่งความวิจิตรงดงามและความเจริญรุ่งเรืองให้ราษฎรได้อยู่อาศัยโดยร่มเย็นเป็นสุข

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกอังกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพประดนมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งภัทรบิตรการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลธีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราชเมื่อพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินทร์

ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลังเป็นบำเหน็จความดีความชอบในรัชกาลทัพเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2328ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้นมา

ระชัยหลังช้างพระชัยวัตรประจำรัชกาลพระพุทธรูปสำคัญซึ่งพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีมีพุทธลักษณะพิเศษต่างจากพระพุทธรูปโดยทั่วไปเรียกชื่อสืบมาว่าพระชัยหรือพระชัยวัตรลักษณะที่ต่างจากพระพุทธรูปอื่นๆคือเป็นพระพุทธรูปขนาดย่อมขัดสมาธิเพชรพระหัตถ์ซ้ายถือพัดยศพระหัตถ์ขวาทอดบนพระเพลาเกือบจะหลดพื้นอย่างที่เรียกว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีฉัตร5ชั้นกั้นถวายสันนิษฐานว่าพระชัยน่าจะมีที่มาจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งมีความหมายถึงการชนะมารแต่พระชัยวัตรหมายถึงการชนะอุปสรรคพยันตรายและมีชัยเหนืออริยราชศัตรูโดยปรากฏหลักฐานครั้งกรุงศรีอยุธยาว่าได้มีการสร้างพระชัยเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลเพื่อทรงสักการะอัญเชิญประดิษฐานในมณฑลพิธีและเชิญไว้ใกล้ชิดพระองค์ในการเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระนครโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทำศึกสงครามปรากฏในตำราการจัดขบวนเสด็จครั้งกรุงเก่าว่าหากเสด็จพระราชดำเนินไปโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์หรือเรือพระที่นั่งกิ่งพื้นแดงซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมักอัญเชิญพระชัยในเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากหรือกระบวนช้างจะอัญเชิญพระชัยประดิษฐานบนหลังช้างแต่ถ้าไปทัพจะอัญเชิญพระชัยโดยห่อผ้าขาวเสด็จตามไปทัพเพื่อชัยชนะในการศึกสงครามจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระชัยหลังช้างในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อพุทธศักราช2325ปรากฏหลักฐานว่าทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระชัยสององค์คู่กันองค์หนึ่งขนาดใหญ่มีภาพพิมพ์เป็นพระชัยประจำรัชกาลหรือพระชัยใหญ่อีกองค์หนึ่งเป็นพระชัยเงินมีขนาดเล็กเรียกว่าพระชัยหลังช้างองค์พระทำด้วยเงินฐานเป็นทองคำทั้งสององค์และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกคู่กับพระชัยประจำรัชกาลและพระพุทธรูปสำคัญองค์อื่นๆในคราวมีศึกสงครามก็ยังคงรักษาราชประเพณีเชิญพระชัยนำเสด็จสืบมาและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระชัยประจำรัชกาลทั้งสอง

ององค์ตั้งในพระแท่นมณฑลเมื่อมีการพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองเช่นพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเนื่องจากเป็นพระพุทธรูปสำคัญยิ่งมาตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยต่อมาเมื่อมีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้วพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลจึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชัยวัฒน์ประจำรัชกาลเป็นราชประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครความมั่นคงแห่งสยามประเทศการสถาปนากรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นยุทธศาสตร์อันชาญฉลาดยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังหลวงพระราชวังหน้าและพระราชวังหลังในการแบ่งปันหน้าที่การรักษาพระนครให้มั่นคงด้านทิศเหนือมีวังริมป้อมพระสุเมนพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎาด้านทิศใต้วังใกล้ป้อมจักรเพชรพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหฤหรักษ์ด้านใต้ใกล้กำแพงพระบรมมหาราชวังพระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมหมื่นนรินทรพิทักษ์วังรักษาพื้นที่ริมคลองคูเมืองด้านเหนืออยู่ที่ปากคลองวัชนสงครามกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมขุนสุนทรภูเบศรข้าหลวงเดิมในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชดำริให้สร้างวังใกล้พระบรมมหาราชวังให้เป็นปราการพระนครชั้นในได้แก่พื้นที่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวังด้านเหนือโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังเจ้านายเป็นจำนวน3วังเรียงกันจากแม่น้ำเจ้าพระยาคือวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกหรือวังท่าพระพระราชทานเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตภายหลังเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศิลปากรวังถนนหน้าพระลานวังกลางพระราชทานเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอรุโนไทยภายหลังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาภรณ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบำราปรปักษ์หรือเจ้าฟ้าชายกลางในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวังหน้าพระลานวังตะวันออกเป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเทพพลพรรคส่วนพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้ตำหนักแพหรือท่าน้ำราชวรดิษฐ์ไปจนถึงท่าเตียนเป็นที่ตั้งวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและวังสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสรานุรักษ์ทางฝากตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังพระราชทานเจ้านายเรียงรายกัน3วังโดยวังบ้านปูนพระราชทานพระองค์เจ้าขุนเนนมีชื่อตรอกเจ้าขุนเนนหรือตรอกวัดระฆังเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันวังสวนมงคุฎพระราชทานสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศส่วนวังสวนลิ้นจี่พระราชทานเป็นวังที่ประทับของกรมพระราชวังหลังวังเจ้านายในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อยู่รายรอบพระนครนั้นจึงเป็นเสมือนป้อมปราการชั้นในที่แข็งแรงมั่นคงเพื่อวางพระราชภารกิจให้เจ้าของวังได้แบ่งปันหน้าที่กันในการรักษาพระนครเสริมกับยุทธศาสตร์ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมอบให้พระบรมวงศานุวงศ์ไปช่วยทำศึกสงครามป้องกันขอบขันทสีมานับเป็นพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าพระปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จอมทัพแห่งสยามประเทศผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้า
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้าคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4. ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมเดินทางไปที่ชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับพามารู้จักกับอาหารพื้นถิ่นประจำชุมชนที่บอกเลยว่าผมเองก็เพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับอากาศเช้าๆแบบนี้ที่นาต้นจันทร์ก็บรรยากาศดีสุดๆเลยแหละครับระหว่างรอไกด์ของเราผมเลยขอลองสวมบทเป็นคนตื่นเช้ากันสักหน่อยครับพักผ่อนหย่อนใจกันพอสมควรแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วล่ะครับและวันนี้ผมก็ได้แม่เสงี่ยมชาวบ้านนาต้นจันทร์อาสาพาผมไปเที่ยวรอบๆชุมชนกัน1วันครับ
1: ตื่นมาก็กินเลยครับคุณผู้ชมถ้ามาเที่ยวที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับเรื่องอาหารที่นี่ไม่เคยขาด
2: ไม่เคยขาดอ
1: ันนี้มื้อเช้าก็เสิร์ฟกันแบบนี้เลยให้นักท่องเที่ยว
2: เสิร์ฟกันแบบนี้เลยไฮไลท์คือนี่ลูก
1: อะไรครับ
2: น้ำพริกซอกไข่
1: ทำไมถึงชื่อนั้นล่ะครับคุณแม่
2: ที่นี่เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมชนบทเพื่อการท่องเที่ยววันหนึ่งน่ะอธิบดีมาจากกระทรวงก็มากินข้าว
1: ครับ
2: ทีนี้ก็กินข้าวอร่อยอร่อยอันนี้น้ำพริกอะไรเนี่ยแม่ครัวบอกยังบ่มีจือต่ำใส่กระเทียมใส่มะนาวใส่น้ำปลาแล้วก็เอาไข่มาสอกสอกงั้นก็ชื่อว่าน้ำพริกสอกไข่ซะเลย
1: อ๋อสอกไข่ไม่ใช่สอกไข่ผมฟังผิดคำว่าซอสหมายถึงเอาไข่ลงไปตำลงไปยี
2: ลงไปยีซอส
1: ครับน้ำพริกซอสไข่เนี่ยรสชาติจะเหมือนกับยำคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นยำที่แบบมันมีเครื่องสมุนไพรที่เข้มข้นอยู่แล้วกินได้หมดเลยอร่อยมากฟักทองมันพื้นบ้าน
2: ฟักทองพื้นบ้านกินตึงเปลือกเลยวิตามิน
1: สุดยอด
2: บ้านเฮาเหียกว่ามาน้ำแก้ว
1: อันนี้อะไรแม
2: ่นอคาสมุนไพร
1: รู้สึกดีกับสุขภาพ
2: เป็นสมุนไพรตั้งนานแกงผักขี้เหล็ก
1: แกงขี้เหล็กไปนะอันนี้เข้มข้นมากมีปลาด้วยนัวมากๆเลย
2: ลาบหมูเจอกันครั้งแรกอ่ะมีโชคมีลาบความหมายว่ามีโชคมีลาบมีใช้ชนะมงคลสมบูรณ์พูนผลตลอดไปเจ
1: ออ
2: ันนี้พัดหน่อไม้ในดินมันจะหวานหอม
1: คือถ้ามันโผล่พ้นดินออกมาเราไม่เอา
2: โผล่พื้นดินมาก็เอาได้แต่เราเลือกเอาในดินหน่อไม้ในดิน
1: มันจะอร่อยกว่า
2: อร่อยกว่าเพราะนั้นต้มข่าใส่ข่าอ่อนใส่ตะไคร้หอมกระเทียมใส่กะทิ
1: อันนี้อะไรครับแม
2: ่ข้าวเหนียวเปียกลำไย
1: โอ้ถ้าเป็นหน้าลำไยนี่ไม่ต้องพูดเลยเนาะแล้วจะบอกว่าจุดเด่นของคนทางเหนือเนี่ยเก่งเรื่องการนึ่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวนุ่มมากเลยนะทางนี้นะนี่ชิมทำไมลำไยหอมขนาดนั้นเนาะแม
2: ่ลำไยในต้นในสวนเขา
1: คุณแม่รอผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจัดการให้เรียบก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อใช่ไหมเดี๋ยวจะพาผมไปเที่ยวไหนคร
2: ับ พาขึ้นรถอีแต๊กชมวิวที่กลางทุ่งนาไปดูพระอาทิตย์ขึ้น
1: ไปนั่งให้ย่อยซะหน่อยเมื่อกี
2: ้ไม่เอว
1: ไปเต็มไป
2: เอวกัน
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมปกติก็คือถ้าใครมาเที่ยวก็จะมีรถอย่างนี้บริการเสมอ
2: มีบริการจ้า
1: โอ้สุดยอดกันไปเลยโอ้ไปแล้วครับ
2: ไม่ลองขับเหรอ
1: ผมขับได้เหรอแม่แต่จะถึงหรือเปล่าล่ะ

0: ถึงแล้วเหรอครับคุณแม
1: ่ถึงแล้ว
0: คุณแม่นำเลยครับผม
1: ถึงแล้วเนี่ยไปข้ามสะพานใจเชื่อมทุ่งมาเลย
0: สะพานใจเชื่อมทุ่ง
1: จ้ามามา
0: เออทำไมถึงชื่อว่าใจเชื่อมทุ่งอ่ะ
1: เมื่อก่อนนี่มันเป็นหาดที่สวยแล้วก็คนที่ไปทุ่งไปนาก็มาอาบน้ำที่ตรงนี้
0: ก็เหมือนมันเป็นรอยต่อระหว่างบ้านเรากับทุ่งเราก็เลยสะพานว่าใจเชื่อมทุ่งอย่างเงี้ยเหรอระยะทางประมาณเท่าไหร่แม่เดินไปถึงสะพาน
1: ร้อยเมตร
0: ร้อยเมตรเอง
1: โอ้สบายสบายประมาณเนี้ย
0: ร้อยสองร้อยเมตรแม่บอกสบายสบายเดินเล่นกันได้ตอนที่เราอยู่ที่อำเภอศรีสัชนาลัยถูกไหมครับภาษาเราเหมือนภาษาเหนือทั่วไปไหม
1: บ่เหมือน
0: ไม่เหมือนหรอกไงอ่ะ
1: ภาษาบ้านนาต้นจันนี่มาจากโยนกเชียงแสนบรรพบุรุษ200กว่าปีมาแล้ว
2: ได้ข่าวมาว่าแม่เสงี่ยมนี่เป็นนักร้องหลักของชุมชนนี้เลยครับ
0: มีเพลงของบ้านนาต้นจันบ้างไหม
1: มีเพลงชวนเที่ยวนาต้นจัน
0: นะแม่ขึ้นเลยเดี๋ยวผมตาม
1: เที่ยวนาต้นจันกันไหมสุขตาสุขใจวิธีการเที่ยวนาต้นจันทร์กันไหมไปกินก๋วยเตี๋ยวพระร่วงเขาปุ๊บยังไงล่ะจ๊ะชมวิถีชุมชนชมผ้ามักโครนชมตุ๊กตาบาโฮนแล้วคุณจะรักนาต้นจันทร์โอ้โหลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
0: สุดยอดไปเลยแม่

0: จะโลโมช
1: ั่นมันเหมือนรถไฟเหมือนกันนะแม่ทางโอ้อากาศดีมากเลยแม่ครับแล้วทำไมบ้านนาต้นจันทร์ถึงมากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อได้
0: บ้านนาต้นจันทร์นี้ที่มาเป็นชุมชนท่องเที่ยวนั้นก็คือเป็นจากการรวมกลุ่มของผู้หญิงในหมู่บ้านผู้หญิงแบบแม่นี่แหละเป็นคนนำคนพาคนทีนี้ต่อยอดจากแม่บ้านธรรมดามาเป็นกลุ่มทอผ้าทีนี้ก็เอาของดีเป็นจุดขายที่เนี่ยบ้านนาต้นจันทร์เนี่ยมาจากเมืองเหนือปูน200กว่าปีที่ผ่านมามาจากโยนกเชียงแสนต่อมาก็ออกลูกออกหลานมากันปัจจุบันนี่มีทั้งหมด200กว่าครัวเรือนแล้วก็ประกอบอาชีพทอผ้าประกอบอาชีพทำโฮมสเตย์เป็นอาชีพเสริม
1: อ๋อคือเริ่มจากทอผ้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นโฮมสเตย์ต่อมาก็เลยกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวไปเลยปัจจุบันนี้มีโฮมสเตย์ประมาณเท่าไหร่นะครับทั้งหมด
0: ตอนนี้มี29เจ้าของ
1: แล้วทุกคนก็คือมารวมกัน
0: รวมกลุ่มกัน
1: ก็คือไม่ใช่ว่าใครอยากจะไปเปิดอะไรตรงไหนไม่เปิดเราเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มโดยการกระจายอำนาจให้ทุกคนออกความคิดเห็นแล้วก็มาตกลงร่วมกันออกกำหนดการอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่การจัดการเราต้องจัดการที่เดียว
1: ก็คือมาติดต่อที่ศูนย์กลางแล้วเดี๋ยวเราก็จัดให้ไปพักบ้าง
0: คนน
1: ี้บ้าง
0: คนนี้ก็ทุกอย่างทุกเรื่อง
1: โอ้โหนี่มันคือความสามัคคีนะ
0: กว่าจะมาเป็นวันนี้ใช้เวลาเป็น10ปีอะลูก
1: คุณแม่สุดยอดมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับชุมชนท่องเที่ยวถ้าจะอยู่ได้จะยั่งยืนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือชาวบ้านต้องสามัคคี
0: ชาวบ้านคนต้องมีใจต้องเอาใจมาก่อน
1: จะมีวิวสวยแค่ไหนจะมีอาหารอร่อยแค่ไหนจะมีธรรมชาติดีแค่ไหนแต่ถ้าคนไม่ดีคนไม่น่ารักหมดเลยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเปิดใจให้กับคนอื่นมาอยู่ร่วมกับเราก็รับลูกค้าเหมือนกับลูกค้าเนี่ยเป็นญาติพี่น้อง
1: แม่เดี๋ยวก่อนเราไปถ่ายรูปด้วยกันตรงนั้นไหม
0: ได้
1: ตรงนั้นน่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์คที่คนต้องมาถ่ายรูปใช่ไหม
0: ไ
1: ปเราไปถ่ายรูปท่ามกลางดอกไม้สีเหลืองๆข้างหลังเรานี่เขาเรียกดอกอะไรอ่ะแม
0: ่ดอกดาวกระจาย
1: เดี๋ยวเราไปถ่ายกันบนยอดนั้นเลยนะแม่
0: ได้ครับ

0: ันนี้แม่พาผมมาดูอะไรครับเนี่ย
1: มาดูผ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
0: มันคือผ้าอะไรอะแม
1: ่ผ้าหมักโคนย้อมสีธรรมชาติ
0: ลองได้ไหม
1: ลองได้เอา
0: ผ้าหมักโคนมันดียังไงอะแม
1: ่ผ้าหมักโคนมันดีตรงที่มันนิ่มเนี่ยนิ่มจากการหมักโคนเนี่ยเอาไปหมัก
0: ขออีกครั้งหนึ่งมันดียังไงนะ
1: มันดีตรงที่มันนิ่มแล้วมันเป็นผ้าฝ้าย
0: เมื่อกี้รอบสองมันนิ่มไม่มากอะเอาแบบรอบแรกได้ไหมรอบแรกมันนิ่มมากเลยอะ
1: ผ้าหมักโคน
0: มันนิ่มแค่ไหนมันนิ่ม
1: มันดีตรงที่มันนิ่มสมัยก่อนปู่ย่าตายายเนี่ยไปไล่ไปนาใส่ผ้านุ่งผ้าถุงแล้วก็ลุยน้ำลุยโคลนไปไถนาทุกวันกลับมาก็มาซักห้อยไว้สังเกตจากชายผ้านุ่งเนี่ยที่มันโดนขี้โคลนขี้เปื้อนเนี่ย
0: มันนุ่มเหรอ
1: มันนุ่ม ด้วยความ ด้วยความบังเอิญของลูกหลานเอาภูมิปัญญาตัวนั้นมาประยุกต์ใช้ก็เลยเป็นผ้าหมักโคลน
0: แต่ว่าที่แม่พูดนี่มันนุ่มจริงๆนะที่เอามือจับจะรู้สึกแล้วมันลื่นเห็นเขาบอกว่ากระเป๋าแต่ละใบของที่นี่ก็คือจะมีใบเดียวในโลก
1: ใบเดียวในโลกแม่ๆป้าๆอาๆเขาก็ปากตามที่คิดตามที่จินตนาการ
0: เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใบไหนซ้ำกับใครเลยมันจะเหมือนกัน
1: แต่ละใบไม่ซ้ำกัน
0: อันนี้ก็เป็นผ้าถุง
1: อันนี้ผ้าถุงผ้าจูก
0: เขาต่อยอดคุณผู้ชมเขาเอามาดีไซน์เป็นแบบเสื้อผ้าสมัยใหม่เป็นแฟชั่นเนี่ยอย่างเงี้ยนะ
1: หลายอย่างเลยเยอะแยะเป็นพวงกุญแจก็มี
0: เฮ้ยมีพวงกุญแจด้วยเหร
1: อ
0: เดี๋ยวซื้อไปฝากไข่ดาวหน่อยคุณผู้ชม
1: เออเป็นของที่ระล
0: ึกแม่เอางี้แล้วกันแม่เลือกให้ผมหน่อยแม่ว่าอันไหนให้ไข่ดาวดีอ่ะ
1: เอานะ
0: นี่นะครับอันนี้เป็นของฝากน้องไข่ดาวครับคุณผู้ชม

0: หิวหรือยังหิวหรือยัง
1: โอ้โหทัวร์ขนาดนี้ก็ต้องหิวสิครับผม
0: เดี๋ยวจะไปกินข้าวเปิ๊บ
1: แ
0: ล้วก็ให้ทำเองด้วย
1: กินเองด้วยทำเองด้วย
0: ทำเองด้วย
1: จะอร่อยไหมล่ะทำเองทำไม่เป็น
0: อร่อย
1: อันนี้คือข้าวเปิ๊บแบบโบราณด
0: ั้
1: งเด
0: ิ
1: ม
0: ข้าวเปิ๊บเนี่ยเมื่อก่อนบ้านเราไม่มีก๋วยเตี๋ยวกินบ้านเรามันกันดารกว่าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวต้องรอให้หน้าแล้ง
2: ทำไมต้องรอหน้าแล้งอ่ะ
0: ก็ทางมันไม่ดี
1: อ๋อหน้าฝนเนี่ยมันลงไปไม่ได้
0: หน้าฝนมันไปไม่ได้มันไปตลาดไม่ได้ก็ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่นี่เราก็ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้แป้งข้าวเจ้าเหมือนแป้งขนมจีนเนาะลักษณะนั้น
1: อร่อยอ่ะข้าวเปิ๊บเนี่ยพูดได้เลยมาว่าแบบต้นกำเนิดนี่อยู่ที่ชุมชนเราเลย
0: อยู่ที่ชุมชนบ้านนาต้นจันเลย
1: นี่คือต้นกำเนิดข้าวเปิ๊บเลย
0: ต้นกำเนิดข้าวเป
1: ิ๊บใครอยากกินข้าวเปิ๊บแท้ๆต้องมาที
0: ่บ้านนาต้นจัน
1: ขายของเก่งมาก แล้วไข่อันนี้เขาเรียกไข่อะไรแม
0: ่ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไข่นึ่ง
1: อ๋อเขาไม่เรียกไข่ดาวเหรอ
0: ดาวโดยไม่มีน้ำมัน
1: แล้วแม่รู้จักไข่ดาวไหม
0: รู
1: ้ไข่ดาวอ่ะไข่ดาวหน้าตาเป็นยังไงไข่ดาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวของผมอ่ะ
0: ไข่ดาวกลมๆ ก็คล้ายๆไข่นึ่งเรานี่แหละ วันนี้ดีใจว่าจะได้เจอไอ้ไข่ดาวน่ะ
1: ผมไม่ได้เจอ
0: ไม่ได้เจอ
1: มาไม่ไหวนั่งรถไกล
0: อะไรรายการอะไรเนาะเนาะถาม
1: แม่จำไม่ได้ว่ารายการอะไรจะมาถ่าย
0: จ้า
1: แต่จำได้ว่ามีหมา
0: อืม
1: นั้นผมถามแม่ตรงๆเนี่ย อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เช้าเนี่ยผมชื่ออะไร
0: ไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าแม่จำได้อย่างเดียวว่ารายการผมว่ามีหมา
0: จ้า
1: สุดยอดจริงเลยไข่ดาวจะบอกว่าจุดเด่นของมันอ่ะอันดับแรกที่กินเลยคือน้ำซุปมันอร่อยมากเข้มข้นแล้วสองคือมันเหมือนกับข้าวเปิ้ลมันก็เหมือนกับเส้นสดนะแม่เนาะ
0: ถูกต้อง
1: จะบอกว่าเส้นสดอ่ะมันจะไม่เหนียวมากนะมันจะเหมือนกับเข้าปากแล้วละลายแล้วอันนี้ก็เป็นอะไรครับคุณแม
0: ่ข้าวเปิ้ลชามใหญ
1: ่ก็คือเหมือนเดิม
0: สูตรเดิม
1: เพิ่มแต่เพิ่มเครื่องเข้าไปในนี้ที่มีเพิ่มมามีเล้งมีตับมีไข่ยางมะตูม สุดยอดเลยอร่อยแม่บอกเลยคุ้มจริงถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วมาเที่ยวนะที่บ้านนาต้นจันแล้วมาชิมข้าวเปิ้ลไม่ต้องคิดมากผมบอกเลยสั่งชามยักษ์คุ้ม
0: ชามยักษ์มาเลยแล้วก็มีถ้วยแบ่งถ้วยแบ่งก็ถ้วยกัน
1: อู้ยังไม่หมดมาต่อด้วยอันนี
0: ้ข้าวพันไข
1: ่ข้าวพันไข่ก่อนเรียกว่าเป็นของว่างก็ได้นะแม่เนาะ
0: ได
1: ้เหมือนเป็นของว่าง
0: เด็กๆเล็กๆกินได้อิ่มอร่อยแล้วต่อมาข้าวพันน้ำซุปเอาน้ำซุปวันนี้ใส่ไป
1: อ๋อน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่ปรุงรส
0: ปรุงรส
1: คือแค่มีไข่กับไม่มีไข่นะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ารสต่างกันเยอะมากผมชอบนะคือแป้งอันเดียวอ่ะแต่อยู่ในน้ำก็เป็นรสหนึ่งเอามาม้วนก็เป็นรสหนึ่
0: ง
1: ใส่ไข่ก็เป็นอีกรสหนึ่งใส่พริกใส่อะไรก็ได้อีกรสหนึ่งอ่ะ
0: ลำก่อน
1: ลำเจ้า แม่อยากเห็นวิธีทำอ่ะขอเขาไปดูได้ไหม
0: ได
1: ้ร้านนี้แม่ซีไหม
0: ร้านนี้เป็นของชุมชนเป็นเจ้าของเป็นแหล่งเรียนรู
1: ้แปลว่านักท่องเที่ยวมาอยากลองทำได้เหมือนกัน
0: ทำได้
1: เอาไว้สุดยอดก็เดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยครับ
0: ทำเองกินเอง
1: ใช่ทำเองกินเองก็ไม่มีใครกินของเราอยู่แล้วเราทำ

0: เมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากเลยครับสวัสดีครับเลยขอมาล้วงเคล็ดลับมาถึงในครัวเลยครับโอ้โหนี่ใช้ฟืนไฟแรงมากถึงว่าเลยหอมในนั้นคือแป้งอะไรครับ
1: เป็นแป้งข้าวสารข้าวเจ้าอะค่ะที่เราหมักไว้
0: แป้งข้าวเจ้าโม่เองไหมข้าวเองเลยโอ้โหโม่ข้าวเอง
1: แป้งข้าวสารข้าวเจ้าเราหมักไว้ประมาณ1อาทิตย
0: ์โอ้หมักไว้ก่อนแล้วค่อยมาโม่
1: ใช่
0: 1อาทิตย์เลย
1: เรามาโม่
0: ก็เหมือนการทำขนมจีนแป้งหมักอย่างนี้สิเหมือนเขาเกียบปักหม้อเลย
1: เขาเกียบปักหม้อเลย
0: อย่างเงี้ยรู้เลยผมเคยถ่ายเขาเกียบปักหม้อมาก่อนพี่ยากที่สุดอีตอนขึงผ้า
1: ใช
0: ่ถ้าขึงไม่ตึงนะมันก็เป็นหลุมตรงกลาง
1: ใช่ใช่
0: ขึงตึงมากๆขาดอีกขึงผ้าอย่างเดียวฝึกอยู่เป็นวันน่ะ
1: นี่คือผักที่เราจะใส่ในข้าวเปิ๊บ
0: อ๋อเครื่องที่ผมชิมเมื่อกี้เลยก็มีวุ้นเส้นมีผักบุ้งมีกระหล่ำปี
1: ใช่
0: เอาเลยครับอันนี้เป็นแบบออริจินอลที่ผมกินเป็นแบบดั้งเดิม
1: สูตรดั้งเดิมค่ะ
0: ผมสังเกตว่าในกระทะเนี่ยมันจะมีอะไรรองอยู่นะครับอันนี้
1: เป็นเส้นได้ค่ะกันไอความร้อนไม่ให้มันออกด้านข้างเหมือนการนึ่งข้าวเหนียวอ่ะให้มันระอุอยู่รูตรงกลาง
0: แล้วทำไมแบบต้องเปิดก๊อกน้ำทิ้งเอาไว้ครับ
1: เพราะว่าถ้าใส่น้ำทีเดียวมันก็จะไม่ร้อนไงเราต้องรออีกให้น้ำมันร้อนอันนี้คือว่าจะเดือดไปเรื่อย
0: ๆก็เหมือนกับตัวนี้ช่วยเก็บความชื้นด้วย
1: ใช่เก็บความชื้นด้วย
0: อันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาคนโบราณ
1: ใช่มันเป็นหม้อดินใช่ไหมแล้วกันหม้อมันแตก
0: แล้วหม้อนอกหม้อต้องเป็นหม้อดินเท่านั้นเป็นหม้อแบบเหมือนทำข้าวเก็บปากหม้อหม้อเซเลตหม้อซึ้งหม้อหัวเดียวมันไม่ได
1: ้มันจะไม่หอมเหมือนไอดินเหมือนเตาม
0: ันจะไม่หอมเหมือนไอดินแล้วทีนี้เราต้องเติมน้ำลงไปในหม้อดินไหมน้ำในหม้อดินจะหมดไหมไม่หมด
1: ไม่หมดเขาหยดไปเรื่อยๆหม้อดินตัดตูด
0: อ๋อข้างล่างหม้อไม่มีตูดโอเคเราแค่แบบเอากลิ่นของมันถูกไหมที่ปิดนี้ก็มีกลิ่นถูกไหม
1: กลิ่น
0: อันนี้ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ไม้ไผ่
0: ไม้ไผ่สารมันจะหอมโหแต่มันกลิ่นควันไฟเนาะมันหอม
1: หอมฟืนเปิร์บคือกิริยาในการพับภาษาเหนือเขาเรียกว่าพับ
0: อ๋อเปิร์บหมายถึงพับ
1: ใช
0: ่ไอ้ย่าคุณผู้ชมเขาเปิร์บแปลว่าพับผมเพิ่งรู้เอานี่ไข
1: ่ไข่ไข่ดาวและในการนึ่งทั้งหมดไม่มีน้ำมัน
0: หลังจากนั้นก็ใส่เครื่องนะครับมีหมูสับโหกระเทียมเจียวที่ทำเองใหม่ๆแน่นอนดูดิน่ากินมากแล้วก
1: ็
0: ต้นหอมผักชีพริกไทยปกติข้าวเพิ่มเนี่ยคนสุโขทัยเขากินเป็นมื้อไหนหรือว่ากินได้ทั้งวัน
1: กินได้ทั้งวัน
0: เช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้แล้วก็มาน้ำซุปเหรอครับโอ้โหน้ำซุปอันนี้ทำมาจากอะไรครับกระดูกหมู
1: เป็นกระดูกหมูค่ะ
0: กระดูกหมูเป็นส่วนไหนครับ
1: เป็นเล้งจะหอมน้ำหมู
0: นี่เลยโอเค
1: ใส่กระดูกหมูเยอะ
2: ยังไม่หมดที่ข้าวเปิ๊บครับถ้ามาแล้วไม่ทำข้าวพันธุ์ด้วยเดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงบ้านนาต้นจันทร์ครับ
0: อันแรกที่เราจะทำเป็นข้าวพันธุ์อะไรฮะ
1: ข้าวพันธุ์พริก
0: เราต้องปรุงก่อนใช่ไหมคร
1: ับ ปรุงก่อน
0: มีพริกมีกุ้งแห้งแล้วก็อันนี้เป็นอะไรครับ
1: น้ำอร่อย
0: น้ำอร่อยคือน้ำอะไรอ่ะ
1: น้ำปรุงรส
0: น้ำปรุงรสนะในน้ำปรุงรสมีอะไรบ้างครับผม
1: ไม่บอกนะ
0: อ๋อเป็นความลับของร้านเราถ้าอยากรู้ต้องมากินที่ร้านอ๋อแล้วก็เอาแป้งมาใส่แบบน
1: ี
0: ้อืมเจ๋งอ่ะ
1: เห็นเลยค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เรียกเขาเปิร์ฟไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้พับ
1: ใช่เราจะม้วน
0: ภาษาเหนือเขาเรียกอะไรล่ะม้วน
1: ข้าวม้วนข้าวพันม้วน
0: ข้าวพันม้วนอ๋อเขาเรียกข้าวพันม้วนอันนี้อันหนึ่งครับ
1: เป็นเมนูข้าวพันไข่คือเราจะใส่แป้งไปก่อน
0: มีน้ำปรุงที่เป็นสูตรลับของเรานี่มีกระเทียมเจียวที่เจียวใหม่ๆทุกวันก็มีผักชีต้นหอมสุดยอดน่ากินมากเสร็จแล้วพันน้อยไอตอนเอาออกนี่น่าจะยากนะโหนี่มืออาชีพปื๊ดโหถ้าเป็นผมเละแน่อันนี้ข้าวพันพริกว้าวผมลองนะ
1: ลองเลยค่ะ
0: เมื่อกี้พันยังไงนะ
1: สดเข้าไปเลย
0: แล้วก็ม้วนอ๋อม้วนออกเหรอเอาไข่ออกด้านนอกอย่างนี้หรอ
1: ใช่เดี๋ยว
0: ไอ้ย่าเดี๋ยว
1: ยกขึ้นแล้วก็ม้วน
0: อ๋อมันต้องยกนิดนึงคุณผู้ชมแล้วก็ลูดตรงขอบจานเมื่อกี้ผมเห็นเทคนิคอยู่เรียบร้อยแล้วครับข้าวพันไข่แล้วก็ข้าวพันน้ำซุปที่เราชิมไปแล้วก็ผสมแป้งกับน้ำซุปนั่นแหละ
1: ใช
0: ่กินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อทำจากแป้งแบบเดียวแต่ได้หลากหลายรสชาติมากเลยเนาะจะบอกว่ากินแบบร้อนๆจากเตานี่ยิ่งอร่อยมากๆเลยครับพี
1: ่สดใหม่ๆ
0: แต่ถ้าใครมากินที่ร้านพี่เขาก็ไปกินที่โต๊ะนะครับอย่ามากินที่เตาเดี๋ยวเขาทำของไม่ได้

0: อิ่มอร่อยแบบจุกๆมากครับวันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากข้าวเปิ๊บวันนี้ผมก็เลยจะทำข้าวเปิ๊บซาวน่าเอ้ยไม่ใช่ข้าวเปิ๊บซาวน้ำครับ
1: ทำเหมือนกันเลยลงไข่ก่อนเลยปิดครับหลังจากนั้นมาถึงแป้งข้าวเปิ๊บในสูตรที่จะทำแบบซาวน้ำของผมก็ใช้แป้งข้าวเจ้าที่พี่เขาทำไว้แล้วนี่แหละคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็ปิดฝาไว้แป๊บนึงซึ่งถ้าเป็นซาวน้ำนะครับสิ่งที่จะทำให้รสชาติของขนมจีนซาวน้ำอร่อยนั่นก็คือขาดไม่ได้เลยคือกุ้งแห้งครับเปลี่ยนจากการใส่ผักในสไตล์ข้าวเปิ๊บเป็นโรยกุ้งแห้งนะครับในแบบซาวน้ำใส่ถั่วงอกลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความกรุบกรอบข้างในต้นหอมผักชีอีกสักหน่อยเพิ่มสีเขียวๆสวยๆลงไปปิดฝารอ1อึดใจโอ้โหข้าวเปิ๊บม้วนไม่ได้ต้องพับพี่เขาบอกแล้วถ้าม้วนไม่เปิ๊บไม่ต้องห่วงเรื่องฝีมือการพับข้าวเปิ๊บผมเป็นไงล่ะนี่เลยครับนี่น่ากินมากเอาล่ะไม่เหมือนกับข้าวเปิ๊บทั่วไปวางไข่ลงไปข้างบนสวยๆแบบนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปเติมเครื่องแล้วก็ทำน้ำราดในสไตล์แบบซาวน้ำกันครับหลังจากที่ได้ตัวแป้งข้าวเปิ๊บในแบบสไตล์ที่ผมจะเอามาทำเป็นซาวน้ำแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำน้ำซาวน้ำกันน้ำปรุงส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปรุงแบบเอาน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวเหมือนมาคนให้เข้ากันแต่วันนี้ผมจะแนะนำให้ทำเป็นแบบเคี่ยวครับมันจะอร่อยกว่าแล้วก็หอมกว่าครับผมใส่น้ำปลาลงไปในกระทะนะครับประมาณเศษ1/4ถ้วยตวงนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลนะครับวันนี้เราใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวผมน้ำตาลมะพร้าวนะครับจะใช้ปริมาณมากกว่าน้ำปลาประมาณ1 เท่าตัวครับเคี่ยวให้ละลายนะครับใส่น้ำตาลทรายนิดเดียวอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำตาลมะพร้าวจะให้รสหวานมันแต่น้ำตาลทรายจะให้รสหวานแหลมนะ1 ช้อนโต๊ะพอครับไม่ต้องเยอะในระหว่างที่เรารอน้ำตาลละลายเราก็จะมาเตรียมเครื่องซาวน้ำกันครับคุณผู้ชมเครื่องของขนมจีนซาวน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ1 อย่างนั่นก็คือขิงครับขิงที่ใช้กับขนมจีนซาวน้ำนะครับเราจะเป็นขิงที่เราซอยบางๆและรับประทานไปเลยเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใช้ขิงที่กลางอ่อนกลางแก่นะครับคือถ้าอ่อนเกินไปมันจะไม่เผ็ดไม่ร้อนได้ขิงซอยแล้วนะครับพักไว้ก่อนนะครับเอาไว้เป็นเครื่องเคียงนะครับผมหลังจากนั้นก็มาใส่น้ำมะนาวปริมาณเท่าๆกันอีกครับผมคุณผู้ชม3 อย่างเท่าๆกันหมดเลยคล้ายๆการทำน้ำยำนะครับพอน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟก่อนนะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปมะนาวจะได้ไม่ขมนะครับหลังจากนั้นเครื่องต่อไปที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นกระเทียมครับฝานบางๆครับผมกระเทียมพริกขี้หนูนั้นขาดไม่ได้แน่นอนถ้าจะให้อร่อยต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับผมนอกจากจะได้รสชาติเผ็ดร้อนแล้วยังได้ความหอมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้ตัวน้ำปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เทพักเอาไว้ครับผมหลังจากนั้นจะมาทำตัวกะทิราดคือส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งในขนมจีนซาวน้ำนะครับหรือว่าในซาวน้ำนั่นเองปกตินะกะทินะครับเวลาเราทำให้ข้นนะครับคุณผู้ชมก็จะใช้วิธีการผสมแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมครับใส่เกลือประมาณ1 ช้อนชาครับทีนี้เคล็ดลับในการทำกะทิข้นๆให้อร่อยไม่ว่าจะเป็นกินกับซาวน้ำหรือจะเอาไปราดบนข้าวเหนียวมะม่วงหรือแล้วก็ตามนะครับผมแนะนำให้ใช้หัวกะทิเข้มข้นไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปในหม้อแล้วหมั่นคนตลอดเวลาจนกว่ามันจะงวดแล้วข้นระหว่างรอกะทิเราได้ที่นะครับเราก็จะมาทำสับปะรดที่กินคู่กับซาวน้ำกันครับสับปะรดที่จะใส่ถ้าอยากให้อร่อยผมแนะนำให้สับนะครับถ้าหั่นเป็นชิ้นๆมันจะไม่ค่อยออกรสชาติครับคนจะได้กะทิเข้มข้นแบบนี้โดยไม่ต้องใส่แป้งมันจะอร่อยมากเลยครับปิดไฟได้เลยครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นเรามาจัดข้าวเปิ๊บซาวน้ำของเรากันครับ

0: แม่ครับลองชิมฝีมือผมข้าวเปิ๊บซาวน้ำแม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำไหม
1: บอกจักขนมจีนซาวน้ำ
0: เอ้าทำไมคนเหนือไม่รู้จักขนมจีนซาวน้ำงงแล้ว
1: ขนมจีนขนมเส้นนั่นกะ
0: เออ
1: หูจัก
0: แล้วเคยกินที่เป็นซาวน้ำไหมที่เขาใส่สับปะรดอ่ะ
1: บอกเคย
0: จริงเหรอ
1: เออง
0: ั้นแม่ลองชิมดูครับคุกก่อนคุกเขาให้ทั่ว
1: ซาวน้ำนี่คะ
0: เขาเปิ๊บซาวน้ำ
1: ว่าน่ากินน่ากิน
0: ประยุกต์มาจากขนมจีนซาวน้ำรสมันจะแปลกๆหน่อยนะแม
1: ่รสแปลกๆที่ว่าบ่เคยกินนะกินแล้วมันก็อร่อย
0: มันจะหวานหวานมันมันเนาะ
1: หวานหวานมันมันหอมหอม
0: แล้วมันเข้ากับเส้นข้าวเปิ๊บดีจังเลยเส้นข้าวเปิ๊บมันลื่น
1: ๆหลายอย่างอยู่ในนี้อร่อยมากต้องลองอู้ยินดีจัดหนักสีไอ้น้อยมาวันเนี้ย
0: แม่เรียกผมว่าอะไรนะ
1: ไอ้น้อยมันจำจืดแต่บ่ได้ก็เลยเหี้ยนไอ้น้อยแล้วก็หมาไอ้น้อยน่ะ
0: หมายถึงเด็กๆเขาจะเรียกน้อยเงี้ยเหรอ
1: ความรู้สึกว่า
0: เป็นลูกเป็น

0: จะลูกเป็นหลานห้องไอ้น้อยไอ้น้อย
1: คือเราจำชื่อใครไม่ได้เราก็เลยเรียกเขาไอ้น้อย ผมบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ยซาวน้ำเนี่ยเข้ากับข้าวเปิ๊บเลยนะจะบอกว่ามันเป็นข้าวเปิ๊บรสชาติใหม่หรือมันเป็นขนมจีนซาวน้ำรสชาติใหม่ก็ว่าได้อะ
0: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำ
1: ข้าวเปิ๊บซาวน้ำสุดยอดแม่
0: สุดยอดสุดยอด
1: อยากให้คุณผู้ชมนะครับลองมาเที่ยวแล้วก็มาชิมอาหารแบบผมดูนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมแล้วครับผมให้คุณแม่ลาคุณผู้ชมเป็นแบบภาษาเหนือภาษาแบบชาวสุโขทัยดีกว่า
0: วันนี้เฮามากินข้าวเปิบซาวน้ำสูตรไอ้น้อย
1: ไอ้น้อย
0: ด้วยความอร่อยอร่อยเนาะวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยววันหน้าป้ากันใหม่เนาะน้อย
1: ได้เลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: อันนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิอันนี้ซื้อมาฝากใครเนี่ยอันนี้ชอบไหมเดี๋ยวบุกคล้องให้นะนี่บุกคล้องให้ตรงนี้เลยนะชอบไหมมานี่ดูเอาเอามีที่เดียวในโลกอย่ากัดลูกอย่ากัด
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: หลายตอนที่ผ่านมานะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้นำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในหลายด้านโดยผู้ใหญ่ด้านการศึกษาของประเทศรวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายๆท่านเพื่อที่จะสะท้อนมุมมองให้เห็นถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและในครั้งนี้นะคะก็เช่นเดียวกันที่ทางรายการได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์ซึ่งท่านเคยดำรงตำแหน่งและมีบทบาทหน้าที่ในด้านการศึกษาอีกหลายตำแหน่งที่จะมานำเสนอมุมมองของปัญหาการศึกษาในบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุดคุณภาพครูโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาความเหลื่อมล้ำและอีกหลายปัจจัยถ้าอย่างนั้นพอจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้างเพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำและที่แน่ๆนะคะการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไม่สามารถบรรลุผลได้จากการเพิ่มงบประมาณเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้จ่ายให้ตรงจุดควบคู่ไปกับการพัฒนาเชิงคุณภาพค่ะเราไปฟังมุมมองในเรื่องนี้นะคะจากศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรดร.ภาวิตทองโรจน์อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดร.รัตนาแซ่เล้าผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ปี2549กันค่ะ
1: ว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้เนี่ยทุกคนก็เป็นห่วงนะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาเรามันอ่อนแอมากนะครับอ่อนแอในลักษณะที่เรารู้สึกเองเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่นะการรับคนเข้ามาทำงานอะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยนายจ้างทั้งหลายก็บ่นทั้งนั้นแล้วก็อ่อนแอในลักษณะที่มันนานๆมันก็มีสิ่งบอกเหตุเรามาที่หนักที่สุดก็คือผลการสอบพิซซ่าคราวที่แล้วนะครับที่ในที่สุดแล้วคะแนนเดิมก็ต่ำอยู่แล้วแต่คราวนี้ต่ำกว่าที่เคยต่ำอยู่แล้วอีกคือต่ำที่สุดเท่าที่เราเคยสอบมาถ้าเทียบกับอันดับของโลกเราก็ยิ่งอยู่ต่ำๆอันนั้นก็น่าเป็นห่วงและที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใครต่อใครบอกว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งเราอยู่ตอนนี้นะถ้าเอาเรื่องของคุณภาพการศึกษาไปจับโดยเอาเรื่องการวัดของพิซซ่าก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เวียดนามไปไกลกว่าเราเยอะนะขึ้นถึงอันดับต่ำกว่า10ก็มีในบางครั้งแล้วก็เป็นแบบบางสาขาวิชาโดยเฉพาะในวิชาที่สำคัญเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าการศึกษาบ้านเรามันก็อ่อนแออย่างมากๆนะครับตอนนี้ถ้าถามว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่าวันนี้มันจะเริ่มตอบยากแล้วว่าจริงๆมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเหตุก็เพราะมันเรื้อรังมานานมากนะเราอยู่ในสภาพของความอ่อนแออย่างนี้เนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบปีมากนะถ้าถอยไปตั้งแต่ผมยังทำงานอยู่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยครับจริงๆผมก็เริ่มต้นทำงานในระดับของการบริหารการศึกษาตั้งแต่เป็นคณบดีเป็นอธิการบดีเป็นนายกสภามหาลัยมาจนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอะไรเนี่ยนะครับก็มันจริงๆก็เกือบครึ่งศตวรรษแล้วแหละนะฮะแล้วในครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะอยู่ที่จุดเนี้ยนะครับว่าทำยังไงการศึกษาบ้านเรามันถึงจะมีความเข้มแข็งขึ้นมาได้ตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันสาเหตุคงจะประกอบกันในหลายๆเรื่องถ้าไปหาสาเหตุเนี่ยจับอะไรมันใช่หมดนะจับคุณภาพครูใช่ไหมจับคุณภาพ

0: หลักสูตรใช่ไหมจับคุณภาพของการทรัพยากรทางด้านการศึกษาใช่ไหมอะไรต่ออะไรพวกนี้มันใช่หมดนะแล้วก็ดูเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ถูกมองเห็นอยู่แล้วก็มีความพยายามแก้แต่ในความพยายามแก้นั้นเนี่ยนะในทางที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางทียิ่งแก้ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะยกตัวอย่างเช่นเรายกประเด็นเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะเหล่านี้เนี่ยแน่นอนถามว่าเป็นประเด็นไม่เป็นนะจึงเป็นเหตุให้ถึงกับกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญว่าการศึกษานี่เป็นสิทธิของพลเมืองซึ่งพลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องค่าใช้จ่ายนะครับทางการเมืองก็ไปแปลเป็นนโยบายขึ้นมาเป็นเรื่องเรียนฟรีซึ่งเราก็ทราบกันอยู่นะเรียนฟรี12ปี15ปีอะไรก็แล้วแต่ทางการเมืองจะยกไปเป็นประเด็นกันโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถามว่าหลักการดีไหมหลักการดีมากๆแต่พอเอาไปทำเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะเงินมันไม่พอนะเงินมันไม่พออาจจะจากการที่ภาพใหญ่ๆของประเทศมันก็ไม่พออยู่แล้วหรือจากการที่การจัดสรรนะก็เป็นเหตุให้มีข้อโต้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเอ๊ะงบประมาณทางด้านการศึกษาเนี่ยนะมันขึ้นไปถึง 30% ของงบประมาณของประจำปีของประเทศก็มีเคยมากที่สุดนะในอดีตไม่นานมานี้จนกระทั่งตอนหลังๆก็มีอย่างอื่นแซงขึ้นมาบ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ยังจัดว่ามากแต่พอมากอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเงินไม่พอเลยก็กลายเป็นคำถามนะแต่ข้อที่จริงก็คือยกตัวอย่างเช่นโครงการเรียนฟรีนะ12ปีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกนำโดยประเด็นทางด้านการเมืองการเมืองก็มาบอกว่าต่อไปนี้เด็กไม่ต้องเสียสตังค์นะเข้ามาเรียนแล้วเรียนได้เลยเนี่ยแต่พอไปเจอปัญหาข้อที่จริงเข้าก็คือเงินมันไม่พอเงินมันไม่พอก็กลายเป็นว่านะโยนเงินอย่างนี้เข้าไปที่พื้นที่เข้าไปที่โรงเรียนนะมันก็กลายเป็นประเด็นซึ่งไปบีบคั้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดเข้ากรอบในเงินขนาดน้อยนั้นได้นะยกตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ก็มีอยู่เรื่อยนะเรื่องอาหารกลางวันมาจัดเงินไปต่อหัวก็ไม่พอเมื่อไม่พอเนี่ยก็เกิดอาการนะผิดสำแดงต่างๆนานาขึ้นมาจนทั้งถึงเรื่องของการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่สำคัญไปกว่า นั้นเนี่ยก็คือเรื่องของทรัพยากรทางด้านการศึกษาเช่นตำราเรียนนะตอนที่ทำตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าต่อไปนี้การเมืองก็มาบอกว่าเด็กไม่ต้องซื้อหนังสือนะแล้วก็จัดเงินลงไปพอจัดเงินลงไปแล้วนี่ก็กลายเป็นว่าในข้อเท็จจริงแล้วเงินมันไม่พอนะเด็กเนี่ยต้องการแหล่งความรู้มากกว่านั้นแต่พอกรอบเงินมันถูกบังคับเนี่ยเขาก็เลยกลายเป็นว่าทำยังไงโรงเรียนก็จะต้องไปจำกัดจำเขี่ยว่าซื้อหนังสือได้เท่านั้นเท่านี้อะไรต่ออะไรนะ
1: ดังที่อาจารย์ภาวิตทองโรจน์กล่าวนะคะว่าทุกส่วนของการศึกษาเนี่ยมีจุดอ่อนหมดไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรครูโครงสร้างทรัพยากรหรือทรัพยากรระบบการศึกษานะคะเราก็มองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันที่จะปฏิรูปไม่ใช่ปฏิรูปเป็นพีซมีลหรือเป็นจุดๆไปเราควรจะปฏิรูปทั้งระบบไปด้วยกันแต่มันยากนะคะระบบการศึกษานี่มันใหญ่เถอะทะแล้วก็อุ้ยอ้ายนะคะจะปฏิรูปทั้งระบบเนี่ยมันเหมือนมันเราฝันได้ค่ะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆแต่ถ้าเราต้องลองที่จะเริ่มที่ใดที่หนึ่งเราควรจะลองที่การกระจายอำนาจของการศึกษานะคะเพราะว่าเราต้องคิดนะคะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างภาพใหญ่ถ้าเราปฏิรูปภาพใหญ่ได้เป็นในทิศทางเดียวกันจุดดีเทลหรือจุดยิบย่อยเนี่ยเราควรจะให้บริบทของชุมชนคณะกรรมการป การศึกษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนดำเนินเรื่องนะคะเราไม่ควรจะตัดสินว่าคนที่เขาอยู่ลำพูนควรจะเรียนแบบเดียวกับคนที่อยู่มหาสารคามหรือคนที่อยู่จังหวัดระยองเราควรจะให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นจัดการศึกษาอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปด้วยการทั้งองคาพยพนะคะอันนี้ก็ตรงกับที่อาจารย์สุกรีนาคแย้มที่เคยบอกรายการเรากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยปัญหาการศึกษาเนี่ยเป็นเพราะเราปฏิรูปแนวดิ่งทุกอย่างเนี่ยสั่งตรงมาจากกระทรวงศึกษานะคะแล้วก็คิดว่าปลายทางคือ

0: การกระจายอำนาจเราก็จะสามารถสร้างหน่วยเล็กๆทั่วประเทศที่เป็นองคาพยพในการปฏิรูปการศึกษาไปกับเราได้ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิรูปเนี่ยแล้วเราปฏิรูปแต่ข้างบนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะคะนโยบายมันไม่ไปถึงห้องเรียนนะคะเราก็ต้องปฏิรูปตรงนั้นให้มันถึงห้องเรียนให้ได้ทำยังไงที่ให้ไอเดียดีๆที่ท่านนักวิชาการนักปฏิรูปนโยบายนักนโยบายการศึกษามากมายเนี่ยคิดออกมาแล้วเนี่ยไปถึงห้องเรียนไปถึงนักเรียนไปถึงโรงเรียนได้
1: เรื่องครูก็ดูจะเป็นปัญหาคือวิชาชีพครูในประเทศไทยเนี่ยเป็นวิชาชีพที่แปลกกว่าวิชาชีพอื่นๆในแง่ที่ว่าจบมาปั๊บก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยไอ้เนี่ยไปส่งผลมากเลยถึงเรื่องของกำลังคนนะยกตัวอย่างเช่นนะถ้าพูดถึงโรงเรียนต่างจังหวัดขาดการครูอยู่แล้วนะครับภาษาอังกฤษสมมตินะหรือสาขาใดแล้วก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วผู้อำนวยการหรือครูใหญ่จะบอกว่าให้ครูคนนี้ไปช่วยสอนหน่อยนะในภาษาอังกฤษชั้นป.3ของห้องนี้เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้หนูจบเอกคณิตศาสตร์มาเพราะฉะนั้นไปสอนอังกฤษไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับในสภาพของบ้านเราเนี่ยซึ่งมีความจำกัดในเรื่องงบประมาณด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกโรงเรียนนะหรือโรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในที่ห่างไกลเนี่ยจะขาดครูหมดไม่สามารถที่จะมีครูได้ครบทุกเอกนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่ากำลังคนจะต้องเพิ่มอีกมหาศาลเลยถึงจะครบแล้วบางทีมีอยู่หนึ่งเอกก็อาจจะทำงานได้ค่อนข้างจำกัดมันก็กลับไปถึงเรื่องของการผลิตครูเราคำถามว่ามันถูกต้องไหมมันจึงนำไปสู่ประเด็นที่บอกว่าจะต้องใช้คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยนะปฏิรูปก็คือต้องทำทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองโจทย์เนี่ย ก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งในแง่ที่ว่ามันเป็นปัญหาไปหมดเพราะฉะนั้นต้องยกขึ้นมาทั้งระบบแต่คำว่าปฏิรูปการศึกษาไทยก็เป็นแค่คำพูดนะนานมากนะผมอยู่ในวงการศึกษามาตลอดเวลาก็ได้ยินคำนี้คำนี้คำนี้แต่ยังไม่ได้ยินว่าแอคชั่นจริงๆในการปฏิรูปเนี่ยมันเกิดหรือยังและเกิดเมื่อไหร่นะแล้วก็มีความพยายามที่จะทำให้มันเป็นระลอกระลอกยกตัวอย่างเช่นนะระลอกใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือตอนการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542นะฮะอันนั้นเนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเนี่ยจะไปรื้อระบบการศึกษาแต่ในที่สุดแล้วก็ไปรื้อแค่โครงสร้างแต่สาระจริงๆก็ทำอย่างไรการศึกษาไทยคำว่าการศึกษาไทยเนี่ยถึงจะดีขึ้นมาได้การศึกษาดีหมายความว่าไงถ้าเผื่อไปดูที่เอาคำนะการศึกษาดีก็หมายความว่าเราต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพมีคุณภาพหมายความว่ายังไงมีคุณภาพก็หมายความว่ามีความรู้ที่ดีมีความคิดความอ่านที่ดีมีความสามารถในการที่จะเอาตัวรอดได้ไปจนถึงประกอบอาชีพได้นะอันนั้นก็คือการศึกษาที่ดีใช่ไหมครับถ้าเผื่อการศึกษามันไม่ดีทรัพยากรมนุษย์มันก็คุณภาพต่ำเราก็ไปถึงไหนไม่ได้เราจะต้องเกิดสำนึกความวิตกนะหรือความกลัวได้ซ้ำร่วมกันว่าการศึกษาของประเทศเรามันแย่มากนะแล้วก็ทำให้คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์บ้านเรามันแย่แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงให้เรื่องอื่นๆรวนตามไปนะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะทำไมยักษ์ใหญ่ตรงนั้นตรงนี้มาดูเมืองไทยมาดูมาเลเซียมาดูเวียดนามในสุดก็ข้ามเมืองไทยไปลงมาเลเซียข้ามเมืองไทยไปลงเวียดนามคนก็ไปบอกว่าเพราะค่าไฟตรงนั้นถูกกว่าอะไรต่ออะไรแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทรัพยากรมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่ร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าบ้านเราก็จะตกอยู่ใน

0: กังวลอย่างนี้แล้วว่ามันไม่แค่นั้นในสภาพของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะถูกดึงลงทุกวัน
1: การศึกษาเป็นของเราทุกคนนะคะเราพูดจุดนี้มาหลายครั้งแล้วในรายการหนึ่งในพระราชดำริการพัฒนาการศึกษาไม่ใช่แค่ของระดับนโยบายแต่เป็นระดับครูที่ต้องเข้าใจระดับผู้อำนวยการที่ต้องเข้าใจระดับกรรมการสถานศึกษาที่ต้องเข้าใจทุกวันนี้ค่ะเรามองการศึกษาเป็นส่วนบนกับส่วนล่างแต่เราไม่ควรมองแบบนั้นเราควรมองว่าทุกอย่างเป็นโหนดเป็นหน่วยที่อยู่กระจายกันทั่วประเทศที่เราสามารถลิงก์หรือว่าเชื่อมต่อหน่วยงานต่างๆเข้าหากันแล้วก็ผลักดันการศึกษาให้ไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะคะเราต้องการชุมชนที่เข้มแข็งมากๆนะคะเราต้องการโรงเรียนที่เข้มแข็งเราต้องการผอ.ที่เข้มแข็งเราต้องการครูที่มีศักยภาพมีจิตวิญญาณและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาถ้าโรงเรียนเข้มแข็งไม่ว่าลมของการเมืองจะพัดไปทางไหนโรงเรียนก็อยู่ได้แต่ถ้าโรงเรียนอ่อนแอแล้วเป็นใบไผ่อะค่ะมันก็ลู่ตามลมไปมันก็ไม่สามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าเราต้องเชื่อมั่นนะคะว่าถ้าเรามีทรัพยากรครูที่เข้มแข็งแล้วไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนเนี่ยอย่างน้อยเด็กก็ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทันทีโดยที่ไม่ต้องรอการเมืองเปลี่ยนอีก10ปี50ปีนะคะแต่ถ้าเรารอพึ่งแต่การเมืองเนี่ยก็ยากอยู่เหมือนกันค่ะ
2: การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องปฏิบัติเชิงโครงสร้างทั้งระบบค่ะมีการพัฒนาครูอาจารย์ผู้บริหารปฏิรูปการบริหารจัดการปฏิรูปหลักสูตรกระบวนการการเรียนการสอนและการวัดผลจัดการศึกษาให้คนส่วนใหญ่ได้เรียนตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพราะการศึกษาที่ดีต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างที่อาจารย์ภาวิทย์ได้กล่าวไว้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้จึงพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริตั้งแต่พุทธศักราช2495ได้แก่โครงการสร้างถนนพระราชทานสายหัวหินห้วยมงคลซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเวลาต่อมามากกว่า 4,000 โครงการแนวพระราชดำริสำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติที่มีความสมดุลอันจะส่งผลให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการตามแนวพระราชดำริที่สำคัญได้แก่โครงการหลวงมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาให้ดีขึ้นเลิกการปลูกฝิ่นและช่วยการรักษาป่าไม้ต้นน้ำโปรดให้ตั้งสถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานวิจัยการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวเป็นตัวอย่างให้ชาวเขานำมาประกอบอาชีพโครงการฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำทั้งน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำที่ใช้ในการเกษตรกรรมการทดลองทำฝนหลวงเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2512และดำเนินการเป็นประโยชน์แก่ราษฎรและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันโครงการจัดการน้ำ

พื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำของเกษตรกรด้วยการสร้างอ่างเก็บน้ำโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506คืออ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศนอกจากนี้ยังพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างฝายทดน้ำขุดคลองหนองบึงและขุดสระเก็บน้ำในไร่นาโครงการทฤษฎีใหม่มีหลักในการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่1ขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกส่วนที่2แบ่งไว้ปลูกข้าวไว้กินตลอดปีส่วนที่3ใช้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นพืชไร่และสมุนไพรเป็นอาหารส่วนที่4เป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนอื่นๆแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรกรใช้ที่ดินแบบผสมผสานปลูกพืชหลายชนิดเพื่อกินและขายในส่วนที่เหลือประการสำคัญคือกินอยู่และลงทุนอย่างเหมาะสมให้สามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองอย่างมั่นคงซึ่งมีผู้ศึกษาและทดลองปฏิบัติจนเห็นว่าเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีสืบเนื่องหลายครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจนกระทั่งเสด็จทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลการเกษตรของไทยจึงได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของราษฎรในแต่ละพื้นที่จากที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่างๆมาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานพระราชดำริให้หาหนทางบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรด้วยความเข้าใจและเข้าถึงเสมอมาอย่างพื้นที่บนดอยสูงในภาคเหนือที่แม้จะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแต่กลับแห้งแล้งด้วยสภาพป่าไม้ที่ถูกบุกรุกทำลายทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรได้มีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแหล่งน้ำในหลายพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2544ขณะโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พระองค์ได้ทรงแยกเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรและทรงติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฝ่ายแม่เทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยพระองค์เองในครั้งนั้นได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานเร่งจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านห้วยหลอดูและหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยที่ขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งและให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2545รวมทั้งให้ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมบริเวณลำห้วยหลอดูด้วยปัจจุบันฝ่ายแม่เทยอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ให้ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภคและใช้ทำการเกษตรมานานกว่า15ปีแล้วป่าต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมกลับคืนสู่ความสมบูรณ์ชาวบ้านในตำบลแม่ตื่นยังจำวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาในวันนั้นได้ดี
1: เหมือนพระองค์ท่านเคยถามว่าฝ่ายแม่เทยเสร็จหรือยังผมเองก็ได้ตอบว่าฝ่ายแม่เทยนั้นเสร็จแล้วแต่คงเหลือคลองชลประทานยังไม่เสร็จนี่นะครับตอนนี้ก็มีน้ำเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ำนี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่นนะใช้สองตำบลเลยฝั่งตรงข้ามอย่างหมู่บ้านห้วยไม้โหงนี่ก็ใช้นะครับใช้ทั้งสองตำบลนาที่เคยแห้งแล้งนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: ห่างไปไม่ไกลในอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่อ่างเก็บน้ำแม่อมลองตำบลบ่อสลีแห่งนี้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์โดยแท้ตั้งแต่ปี2545ตามความที่ผู้ใหญ่บ้านกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเรื่องแหล่งน้ำแม้จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแต่ได้ช่วยฟื้นฟูผืนป่าโดยรอบด้วยทำหน้าที่เก็บกักน้ำบริเวณตอนบนของลำห้วยแม่อมลองและส่งน้ำช่วยเหลือชาวบ้านบ่อสลีและหมู่บ้านใกล้เคียงอีก2หมู่บ้านให้มีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีและใช้ในพื้นที่การเกษตรได้ถึง 1,300 ไร่ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรสองฝั่งลำห้วยในช่วงฤดูน้ำหลากพลิกฟื้นชีวิตราษฎรให้มีคุณภาพดีขึ้นมานับแต่นั้น
2: ก็อ่างเก็บน้ำเพราะน้ำมันพอเพียงพอแต่เวลาหน้าแรงมันแห้งใช้ทุกวันนั่นเดียวเดี๋ยวในช่วงนี้มันต่อท่อน้ำไปขาดไปขอบคุณอย่างที่สุดมาได้แล้วว่ามันจะได้นะเนาะโอ้โหซาบซึ้งใจมาสร้างอ่างเก็บน้ำให้ชาวบ้านบ่อสลีแล้วก็บ้านใกล้เคียงหลายบ้านที่ได้จ่ายที่เห็นได้จ่ายน้ำที่ในหลวงมาทำให้ถึงว่าหาที่สุดมาได้แล้ว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงเบอร์ลินแล้วนะครับพระองค์ก็ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองคาเซิลในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450ครับและที่เมืองแห่งนี้นี่เองนะครับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงพบกับจักรพรรดิไกเซอร์วิลเฮมที่2เป็นครั้งแรกและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติยิ่งครับถึงแม้ว่าจะเป็นการประทับเพียงระยะเวลาแค่1วันเท่านั้นก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากกรุงเบอร์ลินมาถึงเมืองคาสเซิลในเวลา 16:00 น.ของวันที่ 9 สิงหาคมพุทธศักราช 2450ในวันนั้นพระไกเซอร์วินเฮมที่2ได้เสด็จมารับเสด็จด้วยพระองค์เอง

0: ครั้งนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเทมที่2ยังพระราชทานยศนายร้อยเอกประจำกรมทหารราบมหาดเล็กแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิจซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากเยอรมนีและระหว่างที่ทรงศึกษานั้นพระองค์ทรงเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ด้วย
1: ทรงหม่อมบริพัตรมีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมนีครับเพราะไปเรียนโรงเรียนในร้อยที่ประเทศเยอรมนีและไปเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารที่ประเทศเยอรมนีหลังจากจบโรงเรียนในร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางเยอรมันได้โปรดเกล้าให้ทุนกระหม่อมบริพัตรเข้าไปเป็นทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ประจำซารีนาคือสมเด็จพระนางเจ้าราชินีนะครับของเยอรมนีนะครับดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากสถานีรถไฟไปที่พระราชวังวินเฮมส์เฮอร์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่บนสันเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองคาสเซิลได้ชัดเจน

0: วนนี้มีชื่อว่าเบิร์กปาร์คสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงชื่นชมว่าเป็นสวนที่ร่มรื่นและงดงามมากเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เป็นป่าครึ้มบริเวณลานหญ้ากว้างใหญ่สามารถมองเชิงเขาซึ่งมีบ่อน้ำพุและเป็นน้ำพุแห่งเดียวกับที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดที่พระองค์ทรงซื้อฉบับหนึ่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งขึ้นไปบนยอดเขาบริเวณที่เรียกว่าจัตุรัสเฮอร์คิวลิสแห่งนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาสเซิลมีอาคารศิลาทรงแปดเหลี่ยมและทาน้ำไหลจากป้อมศิลาลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
1: ขึ้นไปจนกระทั่งถึงป้อมที่ทำให้น้ำตกน้ำดูน้อยไปกว่าที่ทำท่าทางไว้จะให้ไหลเพราะมีที่เกิดน้ำพุน้อยทำให้นึกถึงเมืองนอร์เวย์เสียจริง
0: นี่คือโปสการ์ดจัตุรัสเฮอร์คิวลิสที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงซื้อไว้เมื่อ100ปีที่แล้วเป็นภาพจัตุรัสในสภาพที่สมบูรณ์มีข้อความที่ทรงบรรยายไว้สั้นๆว่าน้ำตกฮากูเลสหลังเขาตรงวังจิโอวานนี่ฟานเชสโกกุนิเอโรสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบและสร้างจัตุรัสเฮอร์คิวลิสขึ้นในพุทธศักราช2244บนอาคารแปดเหลี่ยมมีรูปปั้นเฮอร์คิวลิสหล่อด้วยทองแดงตั้งอยู่บนยอดในวันที่ทีมงานเดินทางตามเส้นทางเสด็จประพาสขึ้นมาถึงจัตุรัสแห่งนี้รูปปั้นเฮอร์คิวลิสอันงามสง่าและทาน้ำตกที่พระองค์ทรงบรรยายไว้เมื่อร้อยปีที่ผ่านมาอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองคาสเซิลจากบนยอดเขาและทรงบรรยายไว้ว่ามีถนนสายใหญ่ขึ้นตรงมาหน้าวังเพราะเหตุนี้เมื่อยืนอยู่ที่น้ำตกจะแลเห็นถนนดังกล่าวตรงลิ่วจนสุดสายตามีตึกรามบ้านเรือนขนาบสองข้างถนนเส้นนั้นจากนั้นพระเจ้าไกเซอร์วินเฮนที่2ทรงนำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปประพาสเมืองคาสเซิลในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านทรงเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายเมืองราชบุรีอย่างมาก
1: ถ้าจะเทียบช่างเหมือนกับเมืองราชบุรีเสียจริงๆและเห็นเข้าก็นึกถึงขาดแต่แม่น้ำเมืองนั้นเปรียบเหมือนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีถนนตัดขึ้นไปบนเขาแดงจันถ้าตั้งวางบนเขาแดงจันแล้วจะเหมือนกันกับที่นี่ไม่มีผิดเลย

บทเพลงประวัติศาสตร์กำลังจะเริ่มแล้วนะครับ

ร้อยปีหลังเสด็จประพาสเมืองคาเซิลมีหลักฐานน่าสนใจชิ้นหนึ่งที่บอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนั่นคือกระบอกเสียงเพลงซามิตพาโทซึ่งเคยใช้บรรเลงระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกยาหารค่ำกับพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2พระราชวงศ์ชั้นสูงณพระราชวังวินเฮมส์เฮอในวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2450

0: พระโทก็คือเป็นมาเหมือนกับเพลงเกียรติยศรับเสด็จผู้ครองนครพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้นำประเทศนะครับเพลงลักษณะแบบนี้คือเพลงรับเสด็จเพลงเกียรติยศเพลงเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ชายสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทหารสำหรับสวนสนามรับเสด็จเพราะการที่มีทหารรับเสด็จเป็นทหารกองเกียรติยศเนี่ยเขาต้องใช้เพลงเพลงบอกความยิ่งใหญ่บอกทั้งความเป็นผู้นำบอกทั้งความอะไรอลังการนะครับแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีเพลงโหลทุกเพลงสร้างขึ้นเพื่อเหตุการณ์นั้นๆโดยเฉพาะ
1: เพลงแซมมิดพาโทประพันธ์โดยพอลลิงเคนายทหารแตรวงประจำราชสำนักเยอรมันและหลังจากเสด็จประพาสครั้งนั้น1ปีเขาได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระบอกเสียงและโน้ตเพลงนี้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมขุนนครสวรรค์วรพินิตร
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เป็นบุคคลสำคัญเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเยอรมันเป็นพอลลิงเก้ซึ่งเป็นนักดนตรีประจำเมืองจึงแต่งถวายพระองค์เป็นประเพณีนิยมนะในเยอรมันเนี่ยหมายความว่าแขกบ้านแขกเมืองบุคคลสำคัญระดับประเทศไปเยี่ยมเยือนเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงถวายทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นระดับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นบทเพลงบทนี้ก็เป็นบทเพลงสำหรับพระองค์เท่านั้นจึงเรียกว่าไซมิดพาโท
2: กระบอกเสียงที่บรรจุเพลงสยามิสพาโทเนี่ยนะครับผมกว่าจะได้มาเพื่อที่จะตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ยากมากต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีของแผ่นดินจริงๆเพราะว่าต้องถึงขั้นกับว่าต้องประมูลมานะฮะจากงานแสดงเครื่องเสียงโบราณหรือกระบอกเสียงที่เมืองชิคาโกประเทศอเมริกานะแล้วในวันนี้เนี่ยเราก็ได้กระบอกเสียงทบเพลงถวายพระเกียรติรัชกาลที่5เนี่ยอยู่บนแผ่นดินไทยแล้วครับ
1: ปัจจุบันกระบอกเสียงเพลงแซมมิสพาโทเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทยและเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสยามและเยอรมนีที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

นอกจากสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ทรงพบกับพระเจ้าไกเซอร์วิลเฮมที่2พระสหายเก่าที่เมืองคาเซลแล้วนะครับที่เมืองบรัชไวก์นี้พระองค์ก็ยังได้ทรงพบกับพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยอีกพระองค์หนึ่งครับนั่นก็คือดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองบรัชไวก์นั่นเองครับ

เมืองบาชไวท์อยู่ในแคว้นโลเวอร์แซกโซนีทางตะวันตกเฉียงเหนือของเยอรมนีมีประชากรกว่า 250,000 คนและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของแคว้นรองจากเมืองฮันโนเวอร์ในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟถึงเมืองบราชไวท์และประทับอยู่เป็นเวลา3วันระหว่างนั้นทรงพบกับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเจ้าผู้ครองเมืองซึ่งเป็นพระสหายเก่าที่ทรงคุ้นเคยกันมาก่อน

ที่นี่คือธนาคารน็อต LB หรือน็อตดอยเชลันแบงก์เมื่อ100ปีที่แล้วเคยเป็นสถานีรถไฟเมืองบาดไว้และในวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาถึงที่นี่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมทั้งบรรดาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ได้มารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียง

0: ย้อนกลับไปพุทธศักราช2426ในยุคที่ดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังเป็นเจ้าผู้ครองเมืองเมคเคนบวร์กได้เสด็จมาเยือนสยามครั้งนั้นทรงพบกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและทรงติดต่อกันเรื่อยมาทำให้ทั้งสองพระองค์สนิทสนมกันมากขึ้น
1: Johann Albrecht, der Herzog zu Mecklenburg-Schwerin und König Chulalongkorn kannten sich schon sehr, sehr lange. Herzog Johann Albrecht war der erste Repräsentant des europäischen Hochadels, der 1883 König Chulalongkorn in Siam besuchte. Und seitdem hatten sie also regen Kontakt. Es gab also immer wieder Briefkontakt, aber auch, dass sie sich gegenseitig informiert haben, Leute nach Siam zum Beispiel geschickt haben, Forscher, die dann eben zum König kamen und eben ihm Grüße ausrichteten. Das war der erste Besuch. Dann der zweite, dass sie sich trafen, war in Schwerin. Johann Albrecht war dort auch gerade Regent in Schwerin und König Chulalongkorn auf seiner ersten Europareise war dann in Schwerin 1897.
0: ทั้งสองพระองค์ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟมาถึงวังบาดไว้ซึ่งทางการจะถวายเป็นที่ประทับแรมวังนี้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2373โดยดุกข่าววิลเลียมสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าเคยมีเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเผาวังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2408และภายหลังได้ซ่อมแซมวังขึ้นมาใหม่ในสมัยดุกข่าววิลเลียมนั่นเอง

0: ัจจุบันวังบัตรไว้กลายเป็นศูนย์การค้าที่มีชื่อว่าชอสอาร์เคดเป็นห้างชื่อดังของเมืองนอกจากนั้นภายในอาคารยังแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์และให้บริการแก่สาธารณะทั้งห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุประจำเมือง
1: The southern wing of the castle, they took residence in the village.
0: ที่หอจดหมายเหตุแห่งนี้เองได้เก็บหลักฐานในช่วงเวลาที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองนี้ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตรวมทั้งหนังสือพิมพ์เยอรมันหลายฉบับที่ลงข่าวพระราชกรณียกิจตลอดเวลาที่ประทับที่เมืองนี้

นี่คือพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงฉายคู่กับดุกโยฮันอัลเบิร์ตเป็นภาพที่ถ่ายโดยนักข่าวชาวเยอรมันซึ่งมาทำข่าวในวันนั้นปัจจุบันพระบรมฉายาลักษณ์นี้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีณที่หอจดหมายเหตุเมืองบัดไว้หนึ่งในนั้นมีภาพบรรยากาศการรับเสด็จที่สถานีรถไฟในอีกมุมมองหนึ่งที่คนไทยแทบไม่เคยพบเห็นมาก่อน

0: นี่คือพระฉายาลักษณ์ของดุกโยฮันอัลเบิร์ตและชายาในคราวเสด็จมาเยือนสยามที่เมืองเพชรบุรีครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพมารับเสด็จณพระนครคีรี
1: Das war also nun der Besuch von Schuler Longkorn. Er währte 3 Tage. Ein Tag davon war in Bad Harzburg. Der nächste Besuch war dann von Herzog Johann Albrecht in Siam. Seine Frau, seine erste Frau Elisabeth, starb 1908. Und zuerst war es so, dass Johann Albrecht, um sich von diesem Schock zu erholen, nun, also er war einfach jemand, der sehr gerne reiste, hieß es also, er müsste jetzt so eine Reise, große Reise machen, seinen Freund König Chulalongkorn Longkorn besuchen und er wollte Indonesien kennenlernen.
0: การเสด็จเยือนสยามของดุกโยฮันอัลเบิร์ตในครั้งหลังนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราช

0: ชานุภาพได้ประทานขันสองใบและผ้าไหมเป็นของที่ระลึกนอกจากนั้นดุกโยฮันอัลเบิร์ตยังทรงซื้อของที่ระลึกเพิ่มเติมอีกทั้งครุฑสลักไม้สีทองหมอนปักจากโรงเรียนราชินีที่แขวนเสื้อทำจากเขาควายของจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองนี้ในคืนวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรละครเวทีที่โรงละครประจำเมืองหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าสแตดเทียเตอร์ส่วนที่นี่คือโรงพยาบาลประจำเมืองบัตไว้ในอดีตเคยเป็นสนามซ้อมรบที่ชื่อว่าโกเซอร์เอ็กเซอร์เซียปาร์ตเมื่อร้อยปีที่แล้วลุคโยฮันอัลเบิร์ตและชายาได้ทูลเชิญสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอมาทอดพระเนตรการซ้อมรบที่สนามในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2450ลุคโยฮันอัลเบิร์ตเป็นประธานการซ้อมรบในวันนั้นมีการจัดกำลังโดยแบ่งทหารออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นกองกำลังป้องกันได้ล่วงหน้าไปตั้งฐานขัดขวางอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นกองกำลังใหญ่ที่เดินทางมาจากเมืองฮาสบวกแต่งกองโจรมาตีตัดกองทัพใหญ่ที่นอกเมืองบาสไว้และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์การประลองยุทธวันนั้นที่ทรงบันทึกไว้จำนวนหลายภาพหลังเสร็จการซ้อมรบสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังศูนย์กีฬาซึ่งพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกรีธาสโมสรในสยามที่นี่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคนิคแห่งบราดไว้ก่อตั้งขึ้นในพุทธศักราช2298เป็นมหาวิทยาลัยทางเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมื่อร้อยปีที่แล้วพระองค์ได้ทอดพระเนตรการวิ่งแข่งชนิดหนึ่งมีผู้เล่นแบ่งเป็นสองฝ่ายดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้าน
1: มีการแข่งสามขาโดดข้ามเชือกวิ่งแข่งอย่างกระโดดแต่วิ่งแข่งอย่างกระโดดนี้เขาใช้รั้วกับไม้สลับกันเป็นสี่สายมีผ้าเช็ดหน้าสีต่างกันสี่ผืนคนที่จะออกวิ่งถือผ้าเช็ดหน้าสีของตัววิ่งกระโดดข้ามจนตลอดแล้ววิ่งกลับส่งผ้าให้พวกเดียวกันวิ่งต่อกันไปจนครบตัวกองใดถึงหมดก่อนกองนั้นชนะต่อไปก็ดึงเชือกแต่ใช้ยืนดึงไม่ทนเท่าไหร่ประเดี๋ยวก็แพ้ชนะกัน

0: ในช่วงค่ำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังปราสาทโบราณที่มีชื่อว่าเบิกดังกวานโรเดในบริเวณนี้มีโบสถ์เก่าตั้งอยู่ด้วยพระองค์ทรงเล่าว่าปราสาทและโบสถ์นี้สร้างโดยพระเจ้าเฮนรี่เดอร์ไลออนเจ้าผู้ครองดินแดนแถบนี้ในระหว่างพุทธศักราช1716ถึง1738โบสถ์นี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ด้านหน้าของโบสถ์มีอนุสาวรีย์รูปสิงโตลอยด้วยทองแดงจากตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระเจ้าเฮนรี่ได้เสด็จไปรบในสงครามครูเสดพระองค์ได้พบงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังรัดสิงโตจึงทรงฆ่างูนั้นเพื่อช่วยสิงโตให้รอดชีวิตนับจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตามเสด็จพระเจ้าเฮนรี่ไปทุกหนแห่งจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่พระเจ้าเฮนรี่สิ้นพระชนภายในโบสถ์ทรงปิดประตูไว้ไม่ให้สิงโตตามเข้ามาสิงโตจึงเฝ้ารออยู่หน้าประตูและเมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่อยู่แล้วมันจึงตายตามไปด้วยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรหลุมฝังศพพระเจ้าเฮนรี่ภายในโบสถ์และทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: หลังที่ฝังศพมีรูปเฮนรี่เดอะไลออนถือรูปโบสถ์นอนเคียงกันกับเมียข้างท้ายโบสถ์ยกพื้นสูงในใต้พื้นสูงนั้นเป็นที่ฝังศพมีเอ็มเปอเรอร์สองคนคือเอ็มเปอเรอร์ออโต้คนหนึ่งแล้วบรรดาดุคออฟบรันชวิกที่สืบแทรกกันต่อมาก็ฝังศพในวัดนั้นทั้งสิ้น
0: สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่ปราสาทโบราณเพื่อทอดพระเนตรคอนเสิร์ตออเคสตราและเมื่อคอนเสิร์ตจบลงดุคโยฮันอัลเบิร์ตได้จัดเลี้ยงพระสุธารสชาถวายภายในห้องที่ประทับเดิมของพระเจ้าเฮนรี่บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยมิตรภาพและทรงชื่นชมไมตรีของดุคโยฮันอัลเบิร์ต

ยุคพรีเย็นรับรองครั้งนี้ดีเหลือเกินจนพ่อไม่รู้จะขอบใจอย่างไรพอดัชเชสนั้นเห็นจะเหนื่อยเต็มทีไปไหนก็ไปด้วยวันหนึ่งค่ำกลับมาเวลาก่อนดินเนอร์เพียงครึ่งชั่วโมงไหนจะดูจัดโต๊ะกินข้าวไหนจะแต่งตัววันนี้เต็มทนเข้าอย่างไรออกจะรับว่าเหนื่อยนิดบ่นแต่ว่าวันหมดเร็วอะไรอวรทั้งสองคน

0: เช้าวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2450วันสุดท้ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับที่เมืองบราดไว้พระองค์และดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตพร้อมด้วยชายาทรงปลูกต้นไม้ร่วมกันในสวนใกล้กับวังที่ประทับต้นไม้นั้นคือต้นลินดาเป็นพันไม้ที่พระเจ้าเฮนรี่ทรงปลูกไว้ที่หมู่ปัจจุบันทีมงานไม่พบต้นลินดาที่ทรงปลูกไว้มีเพียงพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่ทรงปลูกฉายภาพสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกับดุ๊กโยฮันอัลเบิร์ตเป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าจดจำตลอดไป
1: ในระหว่างที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จประพาสเมืองบราสไวส์นะครับพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสเมืองเล็กๆอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าเมืองบาดฮัสบวกและเมืองบาดฮัสบวกแห่งนี้จะมีความสำคัญยังไงกับการเสด็จประพาสประเทศเยอรมนีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: คยได้ยินมาว่าร้านพัดพัดนะครับมีน้ำมันที่เป็นทำจากใบชาชนิดหนึ่งอะคร
1: ับ ที่ผีหยางบอกอะหรือว่าน้ำมันจากใบชาไม่ใช่มาจากเมล็ดชาไม่ใช่ยาไม่ใช่ชาชงน้ำดื่มกันเรื่องของเรื่องก็เมื่อสัก16-17ปีก่อนนั้นนะประมาณ15ปีได้สมเด็จพระเทพจนพระราชทานเมล็ดอะไรกลมๆเนี่ยเหมือนลูกกาลัดอะนะเหมือนเม็ดกาลัดเนี่ยบอกว่าเนี่ยเม็ดชาที่เมืองจีนเนี่ยเขากลั่นมาเป็นน้ำมันและใช้ได้ให้ช่วยมาหามาปลูกซิปู่ก็เดินทางไปเมืองจีนเลยไปหาอยู่นานพอสมควรที่แรกเข้าใจเหมือนผิงหยางเหมือนกันนึกว่าประเทศต้นชาพุ่มๆนี่มันชงกินเนี่ยพอผลสุดท้ายสืบไปสืบมาก็ปรากฏไปเจอต้นไม้ใหญ่เลยขึ้นมาที่7-8เมตรเนี่ยที่สูงแล้วออกมาเป็นลูกเหมือนลูกกาลัดเลยลูกกลมๆเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นนี้แปลกมันจะขึ้นบนภูเขาประมาณ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลแถวนี้ก็ปลูกไม่ได้มันต้องอากาศเย็นก็ประเหมาะเพราะนั้นเอาต้นไม้ไอ้ต้นชานี่มาปลูกเนี่ยจะดีมากเพราะว่าผลประโยชน์มันไม่อยู่ที่ต้นมันไปอยู่ที่ลูกรายได้ทั้งหมดมันอยู่ที่ลูกเพราะนั้นคนปลูกจะต้องรักษาต้นให้อย่างดีที่สุดเลยพวกชาวขาวที่เราจ้างเขาปลูกนี่เขาระวังรักษามากเพราะถ้าต้นโค่นไปไม่มีลูกเพราะนั้นเป็นการฟื้นฟูป่าที่ดีวันนี้มันออกลูกละออกลูกมากมายก่ายกองเลยนะปีแรกก็ได้จำนวนหนึ่งมาเพิ่มขึ้นเรื่อยแล้วก็เอามาเราก็ตั้งที่แม่สายซึ่งประเดี๋ยวปู่จะให้เขาพาไปเที่ยวเราก็ตั้งโรงงานรับซื้อเมล็ดชาที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะเห็นโรงงานหมดเลยบรรจุขวดขายเป็นน้ำมันอย่างดีเลยนะดีต่อสุขภาพอนามัยได้ประโยชน์มากมายมันก็ทำเกิดรายได้ขึ้นแล้วเรารายได้กลับไปพัฒนาคนอีกที
2: คุณปู่คะก็คือหนูอยากรู้เรื่องที่คุณปู่ไปจดทะเบียนของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ
1: ก็เป็นบุญที่นี่ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วทรงเป็นนายกด้วยพระองค์เองตอนนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ไม่กล้าแสดงตัวหรอกไปอ้างพระเจ้าอยู่หัวอะไรต่ออะไรก็ไปยื่นธรรมดาเขาก็ไม่รู้เขาก็ถามเราก็กรอกไม่ได้2ข้อนะบอกบ้านเลขที่ไหนไม่รู้วังสุนจิตเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อาชีพก็กรอกไม่ได้นะก็กลับมาเจ้าหน้าที่ก็บอกเอ๊ะกรอกไม่ได้นี่จะจดมูลนิธิได้ยังไงตอนหลังเขารู้เข้ามาก็ตกใจก็จดให้เราเสร็จเลยแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าพอกลับมาถึงแล้วบอกเนี่ยกรองไม่ได้สองที่ผมท่านรับสั่งว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะอยู่มานานแล้วพระวังนี่นะทุกคนก็รู้จักส่วนอาชีพเนี่ยพระองค์ท่านรับสั่งบอกว่าทีหลังใครก็ถามว่าพระเจ้าแผ่นดินมีอาชีพอะไรให้ใส่ไปว่าทำราชการใช่ไหมถ้าวันใดวันหนึ่งหลานๆเป็นข้าราชการเราก็ต้องรับราชการรับงานจากพระองค์ท่านมาทำตัวพระองค์ท่านเองทำราชการทำงานในตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอันนี้คือเรื่องเล่า

0: กว่า13ปีแล้วนะครับที่ชาญน้ำมันเข้ามาในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่ให้โครงการนี้กับประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่องค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยได้มองถึงประโยชน์กับประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในที่สูงนะครับประชาชนในที่สูงนั้นเนี่ยต้องมีการทำมาหากินนะครับแล้วจะต้องอยู่ร่วมกับป่านะครับโครงการชาน้ำมันนั้นก็เกิดขึ้นแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เพียงแต่ผลผลิตที่ได้จากชาน้ำมันหรือน้ำมันชานะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของการปลูกป่าเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าได้กว่าหมื่นไร่นะครับน้ำมันชาที่ได้รับนั้นเนี่ยเรามีการตรวจสอบคุณภาพซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานดำเนินการศึกษาวิจัยโดยอาศัยความรู้ต่างๆที่มีโดยใช้เทคโนโลยีของไทยเองเครื่องหีบเราก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับตัวน้ำมันที่ออกมาก็ได้รับการเซอร์ติฟายหรือการดูแลในกระบวนการการผลิตจากสถาบันอาหารนะครับในคุณภาพของตัวชาน้ำมันเนี่ยเราได้ก็มีการรับรองในทั้งในแปลงปลูกเราก็ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะนั้นเราค่อนข้างจะการันตีได้ว่าน้ำมันชาที่ออกมาจากโรงงานชาน้ำมันเนี่ยมีคุณภาพผลผลิตที่ได้จากน้ำมันเมล็ดชาเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับนอกจากในเรื่องของที่ดีต่อการบริโภคคือสุขภาพเราแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของเครื่องสำอางแต่เครื่องสำอางนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าการบำรุงเส้นผมซึ่งทำให้เส้นผมนั้นเนี่ยมีรากผมที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะทำให้ผมนั้นดกดำขึ้นมาได้ซึ่งเราก็มีขายอยู่ที่ร้านพัดๆนะครับในเรื่องของเมล็ดชาที่ออกมาตามพระราชประสงค์ขององค์สมเด็จพระเทพรัตน์นั้นเนี่ยในตัวผลผลิตของชาเนี่ยจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับเรานะครับเพราะนั้นชาวบ้านจะได้ประโยชน์โดยตรง
1: โอ้โหการเดินทางขึ้นไปที่ไร่ชาน้ำมันเนี่ยเส้นทางรวมถึงบรรยากาศช่างสวยงามมากๆเลยนะครับน้องๆน่าอิจฉาจริง
2: สวัสดีครับที่อาเล่เวมแมนนะครับน้องๆเป็นหัวหน้าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันที่นี่เขาเรียกว่าโครงการศึกษาพัฒนาการปลูกชาน้ำมันนะครับบ้านปลาหมาหานตำบลเทิดไทยแม่ฟ้าหลวงนะครับจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ถึง 1,300 เดี๋ยวเราจะได้ไปดูที่สมเด็จพระเทพธาตุปู่แล้วก็จะได้ไปเก็บมาเล่ดูว่ามันเป็นยังไงสู่ตัวไหน
3: งั้นเราไปกันเลยใช่ไหมครับ
2: ไปกันเลยครับไปดูว่าสมเด็จพระเทพท่าปู่มาเป็นยังไงเนาะต้นเนี่ยสมเด็จพระเทพท่าปู่ปี49เนาะกุมภาพันธ์ปี49
4: พี่แหละครับแล้วต้นนี้เก็บได้ยัง
2: ต้นนี้ยังเก็บไม่ได้ลูกเดี๋ยวเราไปเก็บที่ไหนแปะไปเลยลูกไป
3: ไปเลย
2: ไปโอ้ถือที่เก็บเมล็ดชาแล้วนะลูกมาตรงนี้เลยลูกมานี
3: ่ค่ะ
2: ครับ
3: พี่แหละครับเมล็ดแบบไหนเหรอครับที่เหมาะสมต่อการที่เราจะเก็บ
2: เมล็ดก้นเหลืองๆลูกอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราปอกออกมาเนี่ยมาเป็นเหลืองๆอย่างนี้ลูกด้านๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้านๆอย่างนี้ถือจะเก็บได้เนาะ
3: ได้เลยลูกนี้ได้ใช่ไหม
2: ได้ครับได้เก็บเลยลูกเก็บเลย
1: แต่ละคนดูสนุกสนานกับการเก็บเมล็ดชาน้ำมันกันมากๆเลยนะครับถึงจะมีแดดออกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยนะครับ
4: พี่อะไรคะพอเราเก็บเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: เราเก็บเสร็จแล้วเราก็ใส่ถุงไว้ลูก 3-4 วันแล้วก็เทออกมาแล้วก็ไปเก็บเมล็ดออกมาแล้วก็ไปตากแดดไปตากแดด 2-3 แดดแล้วก็ไปโรงงานเขามารับลูกโอเคเราไปเก็บให้เต็มนะของใครของมานะแล้วก็เราจะได้ผมผลิตเยอะๆแล้วก็จะได้ไปส่งโรงงานจะได้เงินเยอะๆไปเก็บของข้าวของมาให้เต็มนะไป
1: เอาล่ะครับเด็กๆช่วยกันเก็บเมล็ดชาน้ำมันให้ได้เยอะๆเลยนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือสู้ๆนะเด็กๆ
2: โอเคลูกเดี๋ยวเมื่อกี้เราเก็บมาแล้วก็ใส่กะละมังแล้วก็ลูกที่เราแต่เนี่ยก็เวลาเราเก็บเมล็ดออกมาเนี่ยลูกแต่เนี่ยต้องเข้ามาที่นี่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งที่ลูกยังไม่แต่เนี่ยต้องผ่าอย่างนี้ก่อนเนาะผ่า
4: พี่อะไรคะแล้วลูกแบบไหนคะที่เราสามารถใช้ได้นำไปใช้ได
2: ้พอลูกแบบไหนใช่ไหมลูกตกลงไปลงมา 3-4 วัน 4-5 วันแล้วเนี่ยขึ้นลาเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ไม่ดำอย่างนี้เนี่ยใช้ได้อยู
4: ่แบบนี้ได้ไหม
2: ได้อยู่ได้อยู่

0: เป็นมาเป็นอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้ที่ไม่มีข้างใน
1: ดูความหนัก
0: เออใช่จะดูความหนักแล้วก็จะดูความอันนี้ด้วยเอาพวกเราช่วยกันเก็บเร็วๆหน่อยจะได้ไปสู่โรงงาน

0: ถ้าเก็บหมดแล้วพวกเราเนี่ยต้องไปตากที่โรงตากก่อนถ้าประมาณสัก 3-4 วันแล้วก็ไปส่งโรงงานเดี๋ยวพวกเราไปดูที่โรงตากนะที่เขาตากไว้ไปกันไหมพวกเราเอานี่ไปไหม
1: ไป
0: ไปเลยครับผม
1: ยังอยู่

0: ัสดีค่ะน้องๆ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ยินดีต้อนรับนะคะสู่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันนะคะซึ่งศูนย์แห่งนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทรงงานนะคะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่เก๋จะพาน้องๆ นะคะไปดูกระบวนการผลิตน้ำมันนะคะซึ่งเป็นแห่งแรกและเป็นโรงงานต้นแบบนะคะแห่งเดียวในประเทศไทยเลยพร้อมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะที่พี่เก๋พาน้องๆมานะคะเราเรียกว่าโรงตากพาราโบลานะคะใช้พลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาทำการตากเมล็ดชาก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องผ่านขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการความชื้นก่อนพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะทำการตากไปช่วยกันยกเมล็ดกันก่อนเลยจ้าใครนะจะเป็นคนช่วยนำอุปกรณ์ให้เพื่อนๆว้าวมาแล้วค่ะเวลาเขี่ยนะคะน้องๆเราจะใช้อุปกรณ์นะคะถืออย่างนี้นะคะแล้วก็เขี่ยเมล็ดชานะคะแล้วนะคะพาราโบลาตรงนี้จะใช้เวลาอบนะคะอยู่ประมาณ 4-5 วันค่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวพาน้องๆไปดูโรงงานกันเลยป้ายพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะนี่นะคะเราเรียกว่าเครื่องหีบน้ำมันนะคะเป็นกระบวนการที่2นะคะหลังจากที่เราลดความชื้นในเมล็ดแล้วนะคะเครื่องนี้นะคะจะทำหน้าที่ในการบีบรีดน้ำมันออกมานะคะแล้วน้ำมันก็จะตกไหลตามท่อไปสู่กระบวนการต่างๆนะคะลำดับต่อไปน้ำมันตกลงมาแล้วนะคะน้ำมันจะไหลตกมาที่ท่อด้านล่างนะคะท่อดีจะมีหน้าที่นะคะแยกสารละเอียดขั้นเบื้องต้นแล้วก็กวนนะคะปั่นให้น้ำมันค่ะป้องกันการเกิดการทำปฏิกิริยากับอากาศเนาะจากนั้นน้ำมันก็จะถูกดูดขึ้นมาค่ะเข้าสู่กระบวนการกรองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนที่3นั่นเองนะคะในการกรองแยกสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำมันนะคะเป็นกากละเอียดนะคะโดยจะมีผ้าขาวบางเป็นผ้าที่มีความหนา20ไมครอนเนาะกรองน้ำมันนะคะลำดับที่4จะเป็นกระบวนการปรับสภาพน้ำมันนะคะโดยจะมีอยู่หลักๆ3ขั้นตอนนะคะก็คือการปรับสภาพน้ำมันโดยการกำจัดยางเหนียวกดไขมันอิสระนะคะแล้วก็มาปรับสีค่ะจากนั้นนำไปกรองอีกครั้งนึงแยกระหว่างน้ำมันกับสีออกนะคะแล้วก็ส่งเข้าสู่ถังดูดกลิ่นเพื่อดูดกลิ่นต่างๆนะคะที่เป็นกลิ่น
3: ไม่ดูส
0: งใช่ไม่ดูประสงค์นั่นเองนะคะพอเสร็จกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วก็จะผ่านการกรอง3ถังนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายและเข้าสู่กระบวนการที่5เลยก็คือการบรรจุพันธุ์นั่นเองค่ะโอเคค่ะน้องๆจากที่เราดูกระบวนการผลิตมาแล้วนะคะน้องๆพอจะทราบหรือเปล่าคะว่ากระบวนการทำน้ำมันมีกี่ขั้นตอนคะ
3: 5 ขั้นตอน
0: แล้วน้องๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนเอ่ย
3: อยู่ร้านพัทพัทค่ะ
0: โอเควันนี้จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านพัทพัทนะคะในสาขาอำเภอแม่สายก็คือร้านเมล็ดชาของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
4: น้องจะได้เห็นการทำอาหารที่ใช้น้ำมันจากเมล็ดชาน้ำมันกันจะน่ารับประทานแค่ไหนสักครู่เดียวครับธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำ

0: ะเลและอากาศมิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่5ธันวาคม2521
1: ของผลิตภัณฑ์ของโครงการนั่นเองนะคะก็มีน้ำมันมะเรชานะคะซึ่งน้ำมันมะเรชาเนี่ยเป็นน้ำมันที่เราผลิตที่นี่นะคะ
2: พี่เก๋ครับแล้วผมสงสัยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับทำไมน้ำมันสีของมันนี่มันไม่เหมือนกันนะครับ
1: เหตุผลที่ไม่เหมือนกันนะคะน้องๆสังเกตดูที่ฉลากนะคะฉลากแต่ละชนิดเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าเป็นน้ำมันนะคะที่ต่างกันอย่างถ้าเป็นขวดที่น้องน้ำแข็งถือคือน้ำมันจากเมล็ดชานะคะอย่างน้องพิงค์ยานะคะคือน้ำมันเมล็ดเนเจอร์เห็นไหมคะและก็ของน้องนัชชาคือน้ำมันงามอนนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะตัวสติกเกอร์จะเป็นตัวบ่งบอกผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะคะ
3: แต่ตอนนี้หนูอยากไปทำอาหารแล้วค่ะ
1: งั้นถ้าเราไปทำอาหาร
4: ครับ
1: ได้เลยค่ะวันนี้เตรียมเมนูพิเศษให้น้องๆเลยโดยที่วันนี้เราจะใช้น้ำมันพระเอกของเราคือน้ำมันเมล็ดชานี่เลยค่ะทำอาหารเป็นโคเกตเบคอนเลยทีเดียวนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหารกันเลยค่ะ
5: เย้

0: พี่แสงนะครับเป็นเชฟประจำอยู่ร้านอาหารเมล็ดชาซึ่งอยู่ในมูลนิธิของชายพัฒนานะครับวันนี้พี่จะมาสาธิตการทำโคเกตเบคอน
1: นี่ทำไมเราต้องทำเมนูนี้ด้วยอะคะ
0: เพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูพระราชทานของสมเด็จพระเทพแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วย
2: แล้วนอกจากเมนูพระราชทานนี้แล้วมีเมนูพระราชทานอะไรอีกคะ
0: มีครับร้านเรามีเมนูพระราชทานทุกปีนะครับ1ปีเราจะมีเมนูพระราชทาน1อย่างนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเราทำอันนี้เสร็จแล้วพี่จะเอาเมนูพระราชทานอีก2เมนูมาให้น้องๆได้ชิมกันโอเคไหมแล้ววันนี้ทำไมเราถึงเลือกใช้เมนูทอดในการสาธิตให้น้องๆดูเพราะว่านี่เราใช้น้ำมันชาซึ่งน้ำมันชาเนี่ยทนความร้อนได้สูงเมื่อมันทนความร้อนได้สูงแล้วเราเอาใช้ทอดเนี่ยก็จะลดความดันเบาหวานด้วยนะครับโอเคแล้วคราวนี้พี่จะมาแนะนำส่วนวัตถุดิบก่อนว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่พี่ได้ทำไว้แล้วซึ่งก็ไม่ยากนะครับเราก็แค่ปอกมันฝรั่งพอเราปอกเสร็จแล้วเราก็ล้างให้สะอาดใช่ไหมแล้วเราก็ไปต้มด้วยเวลา 30-35 นาทีจนมันฝรั่งเปื่อยก็มาบดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยกับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับโอเคมันก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ต่อไปวัตถุดิบของเราก็คือไข่ไก่นะครับเบคอนทอดอันนี้เป็นไข่ปลาสีส้มนะครับก็อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบแล้วก็เกล็ดขนมปังแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันเมล็ดชาใช่ครับพี่จะสาธิตให้ดูก่อนโอเคไหมโอเคเพจะมาสาธิตการปั้นก่อนนะครับเราจะปั้นให้มันพอดีคำนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเอาเบคอนที่เราทอดมาเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปง่ายไหม
3: ง่ายคร
0: ับ ต่อไปให้น้องผิงหยางทำนะครับ
4: ขอบคุณครับ

0: เมื่อกี้เราได้ปั้นโฟกัสกันทุกคนแล้วเนาะเนี่ยนี่คือผลงานของเราต่อไปใครจะเป็นคนต่อใครโอเคงั้นเอาหน้าชาก่อนเดี๋ยวพี่จะตอกให้ดูก่อนมาแล้วเอานี่เราเอาโฟกัสที่เราปั้นไว้แล้วมาชุบแป้งนี่ก่อน
1: ชุบแป้ง
0: แป้งนี่แป้งอะไรใครจำได้
2: แป้งทอด
0: ใช่ถูกต้องเสร็จแล้วเราชุบแป้งทอดกรอบให้ทั่วอย่างนี้นะให้ทั่วอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาชุบนี่ก่อนชุบไข่ไก
1: ่
0: ชุบไข่ไก่เสร็จแล้วเราก็ไปชุบ
1: เก
0: ล็ดขนมปังก็ได้เป็นแบบนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะโอเคตอนนี้เราก็ปั้นเรียบร้อยแล้วเราคลุกโคเกตเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทอดคราวนี้เชฟจะทำให้ดูก่อนเนาะ
1: คร
0: ับ แล้วก็เอาที่เราปั้นมาแล้วใส่เข้าไปในหม้อทอดโอเคตอนนี้เราก็ทอดไปเรื่อยๆใส่ไปเลยหลายๆลูก
1: ใส่ไปเลยทีละหลายๆลูก
0: ครับไหนใครหิวแล้วบ้าง
3: หิวค่ะ
0: กลางทอดใช้เวลา 5-10 นาทีนะครับที่สำคัญคือเราต้องคอยสังเกตสีด้วยนะครับถ้าเกิดสีมันเหลืองทองแบบนี้แล้วก็แสดงว่าโอเคเราก็ยกขึ้นมาได้เลยใส่กระดาษซับมันสักหน่อยโอเคตอนนี้เราทอดเสร็จแล้วนะครับเราจะมาแต่งหน้ากันให้มันสวยงามเนาะจัดวางใส่จานก่อนขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเชฟจะแต่งหน้าให้ดูนะทุกคนตั้งใจดูดีๆนะครับเพราะว่าจานนี้ทุกคนจะได้ทำนะครับ
4: แม่เด็กๆทำออกมาได้น่ารับประทานมากๆเห็นแล้วก็ท้องร้องเลยนะครับเนี่ย
0: ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนพร้อมจะชิมหรือยัง
3: พร้อมแล้วครับ
0: ตอนนี้หยิบกันก่อนเลยครับแต่ละลูก
4: โอ้ย

0: 2เมนูนี้นะครับเป็นลาบเมล็ดชากับสปาเกตตี้เมล็ดชานะครับซึ่งเป็นมีส่วนผสมของน้ำมันเมล็ดชาอยู่ข้างในนะครับที่บอกว่าเป็นเมล็ดชาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นชื่อเฉยๆนะครับไม่ได้มีส่วนประกอบของเมล็ดชานะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาที่นี่นะครับขอบคุณครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ โอเคทุกคนก็จะได้ชิมกันโอเคนะครับ
2: ครับกินแล้วนะครับ
0: ชิมเลยมั้ย
3: ชิมมันดีกว่า
4: ก็วันนี้นะครับมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันครับก็กิจกรรมที่มาทำนะครับก็มีหลายกิจกรรมเลยครับผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพแล้วก็มูลนิธิชัยพัฒนาครับที่ได้นำน้ำมันชาเนี่ยครับมาจากเมืองจีนครับแล้วก็นำมาศึกษาวิจัยนำมาเพาะปลูกครับแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อออกขายนะครับแถมอีกอย่างยังได้รายได้ด้วยครับชาวบ้านจะได้มีรายได้แล้วก็อีกอย่างยังมีของดีๆใช้ด้วยฮะ
5: ผมซาบซึ้งถึงว่าท่านเนี่ยจากที่ตรงบนดอยเนี่ยครับมันแบบมีคนตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากแล้วพระองค์ท่านหรือว่าสมเด็จพระเทพนะครับท่านก็ทรงแบบมาพัฒนาแล้วก็ให้ตอนนี้เขียวชะอุ่มขนาดเนี่ยครับ
6: หนูชอบกิจกรรมตอนที่ไปเก็บเม็ดชาค่ะตอนที่หนูขึ้นดอยหนูไม่ลำบากค่ะแต่หนูสนุกมากค่ะ
7: วันนี้หนูมาที่เชียงรายค่ะมาศึกษาเกี่ยวกับชาน้ำมันค่ะหนูได้รู้ว่าชาน้ำมันมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายๆอย่างซึ่งมันก็ช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยก็อย่างเช่นพวกโรคเบาหวานอัลไซเมอร์สิ่งที่หนูซาบซึ้งที่สุดก็คือสมเด็จพระเทพท่านได้เสด็จไปยังประเทศจีนเพื่อที่จะได้ไปศึกษาเกี่ยวกับเมล็ดชาตัวนี้แล้วก็นำมาวิจัยในประเทศไทยว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ทำเป็นโปรดักต์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ประชาชน
8: ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้มีการปลูกชาน้ำมันเพื่อแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่เพื่อแก้ไขความยากจนโดยมีการจ้างปลูกและดูแลในระยะเริ่มต้นเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาวอีกทั้งเป็นการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดินบริเวณเชิงเขาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันและช่วยให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้อง

ตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปฮะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอ่ะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเปลี่ยนสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่มั้ยทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLD เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลย

พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนอยากให้ลูกหลานเรียนเก่งๆจึงได้ส่งลูกๆเข้าเรียนโรงเรียนดีๆให้เจอครูที่เก่งๆเพื่อที่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถมีทักษะในเรื่องของการอ่านการเขียนและการคำนวณแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าลูกๆไม่สามารถอ่านเขียนไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้ด้วยทั้งๆที่เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกัน

0: านั้นเขาควรที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีแล้วนักจิตวิทยานามว่าซามูเอลเอเคิร์กได้เรียกภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นี้ว่า learning disability หรือ learning disorderในปี2007ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับรางวัลออสการ์ที่ตอนนั้นมีอายุ60ปีแล้วเพิ่งค้นพบว่าในตอนเด็กเขาเคยป่วยเป็นโรคการเรียนรู้บกพร่องด้านการอ่านมาก่อนแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตของเขาเลยเขาก็ยังคงประสบความสำเร็จได้เขาคนนั้นคือใครอาบันจะยังไม่เฉลยค่ะแต่จะมอบหน้าที่นี้ให้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะมาปลดชนวนป่วนใจเกี่ยวกับโรคการเรียนรู้บกพร่องติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเมื่อสักครู่นะคะอาบันก็ได้เกริ่นให้กับท่านผู้ชมฟังไปแล้วล่ะว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนหนึ่งที่เขามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องหรือที่เขาเรียกกันว่า learning disorder หรือ LD อะค่ะตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนนี้หน่อยได้ไหมคะ
1: คนนี้ก็เป็นที่รู้จักดีเลยนะครับเป็นผู้กำกับระดับโลกนะครับสร้างหนังที่ทำให้เราเกิดจินตนาการลึกล้ำนะครับแล้วก็สนุกกับการดูเช่นเรื่องET นะครับหรือว่าอินดิราโจนนะครับได้ฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดเลยด้วยก็คือสตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับเขาก็ได้รับการวินิจฉัยในช่วงหลังวันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายในชีวิตเขาเป็นพัซโซเป็นอันเฉลยนะครับว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองนะครับ
0: เอ๊ะแล้วอย่างนี้ลักษณะของการเรียนรู้ที่บกพร่องของสปีลเบิร์กอะค่ะมีอะไรบ้างอะคะคุณหมอ
1: ในช่วงชั้นเล็กๆเขามีความสามารถด้านการอ่านอยู่หลังเพื่อนประมาณ2ชั้นเรียนนะครับก็คือว่าสมมติอยู่เกรด5เขาก็อ่านได้เท่ากับเกรด2เกรด3นะครับซึ่งอันนี้ทำให้เกิดปัญหาของกับเขาเยอะเลยเพราะว่าเขาไม่สามารถทำการบ้านได้เสร็จทันนะครับไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือหรือรับข้อมูลมาได้เท่ากับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับก็ทำให้เขาถูกล้อนะครับถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มเด็กที่เกเรเพราะว่าเรียนรู้ไม่ได้
0: ถูกเข้าใจผิดนะคะ
1: ถูกเข้าใจผิดใช่ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือตอนที่เขาอยู่เกรด3แล้วก็ถูกเรียกไปให้หน้าชั้นแล้วก็ให้อ่านหนังสือเขาบอกว่าเป็นวันที่น่ากลัวแล้วก็ยาวนานที่สุดสำหรับเขานะครับ
0: ยิ่งมีปัญหาในเรื่องของการอ่านแล้วจะต้องมาอ่านตรงหน้าชั้นให้ทุกคนดูเนี่ยก็จะคงรู้สึกเหมือนไม่มั่นใจแล้วก็ถูกยิ่งล้อเลียนไปกันใหญ่เลยนะคะทราบว่ามีดาราดังคนอื่นที่เป็นโรคนี้อีกอย่างเช่นทอมครูซหรือว่าแฟนของหนูเองก็คือเคียนูรีฟนะคะไคล่าไนท์ลี่วูปปี้โกเบิร์ก
1: ครับก็จะเห็นว่า เขาก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพแล้วก็มีชื่อเสียงดังระดับโลกนะครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างดีประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับที่บางทีคุณพ่อคุณแม่รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะลูกจะเลี้ยงดูตัวเองได้ไหมจะประสบความสำเร็จไหมนะครับจริงๆแล้วมีตัวอย่างเยอะมากเลยที่ประสบความสำเร็จนะครับอย่างยิ่งด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะเอ๊ะถ้ากลับมาที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าอย่างคุณสปีลเบิร์กเนี่ยค่ะเป็น LD บกพร่องทางด้านการอ่านทีนี้อาบันเลยสงสัยว่าในเรื่องของ LD เนี่ยยังบกพร่องในด้านอื่นๆอีกได้ไหมคะ
1: ครับLD ก็จะมีบกพร่องอยู่ด้วยกัน3ด้านนะครับอันที่1ที่พูดไปแล้วก็คือเรื่องการอ่านนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนนะครับหรือสะกดคำนะครับหรือการเขียนเรียงความนะครับอันสุดท้ายก็เป็นด้านคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีความสับสนในเรื่องของจำนวนการบวกลบกันเหตุผลเชิงคณิตศาสตร
0: ์อย่างในเรื่องของความบกพร่องในด้านของการเขียนนี่หมายถึงว่าการสะกดเขียนสลับกันไปมาอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ LD ด้านสะกดคำนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนที่เขาสะกดผิดนะครับแต่ว่าพอเด็กโตขึ้นมานิดนึงเขาจะสะกดถูกแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเขียนเนื้อความได้เหมาะสมกับวัยยกตัวอย่างเช่นนะครับเด็กในวัยนี้ควรจะย่อความเรียงความได้15บรรทัดแต่ว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการเขียนอาจจะเขียนได้แค่3บรรทัดหรือ2บรรทัดนะครับ
0: ก็คือนี่คือปัญหาในการร้อยเรียงคำเอามาจับเรียงเป็นประโยคในการเข
1: ีย
0: น
1: ใช่ครับแต่ก็จะทำให้เขาเกิดปัญหาด้านการเรียนโดยเฉพาะเวลาที่จะต้องมีข้อสอบที่เป็นเขียน
0: ค
1: ่ะก็จะลำบาก
0: ก็จะได้คะแนนน้อยมากในส่วนนี้ทั้งที่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจในเรื่องเนื้อหาคำถามก็ได
1: ้ครับอาจจะสามารถตอบปากเปล่าได้ด้วย
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอย่างของเรื่องของการสะกดล่ะคะ
1: ในเรื่องของการสะกดเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เด็กสับสนทอถุงพอสำเภาซึ่งมีหัวเข้าหัวออกนะครับมีสับสนพอพานพอพึ่ง

0: มันใกล้เคียงกัน
1: ใกล้เคียงกันนะครับบอกให้เขียนพอพานก็หมุนหัวใหญ่เลยเพราะว่าไม่รู้จะหัวเข้าหัวออก
0: นะครับรู้ว่าต้องมีหัวหมุนสักอย่างนึงนี่แหละ
1: ต้องมีแต่ลงข้างไหนดีนะครับอันนี้ก็จะคือขั้นต้นสุดนะครับคือสับสนตัวอักษรนะครับทีนี้พอในระดับถัดมาก็พอตัวอักษรไม่สับสนอย่างนี้ก็เริ่มสับสนตัวสะกดสับสนสระบางทีพูดเสียงสระได้เช่นก็อากาแต่ไม่เขียนสระอาไปเขียนตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือมีความผิดปกติในเรื่องของการเขียนที่ไม่เหมาะสมกับวัย
0: ค่ะแล้วมาในเรื่องของด้านคณิตศาสตร์บ้างค่ะพอมีตัวอย่างอะไรบ้างคะ
1: LD ด้านคณิตศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วยที่หนึ่งคือสับสนจำนวนนะครับเช่นพอเลขเยอะๆเข้า150กับ1,500อะไรมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันเริ่มงงนะครับแต่ว่าพอเป็นเด็กโตปั๊บส่วนใหญ่แล้วจะสับสนวิธีการคำนวณเช่นเวลาคูณต้องตั้งหลักแบบนี้นะครับเด็กก็จะสับสนมากเลยทำทีไรลืมทุกทีนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการที่ไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เช่นโจทย์อาจจะบอกว่าแม่ให้เงินมา5บาทพ่อให้เงินอีก10บาทรวมเป็นเงินเท่าไหร่
0: 25เอาตายแล้ว15
1: นะครับเด็กก็จะงงว่าเอ๊ะเอามาบวกเอามาลบกันดีหรือจะเอามาทำอะไรกันดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่เข้าใจเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์นะคร
0: ับ แล้วใน1คนเนี่ยสามารถที่จะมีความบกพร่องหลายๆอย่างร่วมกันได้ไหมคะหรือว่าสามารถจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคะ
1: โรคที่เป็นมากที่สุดคือ LD ด้านการอ่านนะครับแต่ว่าเราพบว่าเด็กที่เป็น LD ด้านการอ่านเนี่ยพบโรคร่วมทั้งการสะกดและเลขเยอะมากเลยนะครับก็สรุปว่าเขาก็ชอบไปด้วยกันเหมือนกันนะครับมีจำนวนมากที่เป็นไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะเมื่อเด็กทำการทดสอบอะค่ะแล้วพบว่ามีภาวะการเรียนรู้ที่บกพร่องพอคุณหมอเอาข่าวตรงนี้ไปบอกพ่อแม่บางคนรู้สึกโอ้ยตกใจแย่มากเลยลูกเรานี่แย่แล้วนะคะมองเป็นข่าวร้ายตรงนี้คุณหมอเนี่ยจะสื่อสารกับพ่อแม่อย่างไรคะ
1: การที่ทราบว่าลูกเป็น LD เนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่อย่างมากนะครับแต่ว่าข่าวร้ายนี้เขาได้รับมาตั้งแต่ตอนที่คุณครูบอกว่าลูกอ่านเขียนผิดปกติน่าจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่าง
0: โอ้นี่คือข่าวร้ายแรกตกใจเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วครูก็บอกว่าลูกคุณน่าจะผิดปกติบางอย่างแล้วล่ะ
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่รู้เป็นอะไรก็คือยิ่งคิดมากเลยนะคะ
1: ใช่ครับข่าวร้ายอันแรกที่เขาได้ยินเนี่ยนะครับเป็นข่าวร้ายที่รุนแรงที่สุดนะครับตอนที่มาถึงมือหมอเนี่ยเขาได้ทำใจมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับว่าลูกเขาผิดปกติแต่ว่าจะมาหาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งเวลาแจ้งข่าวจากผลทดสอบเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่จากประสบการณ์ที่หมอได้ลงไปคุยกับคุณครูนะครับคุณครูเล่าให้ฟังว่าเป็นมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากจากคุณพ่อคุณแม่นะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาปกติของการที่เรารับทราบข่าวร้ายนะครับปฏิกิริยาแรกก็คือโกรธนะครับเป็นความผิดของใครนะครับอันที่สองก็เป็นปฏิเสธไม่จริงหรอกไม่ใช่
0: หรอกคงเข้าใจผิดแล้ว
1: คงเข้าใจผิดนะครับปฏิกิริยาที่สามก็อาจจะเป็นเศร้าไปเลยตกใจแล้วเศร้าไปเลยนะครับและปฏิกิริยาสุดท้ายเป็นปฏิกิริยาที่เราต้องการก็คือการยอมรับว่าเกิดความผิดปกติบางอย่างขึ้นหาทางแก้กันดีกว่านะครับ
0: ตอนที่ตัวเด็กยังไม่รู้ตัวค่ะว่าตัวเองเป็น LD เนี่ยเขาน่าจะทุกข์ใจมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเรียนไหนจะถูกพ่อแม่เข้าใจผิดหรือพ่อแม่เกิดความรู้สึกผิดหวังทุกข์ใจไปหมดอยากให้คุณหมอช่วยเล่าจากประสบการณ์ตัวเองได้ไหมคะว่าพอเจอเด็กที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขามีปัญหาความรู้สึกยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับการที่เด็กอ่านเขียนช้ากว่าเพื่อนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าช้ามากๆนะครับเด็กก็จะรู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็ได้รับการยืนยันจากคนรอบข้างนะครับว่าเขาเนี่ยไม่มีคุณค่าเช่นคุณครูก็จะตำหนิพ่อแม่ก็ตำหนินะครับเพื่อนก็ล้อนะครับตัวเขาเองด้วยที่รู้สึกต่อตัวเองนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์หนังสือเนี่ยจะผูกกับความรู้สึกแย่ๆนะครับเช่นพอให้อ่านหนังสือปั๊บอ่านไม่ได้คุณแม่ดุตีครูตีนะครับหรือเพื่อนล้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะหลีกเลี่ยงการอ่าน
0: ไม่อยากอ่านเลยเห็นหนังสือหรือเห็นอะไรเรารู้สึกแย
1: ่ใช่ครับ
0: หลีกเลี่ยงไปเลย
1: เหมือนกับเราที่เป็นผู้ใหญ่บางทีเราไม่ชอบสิ่งนึงที่เรารู้สึกว่ามันยากเราก็จะหลีกเลี่ยงนะครับเช่นเดียวกับเด็ก LD

0: เนี่ยเขารู้สึกว่าการอ่านมันยากมากหลีกเลี่ยงพอหลีกเลี่ยงปั๊บก็ยิ่งมีประสบการณ์น้อยลงคล้ายๆเป็นวงจรนะครับว่าไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแล้วก็ยังหลีกเลี่ยงพบประสบการณ์น้อยก็ยิ่งไม่เก่งมากขึ้น
1: เพราะว่าการอ่านเนี่ยมันก็คือเป็นช่องทางหนึ่งในการที่เพิ่มพูนความรู้ต่างๆใช่ไหมคะมีปัญหาในเรื่องการอ่านก็ทำให้รับรู้ข้อมูลน้อยลงแล้วตอนนี้มีทัศนคติที่แย่ไม่อยากจะอ่านเข้าไปใหญ่เลยก็เลยยิ่งมีความรู้น้อยลงเรื่อยๆ
0: คืออันที่หนึ่งคือได้ความรู้น้อยกว่าคนอื่นนะครับต้องอาศัยฟังอย่างเดียวนะครับอันที่สองเด็กจะอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ด้วยเพราะว่าการอ่านเขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ก็จะต้องฝึกอ่านบ่อยๆ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้ความเครียดของเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อเรื่องของเส้นทางชีวิตเขายังไงบ้างอะคะ
0: ตรงนี้หมออาจจะอธิบายเพิ่มเล็กน้อยนะครับว่าการที่เด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะความกลัวนะครับทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดว่าเด็กคนนี้อ่านไม่ออกเพราะไม่ยอมอ่าน
1: ขี้เกียจ
0: หลบเลี่ยงนะครับ
1: บางทีคือเขาแบบพูดกันแรงแบบนี้นะทำร้ายจิตใจมาก
0: ใช่ครับเพราะว่าสอนแล้วจำไม่ได้นะครับสับสนมากนะครับจริงๆแล้วเด็กหลีกเลี่ยงการอ่านเพราะเด็กกลัวนะครับแล้วก็มีสาเหตุมาจากการที่เด็กเป็น LD LD ก็กลัวก็หลีกเลี่ยงการอ่านพอหลีกเลี่ยงการอ่านก็ยิ่งทำให้อ่านแย่นะครับแต่ว่าผู้ใหญ่หรือคุณครูอาจจะเห็นแค่ช็อตสุดท้ายคือหลีกเลี่ยงการอ่านแล้วอ่านแย
1: ่ไม่ได้ดูสาเหตุไม่ได้ดูที่มาเลย
0: ใช่ครับทำให้เด็กถูกเข้าใจผิดแล้วก็ถูกลงโทษนะครับถูกตำหนิหรือถูกดุว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กก็จะรู้สึกแย่ต่อตนเองนะครับ
1: โอ้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของความเคารพต่อตัวเองไปด้วยเด็กก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่เลยนะคะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องของที่มาที่ไปของโรคนี้เราก็จะสามารถปลดชนวนปัญหาของเด็ก LD ได้สิคะ
0: ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็จะเปลี่ยนทัศนคติไปเลยนะครับจากการที่มองว่าเป็นเด็กขี้เกียจนะครับมองว่าเป็นเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือและเมื่อช่วยเหลือแล้วจะทำได้นะครับซึ่งทัศนคติอันที่สองเนี่ยเป็นทัศนคติที่สำคัญที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับ
1: ก็คือความเข้าใจจากคนรอบข้างและคอยซัพพอร์ตเขา
0: ใช่ครับ
1: ตัวช่วยนึงนะคะที่บันรู้สึกว่าสามารถทำให้คนทั่วไปเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ LD ได้มากเลยก็คือคลิปนี้เลยค่ะของภาควิชาจิตเวชศาสตร
2: ์นี่ลูกตั้งนานแล้วยังทำไม่ได้สักข้อเลยทำไมถึงเหลวไหลอย่างนี้นะขี้เกียจจริงๆไม่ตั้งใจเลยนะเราอ่ะ
3: คุณเคยพบเด็กที่มีลักษณะอย่างนี้หรือไม่พูดคุยกับเขาเขารู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างโต้ตอบได้เป็นอย่างดีแก้ปัญหาด้วยการลงมือทำได้แต่พอให้เขียนหนังสือเขาทำไม่ได้เลย
1: แต่ที่อมันสนใจนะคะก็คือความคิดเห็นคอมเมนต์ที่คนมาพิมพ์กันข้างใต้วิดีโอนี้ค่ะอุ๊ยคุณหมอเยอะมากเลยนะคะมีคนมาบอกเต็มเลยว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าตัวเองเป็น LD หรือบางคนรู้แต่ก็คือยังไม่เคยได้รับการรักษาอะไรเลยแต่พอได้ดูคลิปนี้แล้วเขาก็เข้าใจมากขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
0: จริงๆ LD นี่เป็นอะไรที่ดูยากนะครับเพราะว่าเด็กมีสติปัญญาปกตินะครับพ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่า เรียนรู้เรื่องอื่นได้ดีมากเลยนะครับเข้าใจไปหมดนะครับฉลาดมากบางคนนะครับแต่ทำไมถึงไม่อ่านทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับเขาก็สรุปได้อย่างเดียวว่าน่าจะเกิดจากความขี้เกียจนะครับหรือว่าความไม่พยายามนะครับเพราะว่าทุกคนก็คงทราบว่าการอ่านเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนักนะครับเด็กก็ฉลาดมากเลยทำไมถึงอ่านไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยใช้วิธีลงโทษให้หนักขึ้นแรงขึ้นนะครับเพื่อให้เด็กพยายามมากขึ้นนะครับมีผลเสียทำให้เด็กกลัวการอ่านไปเลยนะครับ
1: ยิ่งแย่กว่าเดิมเลยค่ะยิ่งไม่อ่านเลย
0: ใช่ครับยิ่งหนีไปเลยไม่ยอมอ่านเลยนะครับแล้วก็มีความเชื่อว่าตัวเองทำไม่ได้เหมือนอย่างในตัวอย่างของสตีเฟนเบิร์กนะครับที่เขาบอกว่าเขามีชีวิตที่แย่มากช่วงนั้นนะครับแต่ว่าเขาผ่านมาได้ด้วยการช่วยเหลือของคุณแม่ช่วยทำการบ้านนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คุณสตีเฟนเบิร์กต่อไปในตอนท้ายนะครับก็คือว่ามีคนถามว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปในเวลานั้นเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรนะครับเขาบอกว่าเขาอยากได้แค่2อย่างนะครับอันที่1ก็คือเขาอยากให้มีคนมาบอกว่าเขาเป็นอะไรนะครับเขาจะได้เข้าใจตัวเองอันที่2นะครับเขาก็อยากให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเขาบอกว่าบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ก็ได้นะแต่ให้เขารู้ว่ามันมีคนคอยช่วยอยู่ครับ
4: คำถามที่สงสัยมานานแล้วคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะ

0: ุณหมอคะอาบันมีคำถามจากคุณครูฝากมาถึงคุณหมอค่ะคำถามนี้มาจากครูเจี๊ยบยุวดีนุชทรัพย์จากโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือค่ะ
1: สวัสดีค่ะครูยุวดีนุชทรัพย์สอนอยู่ชั้นป.1 โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะคือมีคำถามที่สงสัยมานานแล้วค่ะอยู่2ข้ออยากถามคุณหมอมานัดคุณหมอต้องไขข้อข้องใจให้ได้วันนี้เลยนะคะคำถามข้อแรกคือที่สอนมาประสบการณ์การสอน20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยค่ะจะเจอเด็กพิเศษทุกปีและสมมุติว่าเด็กพิเศษคนนี้ได้รับการตรวจจากแพทย์แล้วว่าเป็น LD แน่นอนผู้ปกครองพาไปรักษา1ครั้งแต่ไม่ให้การรักษาต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นครูรู้ว่าเด็กเป็น LD แล้วและเป็นครูที่ไม่ได้จบการศึกษาพิเศษด้วยเราจะช่วยเด็กได้อย่างไรได้บ้างคะที่ให้สูงสุดถึงขีดศักยภาพของเขาค่ะในฐานะที่เราเป็นครูป.1 อะค่ะ
2: ท่าทีจากคุณครูมีความสำคัญมากนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณครูมีท่าทีที่เข้าใจทั้งเด็กและพ่อแม่นะครับเมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของปฏิกิริยาปกติของการทราบข่าวร้ายนะครับก็คืออยากให้คุณครูเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณแม่เมื่อเผชิญกับข่าวร้ายจะเกิดปฏิกิริยาดังนี้เมื่อคุณครูทราบปฏิกิริยาแล้วก็ไม่ถือโกรธคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับคุณครูก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้เลยนะครับเด็กกลุ่มนี้ก็ต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆคุณครูทราบว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะเขาพยายามอยากจะทำดีนะครับเพื่อให้ผู้ใหญ่ภูมิใจแต่เขาทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแน่นอนเขาจะทำได้ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ที่คุณครูถามเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะสอนยังไงดีนะครับคุณครูไม่ได้จบการศึกษาพิเศษมานะครับจริงๆขั้นตอนการเรียนรู้ด้านการอ่านของเด็กเนี่ยเป็นขั้นตอนปกตินะครับเด็ก LD และเด็กที่เป็นปกติก็มีขั้นตอนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเด็กที่เป็น LD จะต้องสอนซ้ำๆแล้วก็ไปช้าๆนะครับแล้วก็สอนตรงที่เขาติดนะครับช้าๆเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ถ้ายังไม่ได้แม่นยำก็อย่าเพิ่งผ่านไปนะครับมีคุณครูท่านหนึ่งที่หมอเคยไปดูการสอนของครูนะครับที่บางสะพานนะครับคุณครูสอนเก่งมากเลยนะครับคุณครูถามคุณครูว่าคุณครูมีเทคนิคยังไงในการสอนเด็ก LD นะครับคุณครูบอกว่าซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำนะครับหมายความว่าซ้ำครั้งที่หนึ่งเด็กจำได้ละเด็กก็จะลืมเป็นธรรมชาตินะครับมันก็ซ้ำครั้งที่สองนะครับจำได้แล้วก็ลืมอีกนะครับแล้วก็ซ้ำครั้งที่สามถึงจะจำได้นะครับนักเรียนของคุณครูคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ในคลินิกนะครับเราก็ผ่านไปประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนเด็กเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับสะกดเก่งขึ้นมากมากเลยนะครับจนแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยลงไปดูนะครับคุณครูล้านก็บอกว่าคุณครูสอนไปเลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้พาไปตรวจหรือบางคนก็พาไปตรวจนะตรวจหรือไม่ตรวจคุณครูก็สอนไปเลยนะครับก็เทคนิคในการสอนที่สำคัญนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องมีการสอนมากกว่า 3-4 ครั้งต่ออาทิตย์นะครับคุณครูร้านก็ใช้เวลาในช่วงที่เด็กเข้าแถวนะครับเด็กที่เป็น LD ไม่ต้องเข้าแถว
0: ครูน่ารักมากเลย
2: ใช่ครับขึ้นมาเรียนเลยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมีปัญหาในหลายโรงเรียนว่าคุณครูการศึกษาพิเศษบอกว่าทางโรงเรียนไม่ได้จัดเวลาให้เด็กออกมาจากห้องเรียนเพื่อมาเรียนกับคุณครูการศึกษาพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้ครูร้านแก้ปัญหาไปเลยก็คือว่าเรียนตอนนักเรียนคนอื่นเข้าแถว
0: ใช้เวลาตรงนั้นเลยไม่มีข้ออ้างเรื่องไม่มีเวลาต่อไป
2: ถูกต้องครับอันที่สองนะครับคุณครูการศึกษาพิเศษหลายท่านบ่นว่าไม่ได้มีห้องนะครับคุณครูร้านก็ให้เรียนตรงบริเวณทางเดินระเบียงลงระเบียงห้องเลยนะครับ
0: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่
2: ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่นะครับเวลาก็ไม่มีข้อจำกัดนะครับสอนไปเลยครูร้านใช้วิธีการสอนแบบซ้ำๆนะครับตามขั้นตอนนะคุณครูที่สอนภาษาไทยจะทราบอยู่แล้วว่าสระตัวนี้เป็นตัวง่ายตัวต่อไปยากตัวต่อไปยากที่สุดนะครับก็สอนเรียงลำดับไปแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเด็กยังไม่ได้ก็ซ้ำแล้วก็ซ้ำ
0: แสดงว่ามีความใจเย็นนะคะแล้วก็คืออุทิศตัวเองด้วยแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กว่ามันจะมีแพทเทิร์นหรือว่ามีลักษณะนี้ที่ต้องคอยช่วยเหลือหน่อย
2: มีตัวอย่างคุณครูอีกท่านหนึ่งนะครับที่คุณครูจัดการกับความไม่เข้าใจหรือว่าปฏิกิริยาของคุณพ่อคุณแม่ได้ดีมากเลยนะครับคุณครูเล่าให้ฟังบอกว่าพอแจ้งข่าวว่าลูกมีความผิดปกติด้านการอ่านนะครับพ่อแม่หลายคนโกรธนะครับ
0: ค
2: ุณครูก็แค่ตอบว่าไม่เป็นไรแต่ว่าครูจะช่วยสอนเพิ่มให้ นะครับแล้วคุณครูก็เรียกเด็กมาสอนทุกวันตอนเย็นประมาณสัก20นาที30นาทีนะครับ
0: ค
2: ุณครูเล่าให้ฟังว่าผ่านไปประมาณสัก3เดือนนะครับท่าทีของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนไปเลยนะครับท่าทีของคุณพ่อแม่ก็จะเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นให้ความร่วมมือพอรู้สึกดีที่คุณครูได้ให้ความช่วยเหลือมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าส่วนหนึ่งคุณครูช่วยได้เยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เข้าใจคุณครูช่วยไปก่อนแล้วก็ตรงนี้มีส่วนช่วยทำให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนใจได้นะครับ
1: แล้วก็มีคำถามอีกข้อนึงค่ะคุณหมอข้อ2ค่ะถ้าเราพบว่าเด็กเรามีภาวะการเรียนรู้บกพร่องเป็นเด็ก LD หรืออะไรก็ตามแต่เราควรตัดสินใจบอกเพื่อนๆร่วมชั้นในห้องไหมคะควรบอกให้รู้ไหมคะจะเป็นการประจานไหมคะมันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรคะควรบอกหรือไม่บอกดีคะ
2: ตรงนี้เป็นอันนึงที่คุณพ่อคุณแม่กังวล นะครับบางทีคุณครูก็กังวลด้วยว่าจะกลายเป็นเหมือนตรากับเด็กหรือเปล่านะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เป็นเลยนะครับเด็กจะมีความรู้สึกโล่งด้วยซ้ำที่ทราบว่าตัวเองเป็น LD นะครับเด็กๆจะบอกว่าหนูจะได้รู้สักทีว่าหนูไม่ได้โง่นะครับแต่หนูเป็นโรคอันนึงนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือและจะดีขึ้นนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งสามารถที่จะบอกเด็กได้เด็กรู้สึกดีด้วยซ้ำนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองการเปิดเผยให้กับเพื่อนๆในชั้นก็ไม่พบว่าเกิดปัญหานะครับเพราะว่าโดยมากแล้วเด็กๆในชั้นเรียนประถมเนี่ยจะมีทัศนคติตามคุณครูนะครับถ้าคุณครูมองว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่ได้ควรต้องเพื่อนๆควรจะต้องช่วยเหลือกันนะครับเด็กๆก็จะมีท่าทีเชิงบวกนะครับ
0: ครูนี่สำคัญมากเลยนะ
2: ครูสำคัญที่สุดเลยครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในห้องหรือว่าช่วยทำให้การเรียนรู้ของเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จนะครับ
0: ว่าตรงนี้เนี่ยบันฟังแล้วรู้สึกว่าปลดชนวนได้จริงๆเลยนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้สึกต่อต้านเรื่องของการเรียนการอ่านการคิดคณิตศาสตร์ต่างๆเพราะว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ยังช่วยกันเสริมวิธีการเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ไม่รู้สึกถูกบีบคั้นเกินไปนะคะ

0: มีคนถามสปีเบิร์กอีกหนึ่งคำถามนะครับคือถามว่าสปีเบิร์กจะบอกกับเด็กๆที่เป็น LD ในรุ่นใหม่นี้ว่ายังไงนะครับจะแนะนำเด็กพวกนี้ยังไงดีนะครับสปีเบิร์กตอบว่าอันที่หนึ่งมีคนเป็นแบบคุณเยอะมากกว่าที่คุณคิด
1: คุณไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
0: ไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ครับไม่ได้เป็นตัวประหลาดนะครับมีคนจำนวนมากเลยเป็นอย่างที่คุณเป็นนะครับอันที่สองการเรียนรู้หรือการอ่านมีวิธีทำให้คุณอ่านได้นะครับแล้วก็อันที่สามสปีเบิร์กบอกว่าเมื่อคุณโตขึ้นคุณจะเรียนรู้วิธีเดินผ่าสายฝนโดยไม่เปียกได้เองนะครับหมายถึงว่าในที่สุดคุณจะรู้วิธีที่จะจัดการกับชีวิตคุณได้ในที่สุดนะครับ
1: คืออย่าปล่อยให้เรื่องของ LD อย่างเดียวเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่เราจะใช้ชีวิตหรือว่าไปประสบความสำเร็จได้อื่นๆที่เรามีความสามารถอยู่มากมายนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สปีเบิร์กบอกไว้นะครับบอกว่าให้คิดเอาไว้เลยว่าภาวะบกพร่องด้านการอ่านเนี่ยไม่สามารถดึงคุณมาจากความสำเร็จ
1: นี
0: ่ครับจริงๆเด็ก LD ก็ไม่ได้มีแต่ข้อเสียนะครับเด็ก LD เป็นมีข้อดีหลายอย่างเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือเด็กก็จะแกร่งนะครับเพราะว่าได้รับเขาเรียกอะไรครับลำบากมาเยอะนะครับจะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่บางทีลำบากนิดเดียวแล้วก็ท้อไปแล้วนะครับแต่เด็กเอลดีเด็กใช่ครับเด็กเอลดีก็จะไม่ท
1: ้
0: อนะครับเพราะว่าเขาได้รับความลำบากมาเยอะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเด็กเอลดีเท่าที่หมอเจอเนี่ยมีจิตใจดีมากเลยนะครับเขาก็จะอยากช่วยคนอื่นเขาจะเข้าอกเข้าใจความลำบากของคนอื่นนะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้เด็กเอลดีหลายคนเป็นที่รักของคุณครูนะครับเป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับแต่ก็แน่นอนมีเด็กเอลดีจำนวนหนึ่งที่เพื่อนๆยังไม่เข้าใจแล้วร้อนนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วโดยมากจะเห็นข้อดีของเขาซึ่งมีหลายอย่างแตกต่างจากเด็กทั่วไปนะ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนะคะยิ่งรู้สึกแล้วว่าเราจะต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่เป็นเอลดีนะคะเขาก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งที่รอวันบานออกมาแล้วก็บานได้สวยงามงดงามไม่แพ้ใครเลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอวันนี้รายการปลดชนวนปวดใจก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแต่รับรองว่าตอนหน้ายังมีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไปจอดไปฝากเพื่อนเลยพี่ถ้าเราทำเกษตรอินทรีย์ใช่ไหมคุณซื้อผักเรา1ถุง20บาทคุณได้สารอาหารที่ดีเอาไปเลี้ยงร่างกายแต่ถ้าคุณไปซื้อผักตลาดถุงเบลเลอร์เลยแค่10บาทเนี่ยซึ่งมันถูกกว่าของเรามากอันนั้นคุณจ่ายตังค์ของคุณมาแต่ก็เอายาไปฆ่าตัวเอง
1: ลองคิดดูว่าเราเสียตังค์ซื้อของแล้วมันไม่ได้คุณภาพกับไร้เคมีให้เขากินไปอีกเนี่ยก็น่าสงสารนะ
0: พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองถ้าสมมุติเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วเราไม่สามารถวางราคาเองได้มันก็วิถีของเกษตรกรก็จะถูกกดต่ำอยู่เรื่อย

จไม่ใช่เพราะการปลูกฝังแต่เป็นการซึมซับจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งทำให้มุกดาเอี่ยมเจริญหนีไม่พ้นอาชีพเกษตรกร

0: มุกดาและครอบครัวเริ่มต้นเดินตามทางสายนี้อย่างมีความหวังด้วยการทำสวนมะนาว
1: คือพี่มาอยู่ที่นี่แล้วมีที่ดินเป็นของตัวเองญาติทางนครชัยศรีเขาทำสวนมะนาวสวนส้มโอเรามีความรู้แค่นั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยที่นี่มันน่าจะปลูกมะนาวเพราะมะนาวจะราคาดีพี่ก็เลยไปสั่งกิ่งพันธุ์มาจากนครชัยศรีเลยมาปลูก

0: ป็นพืชเชิงเดียวมะนาวเต็มๆไม่มีอย่างอื่นปนเลยก่อนที่จะปลูกนี่วาดฝันว่าภูมิมันจะต้องสวยเขียวเหมือนที่เคยเห็นที่นู่นเนาะแต่เสร็จแล้วพอเรามาปลูกเนี่ยมันก็มีแมลงศัตรูพืชรบกวนเยอะก็ไปซื้อสารเคมีตัวนี้มาแล้วก็พี่เล็กเป็นคนใช้
1: ตอนนั้นยังไม่มีแนวทางที่จะรู้เรื่องจะปลูกแบบธรรมชาติหรือปลูกแบบปลอดสารอะไรงี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่าเอ๊ะทำไมโรคแมลงเกี่ยวกับมะนาวเนี่ยมันเยอะมากไหนจะหนอนชอนใบไหนจะเป็นแคนเกอร์อะไรต่ออะไรเงี้ยก็ไปซื้อยามาฉีดเขาว่ายาตัวไหนดีก็ซื้อมาฉีดแล้วมันก็รู้สึกว่าตัวเองก็มันจะแย่ก่อนมะนาวอีก

0: าดหวังว่าสัก3วันผ่านไปมะนาวคงจะใบกว้างขึ้นไม่โดนแมลงมากินแล้วอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังอย่างนั้นแต่สรุปไม่ถึง20นาทีมั้งพ่นไปพอเถอะไม่ต้องแล้วไม่ไหว ก็เลยต้องหยุดกันครั้งเดียวรู้เรื่องมันไม่ใช่กินโอโซนธรรมชาติที่เราอยู่ทุกวันไงพอเรามันได้กินตัวนี้ปุ๊บมันก็ไม่ไหวอ่ะ
1: ก็มีอาการแพ้มากเลยตอนหลังก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะไม่ต้องใช้

0: าดเลยนะพี่ไม่เคยไปซื้ออะไรมาใช้กันอีกเลยนะนอกจากปุ๋ยคอกอย่างเดียวเอามาใช้ในสวน
1: ครั้งแรกที่ลองก็กลายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิต

0: แต่เมื่อชีวิตยังต้องเดินหน้าต่อไปเธอหันมามองว่าอะไรที่จะเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวได้นี่จึงเป็นโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เธอต้องค้นหา
1: พี่ได้ยินช่วงนั้นเขาจะพูดว่าถ้าเราทำเกษตรพืชชนิดเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำให้สภาวะแวดล้อมมีแมลงที่เป็นมิตรเป็นตัวห้ามตัวเบียนอะไรเข้ามาอาศัยอยู่ได้ไงถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวมันจะทำให้เกิดแมลงเยอะเกิดโรคก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเราเลือกที่จะทำผักเพราะจะเก็บได้เร็วผักบุ้งก็30วันยังตุ้ง30วันเนี้ยเราก็สามารถพัฒนาตัวเนี้ยมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปได้
0: เมื่อกลับตัวได้เร็วก็เดินต่อได้เร็วการเลือกปลูกผักอินทรีย์คือสิ่งที่มุกดาคิดว่ามันจะตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ได้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นถามว่าผักเป็นการตอบโจทย์พี่ไหมพี่คิดว่าผักคือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราให้เร็วที่สุดต้องทำผักเราทำผักอินทรีย์นะเรากินก็ปลอดภัยฝากให้เพื่อนกินไปเพื่อนก็ได้อาหารดีไปด้วยนะ
0: ไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาโดยไม่มีบทเรียนช่วงปีแรกๆของการทำผักอินทรีย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ผักจะโตได้งามอย่างที่คิด
2: ปีแรกๆเนี่ยจะให้มันสวยปิ้งเลยเนี่ยไม่ได้อย่างใจเราคิดหรอกเพราะเรายังไม่รู้เทคนิคในการปลูกเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้มา 4-5 ปีกว่าจะได้ของที่ดีขึ้นแล้วก็สวยงามปุ๋ยหมักเองแล้วก็ไปซื้อปุ๋ยคอกมาใส่แต่มันก็แค่ 50% นะพูดตรงๆว่าได้ 50%
1: ถามว่าผักงานไม่เท่าตลาดอยู่แล้วไหมถ้าใจพี่ไม่ยอมแพ้ของตลาดนะเพราะพี่รู้สึกจะน้อยใจมากนะโอ้ผักเกษตรอินทรีย์หน้าตาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยพี่จะไม่อยากฟังอย่างนั้นไงพี่ต้องการทำให้มันดีเท่ากับที่คุณใช้เคมีอ่ะพี่ว่าบางทีไม่สวยไม่กินค่านิยมนั้นบางครั้งต้องเลือกนะถ้าสมมุติว่าคุณเลือกกินเคมีสวยก็ฆ่าตัวเองแต่ถ้าคุณเลือกกินเกษตรอินทรีย์สวยคุณได้กินคุณภาพต้องเลือกให้ดีแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเห็นอินทรีย์ไม่สวยช่วยซื้อหน่อยก็ดีมันเป็นกำลังใจเกษตรกร
0: หลายปีกับการปลูกผักที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีจนเธอค่อยๆฟื้นตัวและเอาชนะอุปสรรคด้วยความตั้งใจจริงแต่มุกดายังไม่หยุดค้นคว้าและพิสูจน์สิ่งใหม่ๆในโลกของการปลูกผักยังมีพืชบางตัวที่ท้าทายให้เธอเอาชนะมันและนั่นหมาย

0: มะเขือเปราะเป็นพืชที่ชาวสวนยอมแพ้เพราะดูแลเรื่องโรคแมลงยากโดยเฉพาะทำปริมาณมากในแบบอินทรีย์แต่มุกดามองว่าเป็นพืชที่ท้าทายสำหรับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ของเธอ
1: ส่วนใหญ่นะคนที่เป็นเคมีเขาจะบอกพี่ดาคิดยังไงไปทำอินทรีย์มะเขือเปราะทั้ง3ไร่อ่ะพี่ดาทำไม่ได้ยิ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องทำท้าทาย1สามารถให้เราใช้ความรู้ที่เรามีมาดูแลมะเขือเสร็จแล้วเราก็ได้เรียนรู้กับธรรมชาติว่าจริงๆแล้วถ้าไม่ต้องไปฉีดเคมีไล่แมลงหรือฆ่า

แรงเนี่ยมะเขืออยู่กับเราได้ไหมทุกวันนี้ก็พิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ก็มีรายได้จากการไม่ต้องดูแลอะไรมากโดยความคิดที่ทำอินทรีย์แล้วก็ได้ตังค์อะค่ะพี่ต้องการให้ผู้บริโภคได้กินมะเขือที่ปลอดสารเคมีทั้งหมดเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่ทำเยอะเหตุผลคือต้องการพิสูจน์ว่าเกษตรอินทรีย์สามารถปลูกเยอะๆได้ในพืชหนึ่งชนิดไม่จำเป็นว่าต้องปลูกแบบมีหลายพืชที่เราบริโภคในแปลงเดียวกันก็ทำได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: การดูแลมะเขือเปราะของมุกดาไม่ต่างอะไรกับการทำผักอินทรีย์แบบทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเช่นกันกับการป้องกันแมลง
1: น้ำหมักที่เอามาใช้พี่ก็จะมีในส่วนของบำรุงดอกแล้วก็สมุนไพรไล่แมลงตัวนี้ที่พี่ทำนะก็จะมีในเรื่องของพวกมะกรูดตะไคร้ขมิ้นชันข่าพริกเสร็จแล้วก็มีพวกใบโหระพากระเพราคือสิ่งที่มีกลิ่นฉุนทุกอย่างเนี่ยไอ้สมุนไพรสูตรนี้คือทั้งป้องกันโรคทั้งไล่แมลงได้แล้วก็เป็นส่วนของการบำรุงได้ด้วยค่ะที่ใช้อยู่ก็คือดอกดีแล้วก็โรคของมะเขือไม่มี

0: คือผลผลิตที่ดีเราขายได้อันนี้จะเป็นในส่วนของมะเขือที่เสียนี่ค่ะอันนี้คือมีหนอนแล้วลักษณะก็บิดเบี้ยวมีรูให้เห็นจะแคะให้ดูเลยนี่คือหน้าตานี้ค่ะนี่ในเรื่องนี้นี่หนอนแมลงที่มีในลูกมะเขือพี่จะไม่เด็ดทิ้งลงไปที่ในแปลงพี่จะเก็บใส่ตะกร้าที่มีผลผลิตดีด้วยเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาไปคัดเวลาพี่ล้างมะเขืออีกทีเท่าที่พี่คิดถ้าทิ้งในนี้ก็คือเหมือนให้เขาเจริญเติบโตอยู่ที่นี่มะเขือพี่ก็จะเสียหายเยอะ
1: การรักษาระบบนิเวศภายในสวนมะเขือเปราะคือสิ่งสำคัญที่มุกดาไม่มองข้าม
0: ความคิดของเราคือการปลูกพืชหลายชนิดในแปลงมันคือการทำให้สมดุลแต่เราไม่ได้คำนึงถึงวัชพืชในแปลงไงว่านั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทำให้สมดุลทางธรรมชาติมันดีได
1: ้วัชพืชอย่างหญ้าเป็นส่วนเติมเต็มในการรักษาระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี
0: เมื่อครั้งที่พี่เคยทำเริ่มต้นทำเกษตรเนี่ยพี่จะใช้นโยบายการถากให้เตียนเห็นดินเลยแล้วพอเวลาฤดูฝนเนี่ยน้ำมันจะหลากแรงใช่ไหมคะหน้าดินจะไหลไปหมดพี่ก็เลยมามองเห็นว่าการเก็บวัชพืชไว้เนี่ยหนึ่งหน้าดินไม่เสียหายเสร็จแล้วความชื้นในดินก็ดีกับพืชเราถ้าสมมติว่าสูงกว่าพืชที่เราปลูกพี่ก็จะกำจัดให้เขาต่ำลงไปบ้างถ้าสมมติมันปล่อยให้สูงมากเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทบางครั้งก็เป็นมันไม่ดีกับพืชที่เราปลูกแต่ของพี่ที่พี่ปลูกแบบมีวัชพืชนี่ก็แมลงไม่ค่อยไม่มากเท่าไหร่เหลือขายเยอะฝ่าทิ้งของพี่นี่หญ้าคือมิตรนะหญ้าเป็นมิตรหญ้าเป็นยาก็ช่วยรักษาความชื้นให้พี่ได
1: ้เมื่อความท้าทายเป็นแรงผลักที่ทำให้กล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าผลของมันอาจจะคุ้มค่าอย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

0: ผลผลิตในสวนมะเขือเปราะจะทำการเก็บ3วันต่อครั้งซึ่งจะได้ผลไม่ต่ำกว่าครั้งละ350กิโลกรัมต่อ3ไร่โดยเก็บควบคู่ไปกับผักอินทรีย์ในสวน
1: เวลาในการเก็บพี่เก็บอยู่3วันเก็บ1ครั้งเพื่อให้ผลผลิตมันโตเป็นขนาดที่เราใช้ได้ไงถ้าสมมุติเราบังคับเก็บ2วันครั้งหรือเก็บทุกวันเนี่ยผลผลิตก็จะได้ไม่เยอะด้วยแล้วก็เหมือนเสียเวลาในการทำงานเราไปถ้ารอบ3วันเก็บ1ครั้งนี่พี่จะได้อยู่ประมาณ300ถึง350กิโลณตอนนี้คือคนล่างๆอ่ะจะกินมะเขือมากกว่าคนที่มีรายได้สูงเขาจะไม่ค่อยกินกันนะเหมือนมะเขือเป็นผักต่ำๆแต่พี่ดาไม่ใช่พี่ดาดีใจว่ามะเขืออินทรีย์กินได้ทุกระดับไง

0: มะเขือเปราะจะถูกรวบรวมนำมาคัดก่อนบรรจุใส่ถุงส่งไปขายตลาดที่แบ่งเป็น3ช่องทางต่อไป
1: ช่องทางการขายผลผลิตของพี่มี3ช่องทางคือเราขายส่งให้กับบริษัทเอาไปจำหน่ายต่ออีกทีนึงอย่างสมมุติพี่ขายผลผลิตไปที่บริษัทใช่มั้ยบริษัทจะไม่ได้มาบอกว่าพี่มุกดามะเขือเปราะพี่อ่ะผมจะซื้อราคาเท่านี้นะไม่ใช่เขาจะถามว่าพี่ดาจะขายให้บริษัทเท่าไหร่พี่ชอบมากตรงนี้ช่องทางที่2พี่ก็จะขายส่งให้พ่อค้าทั่วไปที่ไปขายตลาดทั่วไปอีกทางนึงก็แพ็คแล้วใส่ถุงเอาไปจำหน่ายตรงผู้บริโภคพี่ก็วิเคราะห์แล้วว่าสมควรจะขายที่เท่าไหร่แล้วถ้าพี่เป็นผู้ซื้อพี่จะซื้อกินไหมพี่จะไม่คิดว่าพี่อยากรวยพี่จะมองอย่างนี้แล้วพี่ก็วางราคา
0: การจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคในชุมชนโดยตรงถือเป็นตลาดที่มุกดาให้ความสำคัญและไม่เคยมองข้าม
1: พี่เด็กเอากล้องใส่ไอ้มันมีข้อเปรียบเทียบระหว่างกินผักอินทรีย์กับผักเคมีไงครั้งแรกอ่ะชุมชนไม่เข้าใจว่าทำไมอ่ะเราก็ปลูกเหมือนกันอ่ะแต่แค่คุณไม่ใช้เคมีแล้วฉันจะต้องมานั่งกินของคุณทำไมแพงๆอ่ะเขาก็ไปซื้อแต่ของถูกแต่ตอนนี้ทุกคนเห็นความสำคัญขึ้นแล้วก็พยายามคิดอยากจะทำแบบพี่ก็หลายคนขายผู้บริโภคตรงก็พี่ดาก็กำหนดราคาเองนะอย่างกับมะเขือพี่ก็ขาย30บาทเท่าบริษัทนะผู้บริโภคบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมถูกจังแต่พี่ก็ไม่ได้โลภว่าจะต้องขึ้น40นะพี่ก็จะขาย30ในเมื่อต้นทุนพี่เท่านี้ราคาเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพี่แต่พี่จะไม่วางราคาบนความโลภของตัวเองคิดถึงผู้บริโภคที่จะมาซื้อค่ะ
2: ผมดีใจที่ว่าทุกคนพอรู้ว่าเป็นผักอินทรีย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหไม่เดินหนีนะก็มีแต่คนเดินมาซื้อกันอย่างเดียวคือเขาเห็นความสำคัญแล้วไงว่าเออชีวิตเขาก็หลักเขาก็อยากได้ของดีๆอ่ะผมคิดว่าถ้าประเทศไทยถ้าไม่มีใครสนใจที่จะมาทำเกษตรอินทรีย์ผมคิดว่าโรงพยาบาลก็ต้องสร้างกันอีกเยอะ
1: ข้าว55บาท
3: เลิกไม่ทําก็เอางั้นโอเคอ่ะข้าวไร
4: หน้าจิ้มน้ำพริกเน
1: า
4: ะ
1: อย่างน้อยคนในชุมชนก็เห็นแล้วว่าเขามีเกษตรกรที่ทําอินทรีย์แบบนี้แบ่งอาหารของเขาโดยเฉพาะแล้วก็เหมือนทําให้เพื่อนทุกคนที่มาที่นี่เขาสบายใจเวลาเรามีอาหารดีให้เพื่อนกินนะพี่ก็มีความสุขแล้ว
0: ไม่มีความสุขใดเท่าสุขจากการเป็นผู้ให้สุขภาพที่ดีวันนี้มุกดาและครอบครัวก้าวข้ามความท้าทายด้วยความเชื่อมั่นกล้าที่จะแตกต่างบนเส้นทางสายใหม่และเดินไปข้างหน้าในวิถีของเกษตรอินทรีย์อย่างทรนง
1: เป็นพันโนราเป็นพูดแบบเรียกก็เอาอาหารที่มีประโยชน์ไปฝากเพื่อนได้เราทำเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยพี่ว่าความพอเพียงนั้นมันมีในตัวของทุกคนอยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะใช้อะไรให้มันพอเหมาะพอดีของมันนะอย่ากลัวเกินไปอย่ากล้าเกินไปพี่ถึงได้ทำเกษตรอินทรีย์ตรงเนี้ยเท่าที่พี่สัมผัสแล้วฟังมาเนี่ยประเทศรักข้างๆเราเนี่ยนะเขาไม่มีใช้เคมีกันมากมายเท่าของเราแล้วทุกวันนี้พืชเชิงเดียวเกษตรเคมีไม่เคยลดลงจากพื้นที่ที่พี่ไปเจอเลยทุกวันนี้เป็นหนี้ทุกคนนะในเมื่อเราเป็นเกษตรกรเราคือโรงงานผลิตแล้ววางราคาเองไม่ได้อะขายที่ใช้หนี้อย่างเดียว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่4รู้รักสามัคคี
1: คุณยายคะมีหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ข้อไหนที่สอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มไหมคะ
0: งานกลุ่มของเป็นสุขไม่เสร็จเหรอ
1: เสร็จแล้วแต่เป็นสุขสงสารเพื่อนอีกกลุ่มนึงงานกลุ่มเขายังไม่เสร็จอยากช่วยเขาแต่ไม่รู้จะแนะนำยังไงอะค่ะ

0: มีสิในเรื่องการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสในเรื่องรู้รักสามัคคีมาอย่างต่อเนื่องเลยละตลอดรัชสมัยของพระองค์น่ะความสำคัญของหลักการทรงงานข้อนี้เห็นได้จากถนนห้วยมงคลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกของประเทศไทยถือเป็นตัวอย่างของหลักการทรงงานรู้รักสามัคคีได้เป็นอย่างดีในครั้งนั้นนะรถยนต์พระที่นั่งติดลมด้วยสภาพถนนที่เพียงทางเกวียนเมื่อข้าราชการผู้ตามเสด็จและชาวบ้านช่วยกันนำรถยนต์พระที่นั่งออกจากลมได้สำเร็จพระองค์มีพระราชดำรัสซักถามทุกสุขของชาวบ้านจึงได้ทรงทราบถึงปัญหาใหญ่ของหมู่บ้านนี้คือไม่มีถนนจากนั้นไม่นานพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรถแท็กเตอร์ให้กับตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาดำเนินการถางทางรกและสร้างถนนสัญจรเข้าหมู่บ้านโดยมีชาวบ้านละแวกนั้นช่วยกันสร้างและให้ความช่วยเหลือเพียงแค่หนึ่งเดือนถนนก็เสร็จสร้างประโยชน์สุขตามความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านเพราะความรู้รักสามัคคี
1: ทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างนี้ถนนห้วยมงคลนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านมากๆเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะหลานทีนี้เป็นสุขก็อย่าลืมไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะว่าการมีความสามัคคีผลที่ได้น่ะจะเป็นยังไง
2: ดีจังค่ะรู้รักสามัคคีแล้วเป็นสุขจะไปเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะ
0: ดีมากเลยหลานยายรู้รักสามัคคีกันไว้ทำอะไรก็สำเร็จจ้ะ

หลายๆคนคงจะเคยเห็นภาพเหล่านี้บ่อยจนชินตาเราต่างก็รู้ว่าอุปกรณ์ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงถือติดพระองค์เสมอขณะที่ลงพื้นที่ก็คือแผนที่วิทยุสื่อสารกล้องถ่ายรูปสมุดบันทึกและดินสอคงไม่แปลกหากใครอีกหลายๆคนก็ใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการทำงานเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าทึ่งและน่าสนใจจนเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือแนวคิดในการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเอง

0: ือนั่งก็คิดไม่ถึงก็ทำอย่างสุดถึงก็จะคอนแทคเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับก็คือนั่นก็งงเหมือนกันครับทำอย่างสุดถึงก็จากสายลมครับ
1: สายลมเบียร์09ก็สองพี่น้องคู่นั้นเขาเป็นมาลาเซีย
0: คร
1: ับ
0: ทำอย่างสุดถึงก็จากสายลมครับสองพี่น้องคู่ไหนนะครับทำอย่างสุดถึงก็จากสายลมครับ
1: คู่ที่ออกไปแก้เครื่องแล้วก็คนที่พูดที่ใส่ลมกัน
0: ครับท่านเรียนสื่อการจัดใส่ลมกับก็มี VR969 กับ VR938 สองท่านครับก็คืนนั้นไปแก้ผิดทันแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่เราไปช่วยแต่ทีนี้ก็จังติงมานิดนึงทำไมไม่เอาฟิลเตอร์ติดตัวเอาไว้ก็ VR969 กับ VR938 ก็เกรงนะครับว่าน้ำจะกระเด็นเข้าเพราะว่ารถดีเจนเขาเครื่องไม่ดับเขาก็วิ่งน้ำกระเด็นมาครับก็เลยไม่ได้ยินเพื่อนสมาชิกเลยครับเรียนสื่อถึงการจัดใส่ลมครับ
1: สายลมเนี่ย09ก็วันนั้นถ้าออกไปใส่ถุงพลาสติกวิธีใส่ถุงพลาสติกก็ถ้ากลัววัดตกน้ำก็ต้องใส่2ชั้นใส่เข้าไปแล้วก็ปูด้วยหนังสติกแล้วก็ใส่อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกันแล้วก็ปูหนังสติกอย่างนั้นน้ำไม่เข้าลงทะเลยังได้เป็น
0: บอกครับท่านเบียร์สูตรถึงก้าจากสายลมครับรับทราบรับปฏิบัติครับ

หลังจากที่ได้เห็นนะคะภาพที่เราคุ้นตากันดีมากๆเลยว่าทุกที่ที่พระองค์ไปเนี่ยก็จะมีนะกล้องถ่ายรูปแผนที่เหมือนเพลงนึงค่ะที่บอกว่าพระราชาที่ย่ำอยู่กลางป่าเขาพร้อมกล้องถ่ายรูปอันเก่าในมือพ่อถือแผนที่มันเป็นคำที่พวกเราทุกคนค่ะถ้าใครทันในยุคที่เราดูข่าวในพระราชสำนักเราจะเห็นภาพนี้คุ้นตามากเลยนะคะเป็นเหมือนอีกมันเหมือนของคู่กายที่พระองค์ขาดไม่ได้นะคะที่ทำทั้งหมดเนี้ยติดทั้งหมดเนี้ยพวกเราอาจจะถือกระเป๋าเหรอพวกเราอาจจะถือไม่รู้สิถืออะไรติดมือกันบ้างแต่สิ่งที่พระองค์ติดมือก็คือแผนที่แล้วก็กล้องถ่ายรูปของพระองค์

มาในถึงจุดนี้เราจะพาให้ทุกคนที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพระองค์เดินทางไปได้ทั่วประเทศแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างลงไปถึงรายละเอียดเนี่ยเรามาดูวิธีการวางแผนการเดินทางของพระองค์กันค่ะว่าพระองค์เนี่ยเดินทางยังไงวางแผนการทำงานยังไงถึงสามารถเชื่อมต่อจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จอย่างสมบูรณ์นะคะแต่จะมีสักกี่คนคะที่ทราบถึงจุดกำเนิดของโครงการกว่า 4,000 โครงการในทุกวันนี้ว่ามายังไงทั้งหมดเนี่ยนะคะมาจากหลังที่พระองค์ขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปารภกับพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยยังไม่รู้จักประชาชนไม่รู้จักปัญหาของประชาชนของพระองค์ดีพอพระองค์เลยทุ่มเทพระวรกายในช่วง2ปีแรกหลังจากการครองราชนะคะเข้าพบประชาชนทุกที่ทั่วประเทศเพื่อได้รู้จักปัญหาอย่างแท้จริงและนั่นก็คือจุดกำเนิดของทุกโครงการที่ตามมาในทุกวันนี้ค่ะ

ในช่วงที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่ในช่วง 40-70 พรรษาเนี่ยนะคะหรือในช่วงปี 2516 ถึง 2540 เนี่ยนับว่าเป็นช่วงที่ทรงงานหนักที่สุดเลยโครงการต่างๆเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานี้ดังนั้นในรอบปีหนึ่งนะคะพระองค์เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเสด็จไปทุกที่ทั่วประเทศไปยังภูมิภาคต่างๆเพื่อติดตามงานของพระองค์นะคะพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักส่วนพระองค์นะคะเพื่อที่จะได้เป็นศูนย์บัญชาการได้เป็นออฟฟิศนะคะที่ประจำตามภูมิภาคต่างๆเพื่อที่พระองค์จะได้บัญชาการติดตามงานดูแลข้อมูลของประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าฟังแล้วเนี่ยว้าวแล้วใช่ไหมคะแต่ส่วนที่มันทำให้งดทึ่งมากที่สุดเลยคือพื้นที่ค่ะที่พระองค์เลือก

สร้างพระตำหนักของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามหลายพื้นที่ของพระองค์ที่สร้างเป็นพระตำหนักเนี่ยนะคะพระองค์เลือกสร้างอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาหรือแม้กระทั่งบางพื้นที่เป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วย

ากันว่าในแต่ละปีเนี่ยนะคะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยจะประทับอยู่ต่างจังหวัดนานถึง7เดือนเลยโดยช่วงต้นปีประมาณมกราคมจนถึงต้นเดือนมีนาคมเนี่ยพระองค์จะประทับอยู่ที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่พอถึงฤดูร้อนนะคะจะเสด็จมาประทับที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก่อนที่จะเสด็จลงใต้ไปที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสในช่วงฤดูฝนราวเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะราวเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเสด็จมายังพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครก่อนที่จะเสด็จกลับมายังพระตำหนักจิรดาลโหฐานนะคะกรุงเทพมหานครในช่วงปลายปีรวมไปถึงช่วงที่มีงานพระราชพิธีต่างๆเช่นงานเฉลิมพระชนมพรรษางานฉัตรมงคลหรือว่างานพระราชทานปริญญาบัตรเป็นต้นค่ะ

ีเนี้ยเราคงเห็นภาพชัดขึ้นมากแล้วนะคะว่าพระตำหนักต่างๆเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับห้องทรงงานที่ประจำอยู่แต่ละภูมิภาคเพื่อให้พระองค์ได้ทรงงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้พระองค์ได้เข้าถึงความทุกข์ร้อนของราษฎรได้อย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ

ามที่เราได้เห็นนะคะเราก็เห็นแล้วว่าพระองค์เนี่ยเดินทางไปภูมิภาคไหนบ้างแล้วก็ไปใช้เวลาอยู่นานแค่ไหนใช่ไหมคะทีนี้มาดูจิ๊กซอตัวสำคัญค่ะตัวที่ทำให้เราเห็นภาพเลยว่าพระองค์ทรงงานยังไงนะจิ๊กซอเหล่านี้ก็เริ่มจากอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านได้ติดตัวของพระองค์ท่านไปในทุกๆที่เริ่มอันแรกเลยนะคะคือแผนที่ตามที่พวกเราไปเรารู้กันเป็นอย่างดีว่าพระองค์เนี่ยทรงเชี่ยวชาญในเรื่องแผนที่มากอย่างตอนที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์อยู่เนี่ยสมเด็จย่าก็ได้ทำแผนที่ให้พระองค์กับรัชกาลที่8เนี่ยได้ดูได้มองตั้งแต่เด็กเลยความเชี่ยวชาญของท่านเนี่ยนะคะมีมากถึงขนาดที่พระองค์สามารถพลิกแปลงสร้างแผนที่ด้วยพระองค์เองได้นะวิธีการสร้างแผนที่ของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็จะสร้างจาก1คือความต้องการในการใช้งานนะคะกับ2คือพระองค์ทรงเข้าใจธรรมชาติของแผนที่เป็นอย่างดีวิธีการนะคะเดี๋ยวง้อขออนุญาตให้ดูตรงนี้นะคะถ้าขอเปรียบกับ Google เวลาเราดู Google เนี่ยค่ะเราก็จะดูลงไปใช่ไหมคะเนี่ยอย่างตรงนี้เราอยากดูปุ๊บเราก็จะซูมเข้ามาพระองค์จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะคือซูมพื้นที่บริเวณนั้นในอัตราส่วน1ต่อ 50,000 นะคะแล้วพระองค์จะใช้ทั้งหมดเนี่ย9ถึง12ภาพเนี่ยมาปะติดรวมกันถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าพระองค์เนี่ยจะสามารถมองเห็นภาพในระยะใกล้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างเมื่อกี้ในภาพของ Google ใช่ไหมคะเราจะเห็นใกล้แต่เห็นแคบพระองค์ต้องการทำแบบนี้เพื่อเห็นทั้งใกล้และภาพกว้างในเวลาเดียวกันทั้งหมดที่ทำเนี่ยค่ะไอเดียหรือแนวคิดของพระองค์นะคะก็มาจากฎีกาของประชาชนค่ะที่มาเสนอบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์ก็จะปักหมุดลงไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อนลงไปในแผนที่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะพาพระองค์ค่ะไปหาประชาชนของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกจุดพูดง่ายๆนะคะว่าเวลาที่พระองค์ค่ะมองที่แผนที่ค่ะพระองค์ไม่ได้มองเห็นแค่แผนที่ค่ะพระองค์มองเห็นความทุกข์ร้อนความเดือดร้อนของประชาชนของพระองค์ค่ะ

เสียงที่ตอบกลับมาแทนที่พระองค์จะตอบกลับมาว่าใช่เราหรืออะไรก็ตามแต่กลับกลายเป็นเสียงอะไรรู้ไหมคะเสียงอวยพรปีใหม่ค่ะพระองค์ทรงตรัสด้วยพระสุรเสียงนะคะที่ทำให้หัวมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีวันลืมเสียงพระองค์ตรัสมาว่าสวัสดีปีใหม่พี่ใหญ่และเจ้าหน้าที่วิทยุทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งครอบครัวให้มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการสวัสดีเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันคือกำลังมันคือกำลังที่ทำให้คนทำงานทุกคนรู้ว่าใครก็ตามที่ถวายงานให้กับพระองค์เนี่ยไม่มีคนไหนที่พระองค์ไม่เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็ใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกคนที่ทำงานให้กับประเทศชาตินั้นแม้วันนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้ยินพระสุรเสียงนี้แล้วนะคะแต่ง้อขอให้ทุกคนคนไทยนะคะจำว่าพระองค์ยังทรงมองเราอยู่ขอให้พวกเรายังทำหน้าที่ของพวกเราต่อไปค่ะทำหน้าที่ของคนไทยสร้างแล้วก็พัฒนาสิ่งที่พ่อได้สร้างให้กับเราให้ต่อเนื่องต่อไปอะไรที่พระองค์สร้างไว้แล้วพวกเรามีหน้าที่ค่ะที่จะสร้างรักษาแล้วก็ทำให้มันดำเนินต่อไปมันเป็นหน้าที่ของพวกเราค่ะแล้วก็ถามว่าวันนี้สำหรับครูง้อเองนะคะทุกครั้งค่ะที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเจอปัญหาหรืออะไรก็ตามค่ะสิ่งนี้ค่ะจะเป็นสิ่งที่เตือนใจว่ามีใครบางคนเหนื่อยกว่าเราเยอะเลยมีใครบางคนที่พระองค์ไม่ได้เหนื่อยเพื่อพระองค์เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นให้สมกับสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเรามาตลอดค่ะ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์แกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะเราก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็ก

ได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรเงี้ยคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักpoint ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอ่ะครับถ้ามันไม่มีตรงเนี้ยถ้ามันโดนทำลายไปอ่ะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เรา

ง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในบางแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าได้หันมาเขาสิเจ้าได้แล้วมอเนี่ยจะได้ส่งของฝากให้แต่เป็นบอกเจ้าจิ้มมาที่ยังเนี่ยเอ้าโอเคคือซ้อยนี้ซ้อยสามปีฝากดวงละมือตีกันบ่ได้ไหมครับนี่พี่เป็นการพุ่มบาทที่ชักกะลาผู้ชาติเป็นยังมาบ้ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บ้างไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากันตลกธรรมดาแล้วก็ได้มามาใกล้ก็มีมาเข้ามาเข้าน้ำลองดูจะลองบนดูถ้าก็ขึ้นก็มาแก่
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตางานสะเละทะแนนจึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองจึงนุ่งเรียนบิถลงลักลักจึงนุ่งเรียนจึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังจึงภาษากระใสจึงวีนขันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยลึงลักลักคือสอนภาษาบลูลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครั

0: ตลอด
1: ภาษาบลูถึงวิทลงชนวลและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนละใส่ก็เตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมปัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
2: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูอายเกาละเกิดกวนรู
3: ตะกึดมาแลดังเรื่องตุกีเพราะว่าปะกับหมู่เกเลยต้องเว้าภาษาเลียวปัจจุบันร้องเกเลยกับอีเว้าภาษาบลูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตามตั้งภาษาบลูตลอดพ่อเลยเรียนหนังสือเกเลยก็คบกับหมู่เกเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปมปัวปะร้องจูปะร้องกับมาให้กับเว้าภาษาบลูอ่อนก่อนชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบลูมาให้ตะเบินเว้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเว้าแบบว่าเว้าเลี้ยวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลี้ยว

0: ំណែនទៅទៅរូនជារេនេះអញក៏តុំតុំពឺក៏ว่าได้นะนะครับពួកញ៉ៃក៏ว่าได้ប្រជាប្រួរតុំពឺក៏ว่าได้นะครับតែว่าជួអត់ជួងួជួចានេះខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែបว่าហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលមិនតង់ពុនណាครับអាគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោតឆែតជឺអានតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉ក់ថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនមិនតង់ឡៃអឺតង់ឡៃតាតង់ឡៃតង់ឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉ក់កណោះពកតាក់ដកខងណៃพาบนปืยันเนี่ย
1: หากคนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเตาเสือยางเอไอเกิดกล้วย

0: ที่ดาวหลายๆอย่างใช้ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองดาวอีอัดตึงวีลอีอายะระอายเป็นความสามัคคีอัดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามดาวอีดังไปไกลเดอะเตอแต่วินโตเดอะคองเลื่อยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาถึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอร์แจมครอบครัวตึงดอง
1: มันแซงเปิดดะคองบายเปิดดะคองยิปูน่าดะคองกันแน่หายโยเริงแต่อย่าอ่อนเต่ากัดซอแต่อย่าอ่อนพะแนพยานาคเบิร์นอ่อนพยานาคซอซื้อเอ้ยเจ้ากัดแต่อย่าอ่อนกัดซอตะกาปวีบาไฮบาไฮในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาไฮเท่าในกูเจต
0: บางทีเก่าละเคยระเจาะถึงดะคองเคยประจิตัวระเจาะปัดเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปัดระเจาะดะถึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายปัดเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบดะคองกับช่วยเบิร์นทุกอย่าง
2: ให้อาตอนหรืออาตะวัน
3: อาตะวัน
2: ให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอรกาให้เอรกาตื่นไปละเช่นไรนะเตี้ย
4: เจ้าอีปล่อยจ้า
2: ตอนนักกายไปให้จุดอ่อนปื้ดซะซะไม่ใช่ยังไปเลยฟาดซ้ำไอ้เจียงโอ้ก็ไอ้เจียงลุ่นเลยฟาดซะปั๊บดี
0: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซ่องมาเตอร์ไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์เสื่อยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจเดอะคอง
5: เดอะคองเลยกับวีลนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะแถวนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมแถวตะคือจะเป็นไปได้อย่าเออแบบสภาพเดิม
1: เกาบนเปิดจุอากาเดาะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาเสื่อยจากาเบิร์นอากาพืชประมาณสิบกว่าโตเบิร์นอากาคือเสื่อยที่สุดจากาบ้าไฮไอยาออนเดาะคองอากาบ้าไฮออนอากาเสื่อยหนึ่งเดาะคองอากาพืชเสื่อยจากาแต่ละทอยออนอันหนึ่งเดาะคองออนเสื่อยเอ้ย
0: ที่วาวเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแสงถาปัญหาจุมนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
6: กำลัง
0: จุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตอร์นัวโดยเอเตอร์เสื่อยถาตะเบิร์นสิ่งที่ใต้ตองหรือการเดาหยุ่งไกลตาออนภาษาไฮในอีใส่เบียแสง ก็คือนาทีอ่ะ

ือชัวอาการเตระแนนกุ้งกอประจามืออันนี้มมวไตเบิร์นจักอันนี้ส่วนนี้ยกกอบอาการอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าในอาการสังกุตีอะอายุภาษาก็ดอกดองวีนบ่าไฮออนซุ่มซอนบ่าไฮตอนยุบแสงออนอันกัดปืดซอกุเตียอายุออนวีนบ่าไฮเกื้ออัดเกื้อจายเยมูปูนาอายุวีนบ่าไฮดอกจะกะให้นับถือศาสนาวีนภาษาบ่าไฮจะกะให้นับถือกูมุยแต่ยาออนอะไรเปาะทำลายกันเรื่องของวีนไฮ

มอนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอกตั้งแต่ดุนเกตแก่ชอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดสอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอุนภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดะดะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้การใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตถึงเรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงจากทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: การที่เรามีวินัยก็คือเราต้องการให้สังคมเนี้ยสงบสุขการที่เรามีวินัยเราต้องไม่ต้องการให้เกิดอะไรที่มายั่วยวนและทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นทางด้านอารมณ์ใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เราสามารถทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้เพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามที่มันผิดไปในทิศทางที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็มาวางกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยขึ้นมาหมอเขาจะว่าใช้หลักการเนี่ยเราอาจจะต้องมาคุยร่วมแล้วก็วางข้อตกลงร่วมบริบทท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันกติกาจะว่าไว้อย่างไรวินัยมันความหมายคือตรงนั้นวินัยไม่ใช่หมายถึงว่าข้างบนคิดอย่างไรคนอื่นมีหน้าที่ทำฉันไม่ต้องมารู้เหตุผลแล้วก็มีหน้าที่เดินตามอย่างนี้อย่างเดียวอันนี้มันไม่ได้สอนเรื่องของหัวใจความเป็นประชาธิปไตยร่วมไปด้วยเพราะหมอเข้าใจว่าความที่เราคุยกันไม่รู้เรื่องในลักษณะนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมา
1: ครับคุยกับคนละมุมเลยครับสวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลหรือดร.พีครับวันนี้เราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกและผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับ

0: ันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็หน้าสื่อต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับครูนักเรียนอีกแหละนักเรียนผมผิดระเบียบคุณครูก็เลยกล้อนซะเป็นร้อยแหว่งเต็มไปหมดเลยแล้วมันเกิดผลกระทบตามมาคือนักเรียนก็ไม่พอใจลามไปถึงผู้ปกครองก็ไม่พอใจครูก็ไม่พอใจกลายเป็นว่ามีเสียงสองข้างครูก็บอกว่าทำเพราะต้องการรักษาระเบียบวินัยแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนก็รู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุผู้ปกครองก็ไม่พอใจด้วยในมุมของคุณหมอคิดเรื่องนี้ยังไงครับคิดกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง
1: คือประเด็นแรกก่อนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของศีรษะเนี่ยนะ
0: ครับ
1: หมออยากให้คุณครูก้าวข้ามสักทีอ่ะ
0: ทำไมครับ
1: คืออย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรกับเขามากเลยความจริงนะยิ่งปีนี้ยิ่งไม่น่าเกิดเหตุการณ์พวกนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโควิด-19มาเราเพิ่งเห็นความยากลำบากของพ่อแม
0: ่ครับ
1: บางคนไม่มีจะกินเลยนะบางคนตกงานเลยด้วยซ้ำไปนะหมอว่าเขาก็เครียดหนักพอสมควรอยู่แล้วว่าอนาคตจะทำอะไรกันอย่างไรดีเนี่ยอยู่ดีๆเปิดเทอมมาเสร็จปุ๊บมาว่ากันด้วยเรื่องของระเบียบวินัย